0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
1: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านท่านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 ในกรุงเทพมหานครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
1: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
0: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิ

0: ภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
1: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามาคัฟเวอร์เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีไทม์เฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเรนสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติมันทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคลสอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคลสยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
3: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไป

ครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆ

0: สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
1: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Nex Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยสเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิซบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอน

0: อนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมืออีกกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
1: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาCross Countryในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาCross Country Eliminatorภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจาก

0: ะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความ

0: ลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮี่หรือฮี่12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้านะคะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุจุฬา 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะคะทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะดิฉันตรีทิพย์กมลสิริเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักเปียโนที่มีฝีมือนะคะมีผลงานการแสดงในระดับนานาชาติขึ้นชื่อถึงผลงานเนี่ยก็เป็นผลงานที่มีความท้าทายในระดับเวอร์ชวลโซหรือยอดฝีมือเลยนะคะอาจารย์ได้รับรางวัลโปรคัลทูรา

0: ฮังการิกาจากประเทศฮังการีนะคะเพื่อยกย่องในการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติของคอมโพเซอร์ชาวฮังการีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์นะคะของเทศกาล Thailand International Piano Festival ก็เป็นเทศกาลสำคัญในขณะนี้ที่ขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานในวงการเปียโนของประเทศไทยวันนี้รายการดนตรีทิพย์ขอต้อนรับนะคะอาจารย์ภูก่ออนันตกูลสวัสดีค่ะอาจารย์ภูค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์ภูจะมาคุยให้เราฟังถึงคอมโพเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์เชี่ยวชาญแล้วก็แสดงผลงานของท่านมามากมายนะคะนั่นก็คือฟรานซ์ลิสอยากจะเกริ่นอะไรก่อนดีเกี่ยวกับฟรานซ์ลิสให้กับคุณผู้ฟังทั่วๆไปได้รู้จักว่าฟรานซ์ลิสเนี่ยมีความสำคัญยังไงในโลกของดนตรีโดยเฉพาะเปียโนนะคะ
1: ได้
0: ค่ะ
1: ผมก็ฟรานซ์ลิสเนี่ยจริงๆทุกคนจะรู้จักจากเพลงดังๆของเขาอย่างเช่น La Campanella หรือว่า Hungarian Rhapsody เบอร์2หรือว่าจะรู้จักในฐานะที่เป็นนักเปียโน virtuoso นักเปียโนที่มีฝีมือสุดยอดมหัศจรรย์มากแต่ว่าจริงๆในช่วงชีวิตของเขาหลายอย่างก็จะมีมากกว่าการที่จะเป็นแค่นักเปียโนอย่างเดียวซึ่งจริงๆเขาแสดงคอนเสิร์ตอยู่ช่วงพีคเป็นทัวริงคอนเสิร์ตเพียโนน่าจะคนแรกๆของโลกแล้วก็กินเลยเพื่อที่เขาอยากจะให้เวลาของเขาเนี่ยสำหรับการประพันธ์เพลงมากกว่าแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากการที่ไปทัวร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงอย่าง Annie the Pelerinage ซึ่ง Year of Pilgrim ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นปีช่วงที่เขาได้ไปอิตาลีนี่ก็เป็นเขาเอาความรู้สึกตอนนั้นแล้วก็ประสบการณ์ตรงนั้นเอามาใช้เป็นเพลงแล้วก็เขาจริงๆเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาดนตรีเปียโนค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาของเครื่องดนตรีที่หลังจากมี double escapement เพื่อที่จะเล่นให้ง่ายขึ้นแล้วก็เปียโนแกรนด์เปียโนกดลงไปแค่ครึ่งเดียวแล้วมันสามารถรีพีทได้เร็วขึ้นเขาก็ใช้ตรงนั้นเอามาทำให้พัฒนาความวุ่นวายของเพลงแต่ว่าในช่วงปลายๆของเขาเนี่ยบทเพลงเขาจะค่อนข้างแบบไม่หรูหราแล้วแต่ว่าจะออกไปทางแบบเขาเรียกว่าอะไร innovation แบบมีการใช้ฮาร์โมนีที่เกือบจะเป็นเดบูซี่เลยซึ่งก็เป็นการต่อยอดไปหายุค impressionist ที่จะตามมาต่อหลังจากโรแมนติกครับผมแต่ว่าทุกคนอาจจะติดภาพกับว่าเฮ้ยคนนี้คือต้อง virtuoso อย่างเดียว
0: แต่ก็คือเรียกได้ว่าลิสเป็นคอมโพเซอร์ในยุคทองของเปียโนนะคะในยุคนั้นเนี่ยเปียโนก็ได้พัฒนาค่อนข้างจะมากแล้วมีการใช้ข้างในเป็นเฟรมเป็นเหล็กแล้วด้วยใช่ไหมคะเป็นเครื่องดนตรีที่ตอบรับความต้องการของนักประพันธ์แล้วก็ผู้แสดงด้วยนะคะลิสเป็นหนึ่งในที่เราเรียกว่าเป็นเพียนิสคอมโพเซอร์เหมือนที่อาจารย์ภูบอกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นหรือริเริ่มเรียกว่าริเริ่มดีกว่านะคะในการแสดงเปียโนรีไซเป็นรูปร่างแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะคะบทเพลงอะไรที่อาจารย์ได้เริ่มรู้จักบทเพลงของลิสเป็นบทเพลงแรกในการเล่นเปียโนของอาจารย
1: ์น่าจะเหมือนกับหลายๆคนคือ La Campanella หรือ Etude de Paganini เบอร์3อ่ะครับเพราะว่าทีมมันเป็นทีมที่แบบว่าทำนองหลักมันพอฟังปุ๊บแล้วมันจะแบบเฮ้ยติดหูเลย
0: ค่ะจำได้ทันทีเนอะ
1: ใช่แล้วก็จริงๆเป็นเพลงที่ขนาดแบบดนตรีสมัยปัจจุบันอย่างวง Blackpink เนี่ยเอาไปใช้เลยซึ่งก็แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยในยุคปัจจุบันอย่างเพลงดังอีกเพลงที่เมื่อกี้กล่าวไปก็คือ Hungarian Rhapsody ประสบเนี่ยก็นำไปถูกใช้ในการ์ตูนอย่าง Tom and Jerry แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นหลังหลายคนที่มาหัดเล่นเปียโนอย่างหลังๆเขาก็จะบอกอยู่ตลอดว่าเขาเริ่มเล่นเปียโนเพราะว่าการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี
0: ่ติดหูนะคะอาจารย์ภูว่าไหมว่าลิสเนี่ยถ้าท่านอยู่เนี่ยอาจจะเป็นร็อกสตาร์ในสมัยนู้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นร็อกสตาร์คนแรกของโลกเพราะว่าสมัยประมาณ1840นะครับน
0: ่
1: าจะเป็นช่วงที่เขาว่าลิสโตเมเนียซึ่งก็คือเหมือนมีแฟนดอมเลยว่าแบบมีคนติดตามแล้วก็มีคนคอย
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนคอยเก็บแบบพวกผ้าเขาจะผ้าเช็ดมือเวลาเล่นเสร็จหรือว่าถ้ามีเส้นผมหลุดเขาก็จะเก็บเพื่อแบบเหมือนเป็นที่ระลึกเหมือนเป็นแล้วก็มีแฟนขับตามเข้าไปแสดง
0: อันนี้ถามสนุกตามยุคสมัยนะคะครูภูคิดว่าถ้าลิสเนี่ยมี Instagram เนี่ยคอนเทนต์เขาจะเป็นยังไง
1: จริงๆผมว่าเขาน่าจะอินโฟรไวส์กับเพลงที่ฮอตฮิตในยุคปัจจุบันแล้วก็เอามาแปลงเพราะว่าลิสสมัยนั้นก็คือเขาเป็นคนที่

0: เอาทุกอย่างมาเล่นบทเปียโนได้ขนาด9ซิมโฟนีของเบโธเฟนเขาสามารถเอามาใส่ลงในมาเปียโนโดยการใช้10นิ้วแทนวงออเคสตราทั้งวงแต่จริงๆอันนี้น่าสนใจเพราะเบอร์9เขาแต่งไป3ท่อนและท่อนที่4ที่มีควายเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำได้แล้วก็ทิ้งไปหลายปีเลยซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจของดิสก็คือช่วงที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะแต่งเพลงไว้แล้วมันก็จะแต่งให้เข้ากับเทคนิคมหัศจรรย์ในวือหวาโชว์ของเขาแต่ว่าหลังจากที่เขาเหมือนว่ามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมีชีวิตผ่านอะไรมาเยอะเขาก็เอาเพลงกลับมาแล้วก็เอากลับมาแก้ไขแล้วส่วนมากแก้ให้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นโชคดีของนักเปียโนของเรา
1: คิดว่าทำไมเขาถึงทำให้เพลงง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เราเข้าใจกันในฐานะนักเปียโนเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเพลงของลิสนี่ต้องการเทคนิคขั้นสูงแล้วก็ความเข้าใจนะคะความคือลิสมองเปียโนเป็นเหมือนกับออเคสตรานะคะมีสีสันหลากหลายใช้ทุกช่วงเสียงของเปียโนนะคะ
0: ก็จริงๆก็คิดว่าเพราะอย่างเอาชุดที่ผมแสดงปลายปีที่แล้วก็คือ12 Transcendental Etude นะคร
1: ับ
0: จริงๆตอนเขาแต่งมา3รอบอันแรกคือเป็นเอทูดโอปุส1จริงๆเขามีแพลนที่จะแต่ง48เบอร์เหมือนบัก48ครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือไม่ได้แต่งครบแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็น12แกรนด์เอทูดซึ่งอันนั้นเนี่ยยากแบบเกือบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งคนที่แสดงทั้งชุดของ12แกรนด์เอทูดนี่น่าจะมีนับมือได้แล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าในด้านดนตรีเขาค่อนข้างเหมือนว่าพอมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเขาก็เข้าใจว่าเขาอยากจะได้อะไรเขาก็สามารถเอามารวบขมวดปมเข้าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบโชว์ทุกอย่างหรือว่าเพื่อที่จะเอาเมโลดี้เดียวแล้วก็ใส่โน้ตประดับมา
1: คุณผู้ฟังอาจจะอยากมีคำถามเกิดขึ้นว่าแต่งเพลงยากขนาดนี้เนี่ยเขาแต่งเพลงให้ตัวเขาเองเล่นโดยส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะหรือว่าเขาเขียนให้เพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้เล่นไม่ได้หรือว่าคือเห็นว่าตัวเองมีฝีมือแล้วก็อยากที่จะแสดงฝีมือเพราะว่าในยุคนั้นคำว่าบาวูราเป็นคำที่เกิดขึ้นในยุคของการแสดงเปียโนยุคทองของเปียโนเลยครูคิดว่ายังไงคะในตรงนี
0: ้ก็คิดว่าส่วนตัวก็คือในยุคนั้นอาจจะไม่เหมือนกับยุคนี้เพราะว่าในยุคนั้นส่วนมากนักเปียโนที่แสดงคอนเสิร์ตก็จะเล่นเพลงของตัวเองเยอะขนาดอย่างเบโธเฟนที่แต่งแฮมเมอร์คลาเวียมาก็ไม่มีใครแสดงจนถึงลิสเอามาพรีเมียร์เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันนักเปียโนก็คือเราเอาบทเพลงของผู้ประพันธ์ชั้นยอดทั้งหลายเอามาเพื่อที่มาแสดงในคอนเสิร์ตฮอลล์แต่ว่าในสมัยนั้นก็คือนักเปียโนเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์ด้วยในตัวแล้วก็สามารถอิมโพรไวส์ได้สมมติถ้าแบบเรียกให้ทำนองให้คนดูร้องเราสามารถเอามาอิมโพรไวส์บนเปียโนได้หรือว่าแบบไปฟังโอเปร่าแล้วเอามาปรับเปลี่ยนมาเป็นเพลงของตัวเองได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ลิสค่อนข้างมีชื่อเสียงมาก
1: อยากให้อาจารย์ภูคุยให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเทคนิคที่ลิสใช้กับการเล่นเปียโนเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าท้าทายแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจนะ
0: ก็หลักๆจุดที่เด่นชัดมากของเขาก็คือเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ที่เหมือนมีคนเล่นด้วย3มือก็คือมีลายเบสหรือว่าฮาร์โมนีอยู่มือซ้ายแล้วก็มีเมโลดี้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีลายยิบย่อยเหมือนโน้ตประดับกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งอยู่ทางบนสุดซึ่งอันนี้จะชัดที่สุดในลาคัมเปเนล่าซึ่งเราจะมีเมโลดี้แล้วก็มีทริลอยู่ตรงเสียงสูงครับ
1: คือถ้าหลับตาฟังเนี่ยนะคะอาจจะต้องนึกถึงว่าเอ๊ะนักเปียโนมีกี่มือเพราะว่าจริงๆแล้วมิติของเสียงเนี่ยนะคะเราจะฟังได้ชัดเจนเลยในบทเพลงของลิสว่าท่านคิดยังไงท่านคิดว่าเพลงเนี่ยมันซ้อนกันเป็นกี่ชั้นนะคะมีกรอบเสียงของเสียงล่างเสียงบนสุดแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีทํานองอีก
0: นะใช้ซ้ายกับขวาสลับไป
1: เหมือนกับกายกรรมบนเปียโนเลยนะคะค่ะระหว่างอัจฉริยะกับซูเปอร์สตาร์เนี่ยคุณคิดว่าฟรานซ์ลิสเนี่ยสะท้อนภาพพจน์ไหนมากกว่ากัน
0: ว้าวส่วนตัวคิดว่าลิสอัจฉริยะเกิดจากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขาเจอเชอร์นี่ครั้งแรกเนี่ย
1: ค่ะเป็นลูกศิษย์เชอร์นี่
0: ใช่ครับเชอร์นี่ฟังแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้เอาแบบภาษาง่ายๆคือเด็กคนนี้มีของ

0: ว่าไม่มีระเบียบอะไรทั้งสิ้นก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำฟิงเกอริงพวกพื้นฐานอะไรคือทิ้งออกไปหมดทำเป็นสไตล์ของเขาเองหมดแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีมั้งครับเขาได้ไปฟังลิสอีกทีที่เวนะแล้วเขาแบบมหัศจรรย์มากแล้วก็ทึ่งว่าแบบไม่รู้ว่าลิสต้องนั่งอยู่บนเปียโนซ้อมวันละกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคการเล่นของเขาในระยะเวลาอันสั้นให้จากเด็กเหมือนชายโปรดิจิเหมือนเด็กพรสวรรค์สูงกลายเป็นศิลปินจริงๆซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าลิสเนี่ยทุ่มเทเวลาของเขาในการพัฒนาสกิลในพัฒนาศักยภาพทางด้านเปียโนเพราะว่าถ้าไปอ่านในพวกจดหมายหรือหนังสือก็จะรู้ว่าลิสซ้อมแบบฝึกหัดอย่างเดียวไม่ใช่เพลงวันละ4-5ชั่วโมงท
1: ั้
0: งสเกลอะเปจิโอ
1: เขาเล่นเพลงของครูของเขาไหมคะของเชอร์นี่ไหมคะ
0: คิดว่าเล่นแต่ก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีหลักฐานปรากฏว่าลิสหัดพวกเอทูดของเชอร์นี่ทั้งหมดแต่รู้ว่าลิสเอาเบโธเฟนมาศึกษาเยอะมากแล้วก็เป็นคนแรกที่แสดงโซนาต้าหมายเลข29ในฮัมเมอร์เคลเวียไมคีบันไดเสียงดีแฟลตเมเจอร์อันนั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่เอาบทเพลงของอาจารย์ของอาจารย์เขาจากวงออเคสตรามาทำเป็นเปียโน
1: นั่นก็คืออาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ก็คือเบโธเฟนก็คือเรียกได้ว่าลิสเป็นหลานศิษย
0: ์
1: เป็นหลานศิษย์ของเบโธเฟนนั่นเองนะคะ
0: ก็อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือกลับมาที่คำถามก็คือส่วนตัวคิดว่าเป็นอัจฉริยะและเขาใช้อัจฉริยะนั้นในการขายตัวเขาให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์ค่ะจริงๆเพราะว่าการที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นบุคคลที่มีคนติดตามมากเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถนะคะความสามารถนี่อาจจะเกิดจากการพัฒนาตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแนวคิดหรือความคิดของความเป็นอัจฉริยะในการมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้สามารถพัฒนาสกิลของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้ นะคะอาจารย์ภูมีบทบาทเป็น Artistic Director ของ Thailand International Piano Festival นะคะเรามาคุยกันถึงประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าเท่าที่ติดตามผลงานมีเยาวชนจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆของประเทศไทยที่มีฝีมือในการเล่นเปียโนนะคะในระดับที่เราเรียกว่าเป็น Virtuoso คือเกินอายุแล้วก็เกินความเป็นเด็กอ่ะนะคะเราจะเห็นเด็กที่อายุน้อยกว่า10ขวบเล่นเพลงที่หวือหวาตื่นตาตื่นใจอาจารย์ภูมองตรงนี้ยังไงแล้วก็คิดว่าในฐานะบทบาทของ Artistic Director เนี่ยแนวทางของการพัฒนาการส่งเสริมเนี่ยไปทางไหน
0: ก็คือจริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าตอนที่เริ่ม TIPF ขึ้นมาเราจะเห็นว่าเรามีนักเปียโนหลายคนที่เรียนจบจากต่างประเทศแล้วก็มีความอยากแสดงอยู่แต่ว่าวิธีการที่จะจัดคอนเสิร์ตที่จะต้องไปเช่าหอไปทำโปรแกรมไปโปรโมตอะไรพวกนี้มันหลายคนก็จะแบบโอ้ยมันไม่คุ้มเหนื่อยเพราะแบบโหเราทำทั้งหมดแล้วยังจะต้องซ้อมโปรแกรมด้วย
1: แล้วก็บางขาคนฟังอีกด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีเราก็จะเอาจริงๆก็คือแทบจะไม่ได้กำไรอะไรตรงนี
1: ้
0: ซึ่งเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันน่าเสียดายเพราะว่านักเปียโนหลายคนในไทยมีฝีมืออันนี้เมื่อตอน3ปีที่แล้วเราก็อยากจะมารวมกันเพื่อที่จะแสดงพรีเซนต์โปรแกรมอะไรที่เป็นโปรแกรมใหญ่ๆแล้วก็แบบหาฟังได้ยากหรือเป็นทั้งเซตเพราะว่าคงไม่อยากจะแบบว่าถ้าเชิญนักเปียโนมาคนหนึ่งแล้วก็แบบเต้นชูแปงเอทูดเบอร์เดียว2นาทีอันนี้มันก็อาจจะดูสั้นไปเราก็เลยอยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็น substantial
1: ให้เห็นให้เห็นผลงานทั้งชุดทั้งหมดในการแสดงครั้งเดียวนะคะ
0: ซึ่ง
1: อันนี้ก็เรียกว่าก่อนหน้านี้เราก็จะหาฟังได้ยากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เห็นว่านักเปียโนรุ่นใหม่ในประเทศไทยฝีมือดีมากหลายคนแล้วก็เก่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้หลังจากโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแข่งขันเปียโนแทบจะทุกอาทิตย์ซึ่งอันนี้จริงๆเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันแข่งเพื่ออะไรนอกจากเราจะได้โอเคได้ certificate ได้รางวัลแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ารางวัลตอนเรา10ขวบมันจะสามารถการันตีที่เราจะมีอาชีพในการเป็นคอนเสิร์ตเพียโนไปตลอดทั้งชีวิตดีที่เขาสามารถหาเวทีที่จะแสดงเพราะว่าถ้าเราแสดงเพิ่มขึ้นเพลงมันก็จะเข้ามือมากขึ้นแต่ว่าหลายครั้งที่แบบถ้าเราเห็นแบบแข่งเยอะ มันไม่รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาด้านศิลป์มากพอเราก็เลยอยากที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้โดยที่เพิ่งเดือนที่แล้วเดือนพฤษภา

0: แล้วก็มีการจัดงานยังเอดิชั่นซึ่งเป็นงานที่ให้สำหรับศิลปินรุ่นเยาว์เลยใช่ครับผมแล้วก็ฝีมือมหัศจรรย์มากกันทุกคน
1: ค่ะผู้ฟังติดตาม Thailand International Piano Festival ข้อมูลได้ที่ไหน
0: อ๋อทั้งเพจใน Facebook แล้วเราก็มี Instagram แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย
1: ค่ะก็น่าชื่นชมมากนะคะค่ะนอกจากลิสต์เนี่ยเขียนเพลงที่เป็นเพลงโซโล่แล้วท่านก็เขียนเพลงสำหรับเปียโนและวงออเคสตราด้วยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงถึงเรปเปอร์ทัวร์ในประเภทนี้ของฟรานซ์ลิสต์ก่อนที่เราจะคุยกันถึงบทเพลงที่อาจารย์กำลังจะแสดงในเร็วๆนี้นะคะ
0: ก็หลักๆก็คือลิสต์แต่งเปียโนคอนแชตโต2เบอร์กับเบอร์ที่3ที่จริงๆแต่งไม่เสร็จแล้วก็มีหลายคนที่จะพยายามเอาซอสของแต่ละที่มารวมกันท่านปรมาจารย์ชื่อเลสลีย์ฮาวเวิร์ดที่เป็นคนที่เอารวบมาจากไวมาร์แล้วก
1: ็
0: บูดาเปสต์มันก็ไม่แน่ใจซึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่พีซที่ทุกคนรู้จักเบอร์3ซึ่งอันนี้ก
1: ็
0: แทบจะไม่มีใครรู้จักเลย
1: ก็คือเรียกว่าสมบูรณ์นี่ก็คือ2บท
0: ถ้าเกิดนับจริงๆเราก็เป็นคนที่เอาเพลงโซโล่ของท่านอื่นอย่างชูเบิร์ตวันเดอร์แฟนตาซีเอามาแต่งเป็นเปียโนกับออเคสตราซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆมันคือเพลงโปรดของลิสเพลงหนึ่งแล้วก็เขาใช้แสดงเขาก็แล้วก็เอาคอนเสิร์ตชุดของเวเบอร์จากเปียโนออเคสตรามาทำเป็นโซโล่แทนก็คือมันรีเวิร์สกันแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าลิสเปียโนคอนแชตโตทั้งสองเบอร์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับวงออเคสตราเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะที่เขาจะเป็นสตาร์เป็นจุดเดียวของวงเหมือนสไตล์เอาจริงๆก็คือถ้าฟังลิสเนี่ยเราอาจจะสุดต่างกับฝั่งโชแปงเพราะโชแปงคือออเคสตราแอคคอมพานีล้วนๆแต่ว่าลิสเนี่ยเป็นอย่างสมมติเบอร์2เขาแทบจะเป็นโมโนเทมาติกก็คือเป็นบทเพลงที่มีทำนองหลักอันเดียวแล้วเขาก็เอามาใช้ตลอดทั้งเพลงก็คือเอามาใช้ในเครื่องดนตรีอื่นๆหรือแล้วก็จริงๆเปียโนเนี่ยเหมือนจะเป็นแอคคอมพานิสต์มากกว่าเป็นโซโล่แต่ก็มีจุดที่มีการโซโล่อ
1: าจจะเป็นเพราะว่าลิสแนวคิดของลิสเนี่ยมองเครื่องดนตรีเป็นวงออเคสตราอย่างเช่นมองเปียโนเนี่ยในบทบาทหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของวงออเคสตรานะคะแล้วก็การใช้ทำนองเดียวที่เราเรียกว่าเป็นเทคนิคของฟรานซ์ลิสโดยเฉพาะก็คือ thematic transformation นะคะเขามีความสามารถมากในการที่จะเรียกว่าแปลงทำนองนะคะในรูปแบบที่อัศจรรย์มากๆแล้วก็มีซีซันมีความท้าทายนะคะเล่าให้ฟังถึงเปียโนคอนแชตโตหมายเลข2นิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับก็เพลงนี้ลิสต์แต่งตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักเปียโนทัวร์คอนเสิร์ตน่าจะประมาณ1839-1840แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เอากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนเขาเป็นคนพรีเมียร์ชื่อฮันส์ฟอนบรอนซาร์ดคิดว่าปี1857
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามารีไวซ์ครั้งสุดท้ายคือเอามาแก้ครั้งสุดท้ายเนี่ย1861ก็คือตอนลิสอายุประมาณ50 ปีครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จุดนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดหักเหชีวิตของเขาเพราะว่าช่วงนั้นคือเขาย้ายจากไวมาร์ไปโรมเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับ Princess Caroline Wittgenstein แล้วก็เจ้าหญิงท่านนี้แต่งงานแล้วแล้วก็สมัยนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมากที่จะขอหย่าใช่ไหมครับก็คือทั้งลิสและ Wittgenstein พยายามจะขอใบอนุญาตหย่าจากโป๊ปซึ่งก็เลยต้องไปที่โรมโป๊ปคือพระสันตะปาปาแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะได้แล้วพอได้เสร็จเนี่ยก็คือเซตวันที่จะแต่งงานคือ22 ตุลาวันเกิดท่าน50 ปีของลิสแต่ว่าปรากฏว่าล่ม เพราะว่าสาของรัสเซียไม่อนุญาตแล้วก็มีประท้วงจากสามีเก่าของเจ้าซึ่งก็เป็นเจ้าชายใช่ครับผมก็
1: เป็นเรื่องราวใหญ่โตในขณะนั้น
0: แล้วก็จุดนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าทุกคนคิดว่าลิสอาจจะกลับย้ายกลับไปไวมาแต่ว่าลิสอยู่ต่อที่โรมแล้วก็เข้าไปเป็นคนละเหมือนคนละชีวิตแล้วก็ช่วงนั้นก็เอาเพลงกลับมารีไวซ์เยอะใช่ครับ
1: ก็อันนี้บทเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะเล่าให้ฟังถึงการซ้อมการแสดงที่จะเกิดขึ้นหน่อยนะคะ
0: เรื่องนี้ก็คือบทเพลงนี้น่าสนใจตรงที่แต่ละคนมองเหมือนต่างกันเพราะว่าลิสไม่ได้เขียนว่าเป็นมูฟเมนต์เหมือนอย่างไวโนคอนแชตโตหรือโชแปงที่เป็นท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามมันแบ่งเหมือนว่าเป็นเซกชันหรือเป็น

0: เอพิโซดก็เป็นคล้ายๆตอนๆมากกว่าแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราใช้แมทเทียลแทบจะรวมกันแต่อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจตรงที่ลิสสามารถใช้เมโลดี้อันเดียวกันแปลงว่าเหมือนเป็นเมโลดี้ของปีศาจหรือพวกเมฟิสโตหรือว่าเป็นเหมือนเมโลดี้ที่โชว์ความรักความอบอุ่นได้โดยที่จริงๆคือถ้าเราเอาโน้ตออกมาการเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลย ใช่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือส่วนตัวของผมแบ่งเป็น6เอพิโซดแล้วก็อินโทรแรกเริ่มสุดเป็นคลาริเนตฟลูทกับบาสซูนเริ่มแล้วก็เมโลดี้นั้นเนี่ยเราจะได้ยินแทบแต่ตลอดทั้งเพลงแต่ขึ้นอยู่ว่าดิสโก้จะเอาไปซ่อนตรงไหนหรือเอาไปไว้เครื่องดนตรีไหนแล้วก็จริงๆเปียโนหลักๆมีเมโลดี้หลักน้อยมากเพราะฉะนั้นตามที่บอกก็มี
1: ส่วนหนึ่งของออร์เคสตราเพราะฉะนั้นทำนองก็จะปรากฏอยู่เต็มไปหมดในเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็มีเปียโนด้วยนะคะ
0: แล้วก็มีแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจตรงที่เขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์จนแบบพอแรกๆเริ่มก็จะมีหวานแล้วก็มีสกัตโซเป็นตอนที่สองซึ่งก็ค่อนข้างเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วแล้วก็เข้าไปหาท่อนชาที่เล่นกับโซโลเชลโลครับแล้วก็พอมาตรงที่เป็นท่อนมาร์ชนี้ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยคือเหมือนเป็นค่อนข้างรุนแรงเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าวอลก้าภาษาไทยใช้คำว่า
1: เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทำนองที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ยินเนี่ยเป็นทำนองเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าลิสก็ได้นำมาที่เราเรียกว่าเป็น transformation of theme นะคะเป็นเทคนิคอย่างที่มีชื่อเสียงมากเลยที่ท่านใช้นะคะ
0: แล้วก็น่าสนใจตรงที่คอนเสิร์ตนี้วงออร์เคสตราจะเปิดด้วยบทเพลงหนึ่งของลิสเหมือนกันซึ่งผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกสุดก็คือ Hungarian Rhapsody เปิด2ซึ่งจริงๆเป็นเพลงแรกเริ่มมาจากเปียโนแล้วก็ใช้ Hungarian Rhapsody ก็คือเป็น Rhapsody ที่ใช้ทีมเหมือนของจิปซีของชาวฮังการีแมกยาแต่ว่ามีคนเถียงกันว่าเบอร์เนี่ยจริงๆเมโลดี้หลักมาจากโรเมเนียซึ่งอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาลึกพอขนาดนั้นแล้วก็เป็นออร์เคสตราที่ลิสเอามา arrange กันเป็นออร์เคสตราคร
1: ับ ก็เป็นบทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีสีสันแล้วก็ได้นำไปถูกนำไปใช้ใน
0: หลาย
1: สื่อมีการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะ
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: Tom and Jerryนะเพราะฉะนั้นรายการอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งนอกจากฟรานซ์ลิสแล้วก็ยังมีคอมโพเซอร์อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือซาลตันโคไดนะคะ
0: เป็นแฮริยานอสสวีทใช่ครับผมซึ่งเอาจริงๆก็คือคิดว่าบทเพลงนี้และเพียโนคอนแชตโตเบอร์สองยังไม่เคยมีการแสดงที่ไทยเท่าที่ผมไปค้นมายังหาไม่เจอก็อาจจะเป็นบาโกพรีเมียร์หรือเปล่าวันนี้เราไม่แน่ใจใช่ครับผม
1: ค่ะงานนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแสดงร่วมกับวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ซึ่งมีอาจารย์ดร.วานิชโปตะวานิชเป็นผู้อำนวยเพลงนะคะก็ขอเชิญติดตามได้ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ภูก่ออนันตกูลที่มาคุยกับคุณผู้ฟังให้เกร็ดความรู้มากมายในมุมมองของนักเปียโนนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช้านาทีเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: ทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะ
2: จำเรียงถ้อยร้อง
1: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็เฝ้า
1: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนรากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันที่แบบนี้นะคะ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีมาอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนะคะรวมถึงแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะในแต่ละศาสนาทุกๆศาสนาเลยมาร่วมแบ่งปันหลักธรรมธรรมะคำสอนเกร็ดน่ารู้ต่างๆนะคะในแต่ละศาสนาให้กับคุณผู้ฟังทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้ค่ะทาง CU Radio Plus แห่งนี้ FM 101.5 MHz ค่ะในศาสตร์สร้างสุขประจำเช้าอาทิตย์แบบนี้นะคะซึ่งเช้าอาทิตย์นี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาคริสต์กันค่ะคุณผู้ฟังเคยแปลกใจไหมคะว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องชาวคริสต์เนี่ยเขาถึงมักจะบอกว่าเขาจะต้องไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เอ๊ะอย่างเราเนี่ยนะอย่างเรานับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมคะเราก็มีวันพระนะเดือนหนึ่งก็มี8ครั้งด้วยกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังวันพระนะคะแล้วก็ยังสามารถเข้าวัดได้ตลอดด้วยหรือพี่น้องที่เป็นพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามชาวมุสลิมนะคะเขาก็จะมีการละหมาดเข้ามัสยิดกันในส่วนของพี่น้องที่นับถือคริสต์เองเนี่ยเขาก็มักจะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เราก็เอ๊ะทำไมเขาถึงเข้าเฉพาะวันอาทิตย์เนาะคือแปลกใจอยู่เป็นกันวันนี้เลยจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณพ่อมังสิยาดร.วิษณุธัญญานันท์นะคะคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเซนจอนกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะตรง5แยกลาดพร้าวนี่เองค่ะกับสิ่งที่เราจะมาคุยในวันนี้ข้อสงสัยของพวกเราว่าทำไมพี่น้องชาวคริสต์ถึงต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ด้วยนะคะไปพูดคุยกับคุณพ่อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อวิษณุค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมพิธีกรนะครับคนเก่งของเราวันนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับดีใจที่กลับมาคุยกันอีกนะครับเป็นประจำในวิทยุจุฬารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณอ้อมพิธีกรในวันนี้ที่ได้เชิญให้มาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจที่ได้ถามมานะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปอธิบายถึงทำไมต้องมาพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบคุณในวันอาทิตย์เนี่ยต้องขออธิบายสั้นๆก่อนนะครับคำที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราน่าจะเรียกว่าไปวัดคาทอลิกนะครับไปวัดเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอยากจะแก้ไขคำว่าโบสถ์หน่อยดั้งเดิมเนี่ยเราขอแก้ไขตรงนี้หน่อยครับเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยนะครับว่าทางตั้งแต่ปี2512เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเรียกเป็นวัดคาทอลิกเพราะตามกฎหมายรศ128เนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยก็ได้พระราชทานกฎหมายมาแล้วก็เรียกว่าวัดคาทอลิกหรือว่าวัดบาทหลวงเป็นต้นมาแต่เพราะว่ามาปี2512เนี่ยท่านพลเอกปิ่นมุทุกันเนี่ยท่านก็ออกคำประกาศจากกรมการศาสนาว่าเอ๊ะชาวคริสต์น่าจะเรียกโบสถ์นะอย่าเรียกวัดนะเพราะวัดนี่เฉพาะของเราพุทธอย่างเดียวอะไรเงี้ยทีนี้เป็นตัวพ่อวิษณุเองเนี่ย

ก็ได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังชัดๆว่าอันคำว่าโบสถ์นั้นเนี่ยนะครับถ้าแปลแล้วเนี่ยมาจากคำว่าอุโบสถอุโบสถเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งสร้างจากหินจากปูนจากทรายแล้วก็มีพระประธานที่เป็นเชิงวัตถุมากกว่าแต่คำว่าวัดเนี่ยในความหมายจริงๆเนี่ยแปลว่าชุมชนผู้ศรัทธาชุมชนผู้มีความเชื่อความศรัทธาฉะนั้นสำหรับศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับแม้ว่าถ้าเราไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ดังที่บอกเนี่ยนะครับก็ไม่สำคัญความสำคัญอยู่ที่บุคคลมากกว่าที่มารวมกันด้วยความศรัทธาและบุคคลที่มารวมกันด้วยความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเราจึงเรียกว่าวัดนะฮะฉะนั้นเราก็เลยถ้าเรามีพูดตรงๆนะถ้าตอนนี้มีปัญหาด้านกฎหมายเนี่ยถ้าเราบอกว่าไปบทเนี่ยเรามันไม่ในกฎหมายไม่มีนะฮะในกฎหมายร.ศ.128หรือค.ศ.1909เนี่ยไม่ได้เขียนคำว่าบทก็คำเลยเขียนว่าวัดคาทอลิกวัดบาทหลวงนะครับก็เลยเรื่องนี้พ่อวิษณุก็ได้คุยกับกรมการศาสนาแล้วเรากำลังบัญญัติศัพท์เพื่ออธิบายความเข้าใจต่างๆนานานะครับดังนั้นต้องขออนุญาตที่จะบอกแบบนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะเวลาเราน้อยมากก็เลยอยากจะเข้าประเด็นเลยจึงขออนุญาตเรียกว่ามาวัดในวันอาทิตย์นะครับทีนี้พ่อวิษณุก็เคยพูดแล้วล่ะเอ๊ะทำไมห้ามเรียกวัดแล้วทำไมทางเราเรียกวัดพราหมณ์ได้ทำไมเราเรียกวัดฮินดูได้นะครับนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะอย่าไปติดกับศัพท์ที่อาจจะเข้าใจผิดแต่วันนี้อยากจะเข้าประเด็นว่าเหตุผลที่บรรดาคริสตศาสนิกชนเนี่ยโดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายออร์โธดอกซ์แล้วก็รวมถึงนิกายโปรเตสแตนต์บางกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกกลุ่มนะทำไมที่จะต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่าพิธีมิสซาเนี่ยที่วัดหรือว่าไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ซึ่งเราเรียกวันอาทิตย์ว่าวันพระเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า the Lord's Day หรือ the Day of the Lord เนี่ยก็คือวันพระเจ้าวันอาทิตย์นะครับเพราะว่ามีรากฐานที่ลึกซึ้งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงพระคัมภีร์ไบเบิลและในเชิงเทววิทยานะครับซึ่งพ่ออยากจะไล่เลียงมาให้เพื่อความเข้าใจนะครับคือที่มาทางประวัติศาสตร์และพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็คือว่าผู้ที่เชื่อศรัทธาเนี่ยเปลี่ยนจากวันสับปะโตมาเป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้าวันสับปะโตเป็นวันเสาร์นะครับเดิมทีเนี่ยผู้เชื่อผู้ศรัทธาเนี่ยคริสตชนกลุ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวยิวดั้งเดิมเพราะพระเยซูคริสต์นั้นเป็นชาวยิวซึ่งชาวยิวเนี่ยถือว่าวันเสาร์นะครับเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์เนี่ยเราเรียกว่าวันสับบาโตหรือว่าวันสับบัตตามพระบัญญัติสิบประการที่จะลึกเอาไว้ระลึกถึงวันที่พระเจ้าทรงให้พักผ่อนหลังจากที่ได้เนรมิตแผ่นดินโลกได้สร้างโลกสรรพสิ่งสรรพสัตว์อันนี้ก็เป็นคำเปรียบเทียบเฉยๆนะครับวันนี้ไม่ได้อธิบายตรงนี้แต่ว่าความเชื่อหลักของคริสตชนนั้นก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยได้สิ้นพระชนและกลับคืนชีพอันนี้สำคัญสุดแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยเรื่องกับฟื้นคืนพระชนชีพเนี่ยคือคำตอบว่าชีวิตหลังความตายไปไหนเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็จะไม่มีศาสนาคริสต์แต่เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยกลับคืนพระชนชีพจากความตายในวันแรกของสัปดาห์และวันแรกของสัปดาห์เนี่ยในยุคนั้นก็คือวันอาทิตย์นะครับก็คือวันอา

ฉะนั้นคิดจะทนกลุ่มแรกจึงค่อยๆเปลี่ยนจากวันที่ชุมนุมกันจากวันเสาร์เนี่ยจากธรรมเนียมยิวเนี่ยวันซับบะโตเนี่ยวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์

เรียกแบบนี้ก็แล้วกันก็สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นหลังจากนั้นก็ยังมีพิธีการหักปังก็คือว่าคริสตชนยุคแรกเนี่ยตามพระคัมภีร์ในก่อนที่พระเยซูเจ้าได้ถูกจับไปตรึงกางเขนเนี่ยก็เป็นบันทึกเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือว่าคริสตชนจะรวมกันในวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์เพื่อฟังคำสอนของอัครสาวกนะแล้วก็สวดภาวนาและทำพิธีหักขนมปังซึ่งเป็นรูปแบบของพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณในสำหรับชาวคริสต์คาทอลิกและออร์โธดอกซ์นะถือว่าเป็นพิธีสำคัญสุดยอดนี่คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับว่าทำไมเราต้องมาวัดมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์และก็ยังมีเหตุผลดังด้านปฏิบัติเรื่อยมาในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ก็คือเป็นพระบัญชาของพระเจ้านะครับเพราะว่าในบัญญัติสิบประการเนี่ยบัญญัติข้อที่3ระบุเอาไว้ว่าต้องรักษาวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ก็คือวันซับบาโตเนี่ยเป็นวันศักดิ์สิทธิ์แต่คริสตชนนั้นวันพระเจ้าก็คือวันอาทิตย์เปลี่ยนจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์จากธรรมเนียมยิวก็เพื่อจะแสดงถึงจุดสูงสุดที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นความเคารพความกตัญญูต่อพระองค์ก็เป็นวันอาทิตย์ที่พระเยซูเจ้านั้นมีชีวิตใหม่พิชิตความตายคือเป็นวันอาทิตย์และก็ไปย้อนดูในคืนอาหารค่ำครั้งสุดท้ายที่คุณผู้ฟังแล้วก็พิธีกรอ้อมเนี่ยก็เข้าใจและเรามีพูดถึงลัสซัปเปอร์อาหารค่ำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือพิธีมิสซาก่อนที่พระเยซูคริสต์เนี่ยจะถูกจับถูกทรยศแล้วก็ถูกไปตรึงบนกางเขนพระองค์ก็เลยทำพิธีเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายโดยมีพิธีหักปังนะครับก็คือแผ่นปังเนี่ยอาหารเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นกายทิพย์ของพระองค์เองที่พระองค์มอบให้และใช้เหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นโลหิตของพระองค์เองก็เป็นสัญลักษณ์แต่สำหรับชาวคาทอลิกเชื่อว่าตราบใดที่มีพิธีมิสซาเนี่ยก็คือเป็นการประทับอยู่จริงของพระเยซูคริสต์ที่บางทีผู้ประกอบพิธีเนี่ยคุณพ่อบาทหลวงเนี่ยก็จะบอกว่านี่คือกายของเราก็คือแผ่นปังเป็นสัญลักษณ์แต่เราเชื่อว่าเป็นพระเยซูคริสต์ประทับที่นั่นจริงๆและนี่คือโลหิตก็คือเป็นเลือดเนื้อของพระองค์จริงๆเพื่อทำการไถ่บาปมนุษย์และเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตวิญญาณของมนุษย์อันนี้เราก็เชื่อตรงนั้นพิธีนี้เนี่ยจึงสำคัญสำหรับชาวคริสต์มากนะครับแต่ว่าเราจึงให้คริสตชนนั้นมาลื้อฟื้นกันในวันอาทิตย์วันพระเจ้านี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะสอนเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อเป็นร่างกายเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ในพิธีหักปังนี้ฉะนั้นเวลาพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับคือเวลาเราไปสวรรค์เนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวก็อาจจะมีปรัชญาต่างกับทางพุทธศาสนานิดหน่อยนะทางพุทธศาสนานี่ถือหลักอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครทำกรรมใดก็ชดใช้กันชำระให้สะอาดบริสุทธิ์แต่สำหรับชาวคริสต์นั้นถือหลักว่าเรานั้นจะดีจะไม่ดีเราต้องเกาะมือกันช่วยเหลือกันเราก็ต้องประคับประคองกันนะครับคนที่อาจจะผิดพลาดคนบาปเราเกาะมือกันไปสรุปภาษาง่ายๆก็คือว่าไปสวรรค์ด้วยกันนะเราก็ฉุดกระชากลากกันไปอ่ะน
ะครับว่านะครับก็ไปสวรรค์

เราต้องต่อสู้กับสิ่งไม่ดีในโลกนี้อย่าให้ซาตานมันมาหลอกเราถ้าพี่น้องของเรามันพลาดไปนะเราไปดึงแขนมันมาไปด้วยกันนั้นการที่เจริญชีวิตเป็นชุมชนความเชื่อเนี่ยจึงสำคัญไงครับจึงให้มาวัดมาพิธีวันอาทิตย์จึงเป็นเครื่องหมายถึงคำว่าเราอยู่ร่วมกันฉะนั้นก็มีกำหนดวันที่สำคัญที่สุดวันสำคัญที่สุดก็คือวันอาทิตย์นี่แหละนะครับและพระเยซูคริสต์ก็สอนอยู่แล้วว่าที่ใดก็ตามนะครับที่รวมกันสองหรือสามคนในนามของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะฟังคำอธิษฐานภาวนาและพระองค์จะประทับอยู่ท่ามกลางเราเป็นหมู่คณะสรุปง่ายๆฉะนั้นสัญลักษณ์อันหนึ่งก็คือพิธีมิสซาพิธีบูชาขอบคุณนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความน้ำหนึ่งจิตเดียวของคริสตชนมานมัสการพระเจ้าองค์เดียวกันมาแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่ร่วมกันแบ่งปันกันฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยกันแล้ววันที่เรียกว่าสะดวกสุดและเป็นวันที่มีความหมายสุดสำหรับชาวก็คือวันอาทิตย์นั่นเองยิ่งใหญ่สุดก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับฉะนั้นอีกเหตุผลนึงก็คือเป็นธรรมเนียมของเรานะครับวันอาทิตย์นั้นเป็นวันหยุดพักผ่อนเพื่อจะฟื้นฟูพลังเพราะว่าชีวิตเรามนุษย์นะครับฉะนั้นน้องออมต้องเข้าใจนะว่าก็เราไม่ใช่เครื่องจักรเราต้องหยุดพักนะวันพระเจ้านี้ถ้าอยู่ในยุโรปเนี่ยทุกคนก็แต่งตัวสวยนะครับวันที่จะต้องไปทานอาหารไปวันพักผ่อนเป็นวันครอบครัวอยู่ร่วมกันมีความสุขที่สุดเลยฉะนั้นทางศาสนาจักรคริสต์เนี่ยจึงกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดจากการพักผ่อนจากการงานทางฝ่ายทางโลกนี้เพื่อให้บรรดาคริสตชนนั้นได้มีโอกาสทบทวนพูดง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านวันนี้ก็ชอบว่าเราไปชาร์จแบตกันหน่อยชาร์จแบตเหมือนกันแล้วเราก็ต้องหยุดทบทวนชีวิตฟังพระวาจาพระเจ้าแล้วมาไต่ตรองแต่ละอาทิตย์ก็จะมีบทสอนใจเพื่อเหมือนกับเติมพลังฝ่ายจิตใหม่เพื่อจะได้ออกไปเจริญชีวิตเพื่อจะได้ทำความดีในที่ทำงานในสังคมในครอบครัวก็ต้องเริ่มต้นจากวันใหม่ก็คือวันอาทิตย์นี่ก็เป็นเหตุผลนะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เพียงแค่วันหยุดสุดสัปดาห์ธรรมดานะครับสำหรับคริสตชนนั้นแต่เป็นวันเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เป็นวันขอบคุณพระเจ้าอันที่จริงเนี่ยคำว่ามิสซาเนี่ยเราเรียกว่าพิธีขอบคุณนะมาจากภาษากรีกนะครับที่เขาเรียกว่ายูคาริสต์ยูคาริสต์หรือว่าเอลคาริสต์เนี่ยมาจากภาษากรีกว่าเอฟฟาริสโตเอฟฟาริสโตนี่แปลว่าการขอบพระคุณนะครับฉะนั้นชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราต้องขอบคุณสวรรค์เบื้องบนขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับและนี่แหละก็เป็นเรื่องของความเชื่อของเราฉะนั้นก็เป็นกึ่งบัญญัติศาสนาจักรที่ให้คนมาวัดมาพิธีวันอาทิตย์ฉะนั้นวันอาทิตย์ตามวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีพิธีมิสซาเนี่ยหลายรอบนะครับนี่ยกเว้นบางคนบอกเอ้าเราถ้าติดธุระจำเป็นล่ะคนเจ็บคนป่วยล่ะคนอยู่ในขั้นวิกฤตล่ะคนต้องทำงานสำคัญล่ะเช่นว่าคนต้องเป็นกัปตันขับเครื่องบินวันอาทิตย์ล่ะคนที่จะต้องทำอะไรก็ได้ครับมันมีข้อยกเว้นแต่คุณก็ต้องมีชดเชยวันคุณก็มีวันหยุดเนี่ยถ้ามีวันหยุดคุณก็มาวันที่คุณหยุดนะครับอันนี้เราก็อย่าไปถืออะไรตามตัวอักษรเปี้ยนะเราก็ทำตามที่เราต้องทำนะครับฉะนั้นถ้าเราวันนี้เราเจ็บป่วยแทบแย่เราไปวัดวันอาทิตย์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปก็นอนพักผ่อนนะครับก็แค่นั้น

0: เองแล้วคนที่เป็นนางพยาบาลเป็นหมอล่ะนะต้องดูคนเจ็บป่วยล่ะก็อยู่กับบ้านมีข้อยกเว้นแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งสะดวกนะครับสะดวกมากถ้าคุณไปวันอาทิตย์ไม่ได้เราก็มีที่วัดมีวันเสาร์วันเสาร์เย็นถ้าคุณก็ไปได้มีทุกวันนะด้วยความจริงแล้วก็แต่ว่าเรากำหนดวันอาทิตย์เพื่อว่าจะได้พบปะพูดคุยสนทนาหารืออะไรต่างๆจะเป็นแบบนี้ครับและก็อย่างเช่นว่าในวัดในชุมชนอย่างตัวอย่างเนี้ยพอวิษณุประจำอยู่ที่วัดเซนจอนลาดพร้าวเนี่ยวันอาทิตย์ก็มีบริการพี่น้องเราบริการหลายรอบหลายรอบตั้งแต่7โมงเช้า9โมง11โมง5โมงก็ไล่ไปเรื่อยก็มีทุกรอบแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้ายิ่งถ้าเป็นต่างประเทศยิ่งมีบริการรอบนี้รอบเช้าสำหรับคนสูงวัยตื่นเช้าก็มาตอนเช้าแล้วก็มีเพลงมีดนตรีต่างๆกันคนบางทีชอบเพลงลาตินก็มารอบไหนแล้วแต่วัดบางวัดก็บริการเยาวชนอาจจะมารอบที่นมัสการพระเจ้าโดยใช้เสียงเพลงเป็นวัยรุ่นหน่อยใช้จะใช้เครื่องดนตรีที่ต่างไปอะไรพวกนี้บางคนอยากจะมาพิธีเป็นเพลงคลาสสิกหน่อยนะครับบางคนก็เลือกคุณพ่อทำพิธีนะเอ้ยพ่อนี้รอบไหนรอบไหนพ่อบางคนนี่เทศน่าฟังบางคนก็เทศน่าหลับนะครับมีหลากหลายกันไปนะครับฉะนั้นแล้วแต่นะครับบางคนชอบเทศสั้นบางคนชอบเทศยาวก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเราก็มีหลายรอบให้เลือกนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีให้เลือกแล้วยิ่งในกรุงเทพก็มีหลายวัดใกล้ๆกันเราไปวัดนั้นไม่ทันก็ไปวัดนี้ไม่ทันก็ไปเขาเรียกว่าขึ้นขบวนรถสุดท้ายก็ยังได้นะทุ่งหนึ่งก็ยังมีพิธีก็ยังมีนะครับแล้วแต่ฉะนั้นก็เลยแต่ให้วันอาทิตย์นั้นยกให้กับวันพระเจ้านะครับเราอย่าลืมนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งมี7วันนะเราก็พระเจ้าประทานพรให้กับเราทุกวันเราจะให้เวลาพระเจ้าสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้เชียวหรือนะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยจะเห็นคุณค่าจะเห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแสดงออกด้วยความกตัญญูนะครับฉะนั้นถ้าเราก็กตัญญูต่อพระเจ้าคืนให้พระเจ้าแม้อาทิตย์หนึ่งชั่วโมงเดียวพิธีมิสซาเนี่ยมาวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้มาเยอะแยะชั่วโมงเดียวแล้วก็มาพบปะกันแล้วก็ไปทานอาหารกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นสามศาสนาก็จะมีวันอย่างที่น้องอ้อมได้พูดไปแล้วนะครับแตกต่างกันนะก็คือศาสนาคริสต์อิสลามยิวเนี่ยก็จะมีวันสำคัญวันหยุดที่ต่างกันของชาวยิวก็วันเสาร์ชาวมุสลิมวันศุกร์นะครับก็เรียกว่าจุมมาเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะว่าวันศุกร์ของศาสนาอิสลามสำคัญนะเขาถือว่าเป็นนายแห่งวันทั้งหลายเลยแหละนะครับก็เรียกไปถูกแล้วฮะนะครับวันประเสริฐในส่วนในของมุสลิมก็จะเป็นแบบนั้นของชาวคริสต์เป็นวันอาทิตย์แบบจริงๆเขาก็อย่างที่น้องสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยน้องอ้อมก็อธิบายไปแล้วล่ะเพราะว่าถือเรียกว่าสุริยคติตามปฏิทินกับจันทรคติทางคริสต์มุสลิมยิวก็ถือวันปฏิทินสุริยคติศุกร์เสาร์อาทิตย์นะส่วนทางพุทธถือตามจันทรคติก็ขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าแรม8ค่ำแรม15ค่ำอันนี้ก็ทางนะทางพุทธแต่ว่าทุกศาสนาก็จะต้องมีวันสำคัญในสัปดาห์ในเดือนนั้นนะครับอันนี้ก็พ่อเองก็อยากจะคุยเยอะแยะมากนะครับก็เลยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเวลาที่เราคุยกันก็จะหมดลงไปแล้ว นะครับ
1: ค่ะ

0: ฉะนั้นงั้นเราก็รูปแบบต่างกันนะวัฒนธรรมแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ความเชื่อในมุมมองทางสังคมต่างๆแต่แต่ละวันก็มีข้อคิดที่ดีนะครับในโอกาสต่อไปก็จะคุยกันหลายหัวข้อทีเดียวนะครับวันนี้ก็พ่อวิษณุก็ขอบคุณนะครับน้องอ้อมอาราดานะครับแล้วก็ผู้ฟังวิทยุจุฬาที่แล้วก็มีแฟนคลับเยอะแยะนะครับมี FC เยอะก็ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรในวันพระเจ้าวันอาทิตย์กับทุกคนนะครับที่ฟังรายการนี้นะครับแล้วอวยพรขอพระเจ้าได้อวยพรพิธีกรและผู้ฟังทุกท่านในวันพระเจ้าด้วยนะครับ
1: โอ้ค่ะขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พระเจ้าอวยพรเช่นเดียวกันค่ะนะสำหรับเรื่องราวของการเข้าสู่พิธีนะคะในแต่ละศาสนาซึ่งก็จะมีวันของแต่ละศาสนากันไปนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะเป็นหนึ่งในการที่เราผู้ที่นับถือในศาสนาต่างๆจะได้ไปพบปะแล้วก็ได้เข้าไปทำสิ่งดีๆตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาตัวเองนะคะร่วมกันในวันสำคัญที่แต่ละศาสนาได้กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของศาสร้างสุขแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณพ่อวิษณุด้วยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกับเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของศาสร้างสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้อ้อมอรดาสุคนธศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญของเรานะคะคุณพ่อบาทหลวงมองเซียร์ดร.วิษณุธัญญานันท์นะคะจากวัดเซนจอนกรุงเทพมหานครลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาชาตินะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการพูดจาภาษาชาตินี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในทุกๆช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยนะครับเราจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องคณาจารย์ศิษย์เก่าของคณะวิศวะจุฬามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการทำงานเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็บทบาทในการทำงานของศิษย์เก่าทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าได้เข้าไปอยู่ในองค์การทั้งภาคอุตสาหกรรมภาครัฐภาคเอกชนต่างหลายเนี่ยนะครับได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ตัวขององค์กรของบริษัทนั้นมีผลการทำงานเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเราได้คุยกับคุณวิชาญตั้งเกตสุริศิลป์นะครับบส2534ท่านเป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับคราวที่แล้วเราคุยกันว่าดาวเคมีคอลหรือกลุ่มบริษัทดาวนะครับทำอะไรบ้างก็จะเป็นพวกพอลิเมอร์พวกพลาสติกอะไรต่างๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะครับนับกันไม่ถ้วนละนะครับแล้วก็โรงงานที่ตั้งในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าซัพพลายประเทศไทยเท่าไหร่นะครับ10%
1: 10กว่า 20%
0: เท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือนี่ก็จะส่งไปในประเทศในอาเซียนใน

0: เองก็ยังไม่พอนะฮะยังมีการส่งย้อนกลับไปที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นในเกาหลีในต่างๆหลายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าตัวของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับมันก็จะเป็นพวกพลาสติกมีเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งแล้วก็เมื่องจากมันมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหลายเราก็จะมีการทำพวกรีไซเคิลพวกอะไรพวกนั้นพอสมควรก็ทำยังไงที่จะช่วยกันลดทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วย
1: ครับ
0: นี่กลับมาเรื่องหนึ่งนะครับที่จริงๆตั้งใจจะถามตั้งแต่คราวที่แล้วผมไม่ได้ถามนะครับผมฟังมาตลอดว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันมีไซเค
1: ิ
0: ลนะครับไซเคิลมันเป็นยังไงครับมันกี่ปีแน่แล้วตอนนี้มันอยู่ไซเคิลอยู่ในไซเคิลไหนครับ
1: ครับผมเล่าผ่านประสบการณ์ตรงของผมแล้วกันนะครับผมตั้งแต่จบที่จุฬาเนี่ยในปี1997นะครับก็คือเมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีโอกาสไปเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานที่ดาวประเทศไทย
0: ครับ
1: หลังจากจบปริญญาโทแล้วก็อยู่บริษัทเนี้ยมาตลอด28ปีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเจอไซเคิลของปิโตรเคมีมาเป็นรอบที่รอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขคำนวณย้อนกลับเนี่ยในรอบสัก30เนี่ย20กว่า30ปีเนี่ย4ไซเคิลเนี่ยเมื่อก่อนเขาพูดกันว่าปิโตร1ไซเคิลจะอยู่ที่ประมาณสัก7ปีบวกลบนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอีก1ไซเคิลของมันแล้วเป็นช่วงไซเคิลมันก็มีทั้งพีคกับลงใช่ไหมครับอันนี้อยู่ในขาลงต้องบอกอย่างนี้นะครับขาลงมันเกิดจากการที่ตัวความต้องการโดยรวมตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตมันช้าลงนะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่พวกเราทราบอยู่ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกต่างๆภูมิรัฐศาสตร์ด้วยความไม่แน่นอนต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันถูกผลักดันด้วยเรื่องของซัพพลายด้วยนะครับซึ่งหลังๆเองก็มีพวกกำลังการผลิตใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากจีนนะครับก็เป็นตัวต้องบอกว่าเป็นโจทย์สำคัญแหละที่ทำให้ตัวอุตสาหกรรมภาพรวมเนี่ยมันอยู่ในขาลงเพราะว่านะครับมันมีความซัพพลายที่มันล้นนะครับซึ่งผมว่าโจทย์หลักตอนนี้ก็คือเลยทำให้งั้นเราจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะยังคงความสามารถในการแข่งขันต
0: ่
1: อไปได้ซึ่งผมว่าตัวสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาวิจัยนะครับแล้วก็พวกนวัตกรรมต่างๆที่เราสามารถที่จะนำเสนอโซลูชันต่างๆที่เราตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่ไม่ได้แข่งกันที่ราคาอย่างเดียวครับ
0: ครับโอเคงั้นโยงมาที่เรื่องวิจัยพัฒนาละนะครับวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆทั้งหลายนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราแยกงานวิจัยพัฒนามาเนี่ยเราก็จะคุยกันเสมอๆว่ามันมีงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานที่เราเป็น basic research นะครับแล้วมีงานวิจัยประยุกต์นะครับเป็น applied research ต่างๆทั้งหลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อเป็นนวัตกรรมเพื่อจะมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับดาวเองเนี่ยนะครับเราในส่วนของวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราเน้นมากน้อยแค่ไหนเน้นในความหมายผมคือว่าสมมติเช่นยกตัวอย่างว่างบประมาณเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเราลงกับพวกนี้มากน้อยแค่ไหน
1: ต้องบอกว่าเราเน้นมากครับอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนอาจารย์ว่ายิ่งการแข่งขันยิ่งรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องมีการพัฒนานะครับตัวผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันต่างๆที่ตอบโจทย์นะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ผมเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเองก็มีโจทย์หรือความต้องการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้ความสำคัญใส่งบประมาณเข้าไปในเรื่องของงานวิจัยนะครับงานวิจัยเองเราก็มีแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มแล้วก็ด้วยความที่บริษัทดาวเป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเราก็มีทั้งส่วนงานวิจัยซึ่งทำอยู่ในเรียกว่าศูนย์ R&D ของเราในหลายๆประเทศนะครับอย่างในอเมริกาแน่นอนนะครับหรืออย่างในเอเชียเราก็มีศูนย์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนศูนย์ที่สิงคโปร์นะครับเมืองไทยด้วยความที่เราเป็นฐานการผลิตสำคัญนะครับเราเองก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราชื่อเรียกชื่อย่อว่า ATC Analytical Technology Center นะครับซึ่งหน่วยงานเนี้ยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่ต้องบอกว่าล้ำสมัยมากนะครับที่จะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์อะไรได้เต็มไปหมด

0: เลยว่าในนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงนะครับหรือเวลาเราเกิดเราไปทำงานกับลูกค้าเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเราหาคำตอบไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งเอาตัวอย่างเหล่านั้นเข้าสู่เอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อหาสาเหตุหรือทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งในกระบวนการผลิตของเราแน่นอนว่าระหว่างการผลิตก็จะมีโจทย์ปัญหาอะไรต่างๆสมมติว่าเราเจอพวกสารบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมาอะไรคือปริยาเคมีอาจารย์ก็ทราบอยู่ว่ามันก็จะมีตัวบายโปรดักต์นู่นนั่นนี่เกิดขึ้นถูกไหมครับเราจะปรับกระบวนการยังไงให้ตัวนั้นมากขึ้นตัวนี้น้อยลงนะครับแล้วก็ไม่เจอพวกตัวอิมเพอริตี้อะไรต่างๆพวกเนี้ยตัวแลบเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ช่วยหาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วผมว่าสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าหน่วยงานเนี้ยนะครับเรามีคนไทยล้วนๆเลยเราไม่ได้มีการเรียกว่าใช้พนักงานจากต่างประเทศอะไรมาเพราะศักยภาพของผมว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับหรือคนในสายทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เคมีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยคนไทยเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในแลบของเรา 100% เราเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วแน่นอนเราก็จะมีพวกแลบทางด้านแลบ QA QC ซึ่งให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของเรามันมีความคงเส้นคงวานะครับค่าคุณสมบัติต่างๆอยู่ในมาตรฐานอยู่ในช่วงที่เราต้องการควบคุมอะไรต่างๆแล้วก็จะมีทีมทำงานเหล่านี้แล้วก็แม้กระทั่งที่เมื่อกี้อาจารย์ถามผมว่าตอนเราเอาเม็ดพลาสติกเราขายเป็นรูปอะไรเราส่งให้ลูกค้าเป็นรูปเม็ดพลาสติกแต่ลูกค้าก็จะเอาไปขึ้นรูปเป็นงานฉีดงานขึ้นรูปเป็นเทอร์โมฟอร์มมิ่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องมีความรู้ในการสัตว์เข้ากระบวนการถูกไหมฮะจะกำหนดอุณหภูมิยังไงความดันยังไงต่างๆเราก็จะมีทีมเทคนิคของเราเข้าไปให้คำแนะนำพวกนี้ก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านโพลิเมอร์นะครับเรื่องของการจัดการกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเริ่มงานในดาวงานแรกก็คือเป็นงานทางด้านเทคนิคอลผมเรียกว่าเทคนิคอลเซอร์วิสแอนด์เดเวลลอปเมนต์นะครับก็ไปทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อที่จะให้เขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ชิ้นงานผลงานที่เขาต้องการครับ
1: พวกเครื่องมือขึ้นรูปอะไรต่างๆหลายพวกนี้เราก็มีด้วยใช่ไหม
0: มีหมดเลยครับผมยกตัวอย่างเพิ่มแล้วกันนะครับอย่างเพราะเวลาเราผลิตเม็ดเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงอันเนี้ยเหมาะที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะทดสอบในห้องแลบของเราอย่างง่ายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเม็ดกลุ่มพวก LLDPE ซึ่งไปทำพวกบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะไปขึ้นรูปฟิล์มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครื่องที่สามารถที่จะหลอมมันแล้วก็เป่าให้มันเป็นฟิล์มขึ้นมานะครับแล้วก็ทราบว่าฟิล์มตรงนี้มันเสถียรไหมนะครับเวลาพูดถึงฟิล์มจะชอบพูดว่าความใสความขุ่นเป็นยังไงมีเจลไหมอะไรอย่างต่างเป็นต้นพวกนี้จะมีผลหรือแม้กระทั่งฟิล์มมันต้องถูกซีลให้มันติดกันเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่บรรจุข้างในทั้งหมดจะไม่รั่วไหลนะครับเวลาเราขนส่งพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มเราต้องการให้มันหกเลอะเทอะก่อนจะถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการตั้งแต่ขึ้นรูปฟิล์มทดสอบความแข็งแรงการฉีกขาดความตกทนต่อแรงกระแทกอะไรต่างๆเหล่านี้ครับพวกนี้เราจะมีอุปกรณ์เรียกว่าครบหมดเลยในศูนย์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคเรามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานวิจัยของภาครัฐมีมากน้อยแค่ไหน
0: มีในหลายรูปแบบครับอาจารย์ต้องเรียนว่าในเน้นที่จุฬาก็ได้นะครับจุฬาเองเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันเรามีไซน์ตัว MOU กันเนี่ยเมื่อปี2565นะครับก็มี1เราเข้ามาช่วยในการพัฒนาพวกหลักสูตรปริญญาโท
1: โอ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้ภาคการศึกษาเองก็อยากจะเชื่อมโยงกับภาคเอกชนใช่มั้ยครับว่าภาคเอกชนอยากเห็นนิสิตนักศึกษาเป็นแบบยังไงเมื่อจบออกไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรวิชาต่างๆควรจะเป็นยังไงนะครับเราก็มีส่งคนที่เราอยู่ในการทํางานเนี่ยเข้ามาเรียกว่ามาพูดคุยให้คําแนะนําเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเรามี

0: ของการรับนักศึกษาฝึกงานนะครับเข้าไปช่วงภาคฤดูร้อนเขาจะมีประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้จากกระบวนการผลิตจริงๆเก
1: ิ
0: ดขึ้นนะครับเรามีเรื่องของทุนการศึกษาที่เรามอบให้ทางมหาวิทยาลัยอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยอะไรบางอย่างสมมุติว่าถ้าเราเห็นว่านะครับมีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอะไรซึ่งน่าจะช่วยเราเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในตรงนั้นเองเราก็เข้าไปกำหนดเป็นโปรเจกต์อะไรกันเพื่อให้ทางหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยช่วยเราเรื่องนั้นๆอยู่นะครับเรื่องนี้ก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดครับผม
1: ครับนี่มันก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการดูเรื่องของกำลังคนการพัฒนากำลังคน
0: ครับ
1: เอาสมมติว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในคณะวิศวะจุฬาขณะนี
0: ้
1: นะครับเขาบอกโอ้ฟังพี่วิชาแล้วสนใจอยากจะทำงานที่ดาวหลักนะครับเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเขาควรจะมีคาแรคเตอร์ยังไง
0: ครับ
1: ยังคือดาวมองคนมองหูเฮงยังไงถึงจะรับคนนี้เข้ามาทำงานด้วย
0: เป็นคำถามแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมชอบมากแล้วเนี่ยครับถือเป็นโอกาสดีที่ผมในฐานะเป็นรุ่นพี่นะครับที่จบคณะวิศวะแล้วก็จบที่จุฬาเนี่ยนะครับอยากมาบอกเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเรื่องแรกแล้วสำคัญมากในยุคนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความจิตวิญญาณในการเรียนรู้ครับอาจารย
1: ์
0: เรื่องนี้สำคัญผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า28ปีก่อนตอนที่ผมจบนะครับที่จุฬาผมเรียนวิศวะเคมีที่นี่เองแล้วก็แน่นอนได้เรียนวิชาอะไรต่างๆซึ่งก็อยู่ในหลักสูตรการสอนอะไรอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานกว้างๆนะครับพอวันแรกที่ผมเริ่มเข้าทำงานเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมรู้อะไรน้อยมากนะครับงานแรกที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปเป็นtechnical service ต่างๆต้องไปแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยสามารถไปขึ้นรูปได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นในการสอนเราจะรู้ว่าโพลิเมอร์คืออะไรมีปฏิกิริยาอะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปเรียนรู้อะไรแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยครับอาจารย์แล้วผมว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผลอๆสิ่งที่เราเรียนมาหลังจากจบไม่เกิน5ปีเนี่ยองความรู้นั้นมันล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วมันจะมีองความรู้ชุดใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่าการมีความสามารถในการเรียนรู้หรือการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างตลอดเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับตัวอย่างอีกอันนึงที่เจอกับผมเองเนี่ยพอผมผ่านงานไปสัก10ปีเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนจากสายของการทำงานในเชิงเทคนิคมาเป็นสายทางด้านเชิงบริหารมากขึ้นวิศวะไม่เคยสอนให้เราดูบัญชีวิศวะไม่เคยบอกให้เรารู้ว่าเอ๊ะการอ่านงบกำไรขาดทุนงบดุลต่างๆต้องยังไงผมก็ต้องไปเรียนรู้เองนะครับแล้วผมการเรียนรู้ผมไม่ใช่การไปเข้าคอร์สเรียนหรือมาลงวิชาเรียนที่คณะบัญชีหรืออะไรเราจะมีวิธีเรียนรู้ยังไงนะครับตั้งแต่ศึกษาเองจากการอ่านหนังสือหรือยังผมยังจำได้ว่าผมเดินเข้าไปคุยกับCFO ของบริษัทในเครือของเราคนหนึ่ง บอกเขาว่าเนี่ยผมไม่รู้เรื่องบัญชี เรื่องเกี่ยวกับการเงินเลยเนี่ยผมขอเวลาคุณสักสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงได้ไหมมาอธิบายตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยหรือสัปดาห์ที่แล้วคุณรายการเรื่องนี้คำเหล่านี้ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยผมว่าจิตวิญญาณของการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดาวให้ความสำคัญมากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมอยากฝากให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับในยุคนี้นะครับอย่าหยุดเรียนรู้อย่าให้จิตวิญญาณของการเรียนรู้เนี่ยหายไปอย่ารู้สึกว่าเราเรียนรู้พอแล้วหลังจากจบจากที่นี่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากฝากไว้เรื่องที่สองเนี่ยอันนี้ผมก็เจอกับตัวเองผมว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินะครับของเราเนี่ยเวลาอย่างของผมจำได้พอผมเริ่มเข้าไปต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการเกี่ยวกับการขึ้นรูปตัวพลาสติกเนี่ยผมเรียนรู้ได้มากสุดก็คือตอนที่ผมไปที่แลบของดาวที่มาบตาพุธนะครับไปลองเทเม็ดลงไปฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องของเราเองเสร็จแล้วก็เอาชิ้นงานที่ได้เนี่ยมาลองทดสอบความแข็งแรงทดสอบการไหลอะไรต่างๆด้วยเครื่องมือของเราเองแล้วก็

0: ตั้งสมมติฐานตั้งคำถามแล้วพอเราเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจริงเนี่ยเราผมใช้คำว่า connect the dots นะครับ
1: มัน
0: ทำให้กระบวนการเรียนรู้มันครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันอย่างสมมติกระบวนการผลิตเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้จากการที่นั่งอยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ในการอ่านหนังสือแต่เป็นการเดินออกไปในหน้างานหรือจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่รู้เรื่องที่ดีๆเนี่ยกลายเป็นอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในฟิลงานด้วยซ้ำ
1: uh-huh.
0: นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปนะครับไปเจ การทำงานจริงๆหน้างาน
1: uh-huh.
0: ไปได้เห็นตัวอย่างงานจริงๆต่างๆ uh-huh. นะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
1: uh-huh.
0: แล้วผมเรียนรู้เยอะมากครับจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับ รุ่นพี่ๆในดาวนะครับและอันเนี้ยต้องบอกว่าผมว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจอันนึงเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรทั่วๆไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรไทยๆนะครับก็จะเป็นที่ว่าถ้ามีพี่ๆหรือหัวหน้าอยู่เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะนั่งเงียบๆไม่ค่อยกล้าถามไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ในดาวเนี่ยครับจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างมากนะครับอนุญาตให้สามารถที่จะแสดงความเห็นแม้กระทั่งผมยังเด็กๆตอนเข้าไปใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเรามีความเห็นยังไงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาถามคำถามเวลาเราไม่รู้นะครับแล้วก็เราก็จะได้โอกาสได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษานะครับในการทำงานในอนาคตนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมว่าการทำงานนะครับมันไม่มีใครสามารถทำถูกแล้วก็สำเร็จตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานมันก็จะต้องมีเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับเมื่อเราทำแล้วเห็นผลลัพธ์โดยเฉพาะถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากมันนะครับเรามีการเข้ามาสอบทานทบทวนตัวเองว่านะครับเราเรียนรู้ตรงนั้นยังไงนะครับหรือการทำงานภายใต้ความไม่แน่นอนความกดดันต่างๆซึ่งมีตลอดเวลานะครับมันไม่เหมือนสมัยเรียนนะครับการทำงานมันจะต้องมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของกรอบเวลาที่จะต้องทำให้สำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนทำงานที่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนแรงกดดันหรือกรอบเวลาหรืออะไรต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่แบบมันพลาดไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกนะครับอ่ะหมดหวังผิดหวังแล้วก็หมดแรงหมดพลังแล้วจะลุกขึ้นมายังไงต่อนะครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมว่าสำคัญมากในชีวิตการทำงานครับ
1: โอเคก็เป็นบทเรียนที่ดีของน้องๆนะครับที่จะคิดว่าอยากจะเข้ามาทำงานนะ
0: ครับ
1: นี่มองกลับมาที่คณะ
0: ครับ
1: นะครับจบไปหลายปีแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นยุคของ AI ปัญญาประดิษฐ์และมีต่างอะไรเข้ามาผมคุยกับเพื่อนอาจารย์ที่สอนสื่อตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้สอนสื่อลำบากนะครับให้โจทย์ไปก็ไปถาม AI อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ มีคำแนะนำยังไงเอาที่เกี่ยวแล้วรวมทั้งเกี่ยวข้องเรื่อง AI ด้วยการรุ่นน้อง
0: ได
1: ้กับคณะกับรุ่นน้องทั้งหลายการอะไรต่างหลายเนี่ย
0: ครับ
1: มีคำแนะนำยังไงบ้าง
0: ยินดีครับผมว่าอันดับแรกนะครับแล้วจริงๆทางดาวเองก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับที่จุฬาผมว่าการเรียนการสอนตอนนี้เราควรจะต้องพยายามเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจให้มากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าโจทย์ใหม่ๆของเรามันมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องนี้เอาตรงๆเมื่อยุค30ปีที่ผมจบตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีวิชาหรือเรื่องที่การพูดถึงเรื่องนี้เลยในบริษัทดาวเนี่ยเราทำเรื่องนี้มา30ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าคาร์บอนฟุตปรินต์เวลาเราพูดถึงคำว่าเซอร์คูลาริตี้การมองรีซอร์สหรือการมองวัสดุที่เมื่อมันจบการใช้งานของมันแล้วไม่ได้มองว่ามันไปปลายทางอยู่ที่ตัวหลุมฝังกลบแต่จะดึงมันกลับมาใช้งานยังไงโดยมีเทคโนโลยีมีวิธีการยังไงนะครับเนี่ยครับผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์หรือแนวทางซึ่งสำคัญหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทั้งในส่วนของหลักสูตรนะครับหรือแม้กระทั่ง

0: น้องๆต่างน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยผมอยากให้เริ่มลองมองหาองค์ความรู้เหล่านี้ตั้งแต่วันนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรนะครับเพื่อที่ว่าพอออกไปเนี่ยผมแน่ใจเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทางภาคปฏิบัติในเอกชนเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็ทำต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ sustainability ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องแรกเรื่องของตัวมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ 2-3 เรื่องครับอาจารย์ AI นะครับ digitalization นะครับเรื่องของ automation นะครับผมว่า3เรื่องเนี้ยมันจะพันกันเกี่ยวเนื่องกันผมยกตัวอย่างในดาวให้ฟังนะครับอย่างเช่นงานในอดีตในทางด้านprocess ในปิโตรเคมีเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงเราจะต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงนะครับชัตดาวน์ลงไปแล้วการชัตดาวน์เนี่ยหลายตัวเราไม่ได้ดูแค่ภายนอกเราต้องเข้าไปดูในvessel ต้องเข้าไปดูในอุปกรณ์บางตัวว่าข้างใน
1: มันมีสึกหรอไหม
0: มันมีสึกหรอไหมมันมีจุดอะไรที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆไหมก็ต้องมีการเข้าไปทำงานในจุดที่มันเป็นระบบปิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการเข้าไปเราไม่รู้ว่าในนั้นยังมีสารเคมีตกค้างอะไรไหมนะครับหลังๆมันก็มีกระบวนการมีเครื่องมือต่างๆเข้าไปใช้ตัวที่ผมบอกเป็นโรบอทนะครับเข้าไปดูไปส่องให้เรา
1: เป็นโพรบเข้าไปดูเลย
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นต้นหรือว่าเมื่อก่อนเคมีเนี่ยอุปกรณ์สำคัญคือหอกลั่นนะครับหอกลั่นพวกนี้ก็ต้องสูงเพื่อมันจะได้แยกอุณหภูมิอะไรต่างๆได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเหล่านี้ก็ต้องปีนหอกลั่นกัน 30-40 เมตรขึ้นไปนะครับหลังๆมันก็จะมีการใช้อุปกรณ์พวกโดรนพวกอะไรต่างๆนะครับเข้าไปในการช่วยตรวจสอบบนที่สูงหรือการทำงานบางอย่างที่มีความเสี่ยงเพื่อให้คนปลอดภัยมากขึ้นนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับหลักการเมื่อก่อนเวลาเรารันตัวโรงงานเนี่ยที่ผมบอกจะมีการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยที่เราต้องการเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเรารันโรงงานมาสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามเราสามารถมี data เพียงพอหรือเห็นแนวโน้มมากขึ้น
1: ที่จะพยากรณ์ได
0: ้ที่จะพยากรณ์ได้มันไม่ใช่ว่าสมมติอ่ะแหละครบ3ปีผมลงแต่ว่าหลังจากการเก็บข้อมูลมาสักระยะนึงเราเห็นว่าเอ๊ะอัตราการสึกหรอหรือต่างๆมันไม่ได้เร็วตามที่เรากังวลนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันคือการใช้ data ให้เป็นประโยชน์แต่ว่า data จะไม่มีถ้าเราไม่มีเรื่องของ digitalization ก็คือการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องใช้เซ็นเซอร์ใช้ฐานข้อมูลต่างๆแล้วเข้ามาจัดในรูปแบบที่ถูกต้องซึ่งมันก็คือเรื่องของตัวบางทีเรื่องของ AI แล้วการหาแพทเทิร์นที่บางทีมันดูซับซ้อนมีพารามิเตอร์เป็นหลายสิบตัวเนี่ยแทนที่เราจะต้องให้คนมานั่งลองสตาร์ดี้แต่ละตัวแล้วก็ให้ AI มันช่วยพวกนี้ครับเป็นผมว่ามันเป็นการเอาวิธีการสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังมาใช้ในการทำงานจริงๆในอุตสาหกรรมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าผมว่าจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมว่าอยากให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมนะครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนเรียนตรงๆความเป็นวิศวเคมีเนี่ยวิชาคอนโทรลสำหรับผมเป็นเรื่องที่แบบเป็นยาขมอะเป็นยาขมเลยแต่ว่าพอยิ่งเข้าไปทำงานนี่ก็โอ้โหเรื่องพวกนี้สำคัญมากขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อก่อนการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆสำหรับเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจำเป็นด้วยเหรอเราก็ให้พวกคนจบภาคคอมทำงานแทนเราดีไหมแต่หลังๆผมว่าพวกนี้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านฟังครับเราได้คุยกับคุณวิชาญตั้งเคนสุริศินนะครับวส2534ท่านเป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยด้วยเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของวัตถุดิบเรื่องของงานวิจัยพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรนะครับยิ่งผมว่ายังมีเรื่องเยอะที่เราจะคุยกันนะครับในโอกาสหน้าถ้าเป็นไปได้ก็จะเรียนเชิญวิชาญมาคุยให้กับท่านฟังแล้วก็รุ่นน้องๆได้รับทราบว่าธุรกิจของปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญมากๆและผมก็จะเป็นธุรกิจที่มีอนาคตต่อไปอีกยาวพอสมควรทีเดียวนะครับมันจะช่วยในการพัฒนาประเทศไทยได้ยังไงรายการประจำสารชาติในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชาตั้งเคนสุริศินนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับบริษัทพันธุ์บัญญัติสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHzพร้อมก้าวสู่การเป็นพื้นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 นถึง 10:00 นอยู่กับคณกรวรพิทักษ์สารนนในช่วง2เจนเลน2สังคมเช่นเคยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะยังอยู่ในช่วงสัปดาห์และอยู่ในช่วงเดือนที่เรายังคงน้อมรำลึกนะคะถึงพระกรุณาธิคุณนะคะแล้วก็พระปฏิทานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงมีบทบาทนะคะแล้วก็อุทิศพระองค์ในหลายๆมิตินะคะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนหรือกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นที่เราได้นำมาเสนอกันตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในผู้ต้องขังนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงในมิติที่เห็นการพัฒนาในชุมชนนะคะจากโครงการเพื่อนพึ่งพาแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะไม่คิดว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอดของบทบาทของพระโอท่านก็คือการที่พระองค์เนี่ยทรงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงโอกาสความยุติธรรมแล้วก็ศักดิ์ศรีได้อย่างเท่าเทียมนะฮะหนึ่งในนั้นคือการเสริมพลังสตรีแล้วก็การยุติความรุนแรงของผู้หญิงนะฮะซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของสังคมโลกในศตวรรษที่21มากนะฮะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะในเทปพิเศษตอนนี้เลยอยากที่จะใช้ชื่อว่าแนวพระดำริของพระองค์พาต่อการเสริมพลังและยุติความรุนแรงในสตรีนะฮะซึ่งแบงค์เดี๋ยวจะชวนมาสำรวจแบบนี้ค่ะว่าเริ่มต้นเลยจากว่าเหตุใดหรือประเด็นใดอย่างเรื่องของความรุนแรงของผู้หญิงเนี่ยค่ะทำไมเราถึงต้องมาคุยกันทำไมถึงเป็นวาระสำคัญและทำไมถึงเป็นปัญหาที่

ดูเหมือนเป็นปัญหาเฉพาะเนาะสำหรับแค่ผู้หญิงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมและไปจนถึงว่าเหตุใดในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยจึงทรงอุทิศนะฮะพระวิริยะอุตสาหะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังไปจนถึงว่าแนวพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยได้ก่อกำเนิดหรือว่าได้สร้างบทเรียนสำคัญอะไรให้กับสังคมเราบ้างนะฮะไม่อาจจะเริ่มแบบนี้ค่ะว่าพอเราลองย้อนนะคะสำรวจไทม์ไลน์เส้นทางของสังคมไทยของเราอะค่ะในทางสังคมวิทยาหรือศึกษาเนี่ยคือพยายามที่จะบอกโดยตลอดว่าความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะส่วนบุคคลหรือไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะแค่ความขัดแย้งในครอบครัวแต่มันเป็นผลนะฮะจากโครงสร้างอำนาจในบางลักษณะของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือผลิตซ้ำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยจึงสะท้อนมาโดยตลอดอย่างเช่นข้อมูลจาก UN Women นะครับเป็นจะเต็มกระทรวงพม.ที่ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยเคยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม10ประเทศที่มีสถานการณ์รุนแรงต่อสตรีแล้วก็เด็กค่อนข้างมากแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับไปจนถึงทางกระทรวงสาธารณสุขก็เคยทําสถิติแล้วก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีเด็กและสตรีที่เข้ารับการช่วยเหลือจากด้วยเหตุความรุนแรงเนี่ยมากกว่า15,000รายหรือเฉลี่ย30-40รายต่อวันนะฮะซึ่งสูงมากไปจนถึงว่าตัวเลขดังกล่าวเหล่านี้คือเป็นภาพหนึ่งของการอธิบายปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยค่ะปัญหาคือยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการแจ้งความการร้องทุกข์หรือว่าความช่วยเหลือนะฮะด้วยอาจจะเป็นความกลัวความอับอายไปจนถึงการยังจําเป็นต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจอยู่อย่างภายในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยฮะยังคงซ่อนอยู่ในในครอบครัวหรือว่าในสังคมบ้านเราอยู่นะฮะไปจนถึงว่าประเด็นที่น่ากังวลก็คือมากกว่า80%อะค่ะของเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากบุคคลใกล้ชิดเนาะแล้วก็รากที่มันทำให้เกิดการหล่อหลอมเหล่านี้เป็นต้นมาเนี่ยคือเรื่องของการที่ความรุนแรงของบ้านเราถูกเก็บเอาไว้ด้วยคำว่าวัฒนธรรมแห่งความเงียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนรอบข้างเลยค่ะแม้ว่าจะรับรู้ถึงความรุนแรงแต่ทีเนี้ยพอเรามองว่าความรุนแรงแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งหรือเพียงแค่เฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยถูกทําให้เงียบไปจนถึงว่าเราก็จะไม่กล้าพูดออกมาส่งผลให้ความรุนแรงแบบนี้ค่ะถูกทําให้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดํารงอยู่ทีเนี้ยค่ะพอผู้หญิงที่เขาตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมเขาก็ต้องเผชิญความท้าทายนะฮะโดยเฉพาะทั้งทางด้านกฎหมายทางด้านเพศสภาพนะฮะที่ในอดีตนะคะยังเคยขาดความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพมาอยู่นะฮะไปจนถึงว่าการที่ผู้เสียหายต้องเล่าเหตุการณ์ซ้ำหลายครั้งการถูกตั้งคำถามที่กระทบต่อจิตใจหรือว่าการตกเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยผลิตซ้ํานะครับผลิตซ้ําแล้วก็เมื่อมันถูกผลิตซ้ําไปเรื่อยๆอะค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงต่อสตรีนะคะมันถือว่าได้สร้างความเสียหายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก1.2%ของ GDP ประเทศนะฮะที่สะท้อนว่าความรุนแรงของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวละแต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศแบบหนึ่งและมันก็จะไปหน่วงรั้งนะฮะหน่วงรั้งการพัฒนาประเทศแล้วยิ่งณปัจจุบันที่เราเดินมาสู่ยุคที่เป็นยุคของโลกดิจิทัลแล้วเนี่ยความรุนแรงก็ยังขยายตัวเข้าไปในสุดพื้นที่ของทางออนไลน์อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็พอผู้หญิงต้องเผชิญกับทั้งความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเชิงทางกายภาพในชีวิตประจำวันหรือว่าแม้แต่ในออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะการกดทับเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะความซ้ำซ้อนของความเปราะบางที่ทําให้ผู้หญิงบางส่วนที่มีความเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเผชิญความรุนแรงมากกว่าผู้หญิงทั่วไปเพราะฉะนั้นในภาพรวมมันเลยเห็นว่า
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเชื่อมหลายมิติมากวัฒนธรรมเศรษฐกิจกฎหมายเทคโนโลยีหรือสังคมแล้วก็ซับซ้อนกันมากซึ่งสิ่งนี้ค่ะพอเราไปเห็นว่านี่แหละคือประเด็นสําคัญที่

ที่กลายเป็นหนึ่งในพักกรณียกิจสําคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานะฮะที่เราเห็นเลยว่าท่านทรงขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะฮะทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกอยู่ยาวนานนะคะทีนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภาค่ะทรงมองปัญหานี้ในมิติที่กว้างกว่าการแค่ช่วยเหลือผู้เสียหายเฉพาะรายแต่การยุติความรุนแรงของผู้หญิงเนี่ยค่ะท่านทรงเห็นว่ามันจําเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงหัวโครงสร้างทางสังคมกฎหมายแล้วก็ทัศนคติของผู้คนเนี่ยควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายของพระองค์ท่านใช่ไหมคะหรือว่าประสบการณ์การทํางานในระดับนานาชาตินะคะพระองค์จึงทรงทำหน้าที่ทั้งในฐานะนักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนผู้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยที่พระองค์ทรงมีเป้าหมายสําคัญคือการเปลี่ยนผู้หญิงจากผู้ถูกกระทําให้กลายเป็นผู้มีพลังในการกําหนดชีวิตของตนเองใช่ไหมคะหรือว่าในทางวิชาการเนี่ยเรียกว่า Women Empowerment ซึ่งในระดับนานาชาติค่ะเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN Women นะฮะแล้วก็ทรงใช้เวทีสหประชาชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องในการผลักดันประเด็นสิทธิสตรีนะฮะความเสมอภาคทางเพศและการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเฉพาะผ่านการประชุมคณะกรรมการกรรมธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีและสหประชาชาตินะฮะซึ่งถือเป็นเวทีเชิงนโยบายด้านสตรีที่สําคัญที่สุดของโลกนะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะบทบาทของพระองค์ท่านยังมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทําให้ประเด็นที่เราเคยมองกันว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเฉพาะบุคคลเฉพาะผู้หญิงเฉพาะครอบครัวเนี่ยค่ะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเชิงสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นประเด็นในเชิงของการพัฒนาในระดับโลกขณะเดียวกันก็ทําให้ประสบการณ์ของผู้หญิงเอเชียใช่ไหมคะเอเชียหรือผู้หญิงของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะได้รับการรับฟังในเวทีนานาชาติก็เช่นกันนะฮะนอกจากนี้ครับพระองค์ยังทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและการรณรงค์ Say No to Violence Against Women ขององค์การสหประชาชาตินะฮะซึ่งมุ่งสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ระดมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการความรุนแรงต่อสตรีนะแล้วประเทศไทยเราก็บรรลุในการที่มีความสามารถในการระดมการสนับสนุนได้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ได้สะท้อนว่าเราได้หยิบเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่แต่ก่อนเราเคยถูกวัฒนธรรมความเงียบเนี่ยปกปิดเอาไว้เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะทีนี้พอเรามามองดูว่าในระดับของประเทศไทยเราอะค่ะพระองค์ก็มีบทบาทแต่ที่เราเห็นกันว่าพระองค์ทรงมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมนะฮะทีนี้พระองค์ก็เลยได้ส่งนําสิ่งเนี้ยเข้าไปสู่ในการปรับนะฮะปรับและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยเห็นเลยว่าเมื่อมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยที่พอเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมเนี่ยแล้วพอไม่มีความละเอียดอ่อนต่อเขาต้องเล่าเรื่องซ้ำๆต้องเผชิญกับการถูกกดขี่ซ้ำๆมีหนำซ้ำเนี่ยการอยู่ภายใต้ครอบครัวหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก็สู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยยิ่งทําให้มีแรงปะทุของความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงเหล่านี้ก็จะเผชิญกับความรุนแรงซ้ําเติมซ้ําสองพระองค์เลยทรงสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพนะฮะโดยการพัฒนาไปที่หนึ่งคือพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะสองคือจัดตั้งห้องสอบสวนที่เป็นมิตรต่อเด็กและสตรีและสามคือพัฒนากระบวนการสอบปากคำที่คำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้เสียหายด้วยเช่นกันนะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำในกระบวนการความยุติธรรมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความก้าวหน้ามากไปจนถึงว่าพระองค์เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการสร้างผู้หญิงที่รู้สิทธิโดยเฉพาะการที่ทำให้เห็นว่าการเข้าถึงความยุติธรรมอะค่ะไม่ใช่แค่ในเชิงทางกฎหมายแต่คือให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรเราสามารถที่จะใช้สิทธินั้นได้สิ่งนี้คือการทลายกรอบของวัฒนธรรมความเงียบที่แบงค์ได้เพิ่งพูดไปนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับผู้หญิงทั้งในระดับชุมชนนะฮะหรือว่าในระดับย่อยลงไปหรือกว้างกว่านั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าถ้าเราจะ

เข้าถึงการคุ้มครองของรัฐมันมีกลไกอะไรบ้างมีกองทุนยุติธรรมอะไรบ้างแล้วก็มีระบบช่วยเหลืออะไรบ้างที่ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงแล้วก็ถูกผลิตซ้ำความรุนแรงเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้า

จะต้องไม่ใช่การผลักภาระไปที่ผู้หญิงแค่ฝ่ายเดียวแต่จะต้องดึงผู้ชายให้เข้ามาแล้วก็เข้าใจในบริบทของความเป็นผู้หญิงให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการยุติความรุนแรงและเกิดความรับผิดชอบร่วมกันของคนทุกกลุ่มใช่ไหมคะโดยเฉพาะในแง่ของความรุนแรงเชิงครอบครัวที่มันมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือกลุ่มผู้หญิงที่ต้องรับภาระดูแลครอบครัวเป็นอะไรนะใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องแบกรับการดูแลของคนในครอบครัวทั้งบ้านในเวลาเดียวกันทั้งหมดก็มีหลายบทบาทมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจำเป็นที่จะต้องดึงผู้ที่เป็นแอคเตอร์ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อกับสื่อเด็กหาทางออกในแก้ปัญหาร่วมกันดังนั้นเนี่ยค่ะพระองค์ก็เลยสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพการฝึกทักษะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มเปราะบางเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดรายได้ความสามารถในการพึ่งตนเองแล้วก็เพิ่มอํานาจในการต่อรองพอผู้หญิงเหล่านี้สามารถพึ่งตนเองได้มีรายได้ด้วยตนเองได้ก็จะเกิดความมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงก็จะเกิดอำนาจในการต่อรองแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเผชิญความรุนแรงเนื่องด้วยอำนาจของผู้หญิงนะมีเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่เราพูดกันแต่ตอนข้างต้นว่าเรากำลังจะ empower women กันเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะคะจึงเห็นได้ว่าแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนี่ยค่ะทรงพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศแห่งการเสริมพลัง The Empower ที่เชื่อมโยงกฎหมายกระบวนการความยุติธรรมการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะปรับค่านิยมของทางสังคมให้เกิดค่านิยมใหม่ร่วมกันนะคะทีนี้เราก็เลยจะได้ไปดูกันต่อค่ะว่าเอ๊ะแล้วพอพระดำริแนวพระดำริของพระองค์ท่านแบบทรงมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมอย่างไรหรือว่าจะสามารถสร้างสังคมที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกจำกัดด้วยความรุนแรงได้อย่างไรซึ่งเราก็พบอยู่3ประเด็นใหญ่จากแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะคะอย่างแรกคือในอดีตสังคมจะมองว่าผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงในฐานะเหยื่อเนี่ยหรือผู้ที่รอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยแนวพระดำริของพระองค์จะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเหล่านี้ต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกระทำแต่ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการกำเนิดชีวิตตนเองเป็นทุนมนุษย์เป็นพลังสำคัญที่เปลี่ยนสังคมได้เพราะฉะนั้นพอเรา empower แนวพระดำริของพระองค์ท่านจึง empower หรือเสริมพลังเข้าไปว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือจะต้องไม่ใช่แค่อยู่ในระดับของการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่คือต้องเสริมองค์ประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองการเข้าถึงโอกาสและการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองอันนี้สำคัญมากในการเสริมพลังเพราะฉะนั้นพระองค์เลยทรงสร้างพลังทางเศรษฐกิจควบคู่กับในเชิงการคุ้มครองสิทธิไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าเพนพอยต์จริงๆเนี่ยที่ทำให้ผู้หญิงส่วนมากเนี่ยไม่สามารถออกจากวงจรความรุนแรงได้เลยคือหนึ่งคือการขาดอิสระทางเศรษฐกิจการไม่มีรายได้เป็นของตนเองซึ่งมันนำไปสู่การที่ต้องพึ่งพิงผู้กระทำความรุนแรงเพื่อความอยู่รอดของตนเองแล้วก็อยู่รอดของครอบครัวดังนั้นการที่จะดึงผู้หญิงออกมาจากวงจรเหล่านี้ได้เนี่ยการเติบโตทางอาชีพโอกาสทางการศึกษารายได้และสวัสดิการเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างเสรีภาพนี้ดังกล่าวอันนี้คือประเด็นแรกใช่ไหมคะแล้วพอประเด็นที่สองเราก็ไปดูว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของพระองค์ท่านเลยคือว่าการมองความเสมอภาคระหว่างเพศที่ไม่ใช่การทำให้ผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าผู้ชายแต่คือการสร้างสังคมที่ทุกคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมแล้วก็ต้องไม่ให้ใครเผชิญความรุนแรงเพียงลำพังหรือเผชิญความรุนแรงเพียงเพราะเพศสภาพของตนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงอย่างที่เป็นเล่าให้ฟังว่าได้ต้องดึงแอคเตอร์ทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างในเรื่องผู้หญิงแต่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวที่จะต้องแบกรับเรื่องนี้เสมอไปเราต้องดึงผู้ที่เกี่ยวข้องดึงผู้ชายหรือดึงใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อคุยเรื่องนี้และหาทางออกร่วมกันและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่อะไรมันจะนําไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เปราะบางนะฮะแล้วก็ดึงพลังของ

ทุกๆฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญคือพอเรามีความมั่นคงหรือเสถียรภาพในเรื่องนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะจับสังเกตหรือเฝ้าระวังในตรวจจับสัญญาณเตือนของความรุนแรงได้รวดเร็วและมันทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้1ทันท่วงทีสองตรงจุด3มีความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็จะสร้างความสบายใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายได้เช่นกันนะอันนี้คือประเด็นที่2ส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3เนี่ยแน่นอนค่ะคือพระองค์เนี่ยทรงมีบทบาทและมีพระอัจฉริยภาพทางกฎหมายนะและกฎความยุติธรรมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเห็นการที่พระองค์เนี่ยทรงผลักดันแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวค่ะเล่าแบบนี้ว่าในอดีตระบบความยุติธรรมเนี่ยเราจะต้องอยู่บนแนวคิดของการกระทําผิดก็ต้องได้รับการลงโทษแล้วก็จะเกิดการลงโทษผู้กระทําผิดเป็นหลักนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือจะมีความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายแต่ในหลายกรณีนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขรากเหง้าของความรุนแรงได้แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในบางกรณีเนี่ยที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะการนําผู้กระทําผิดเข้าเรือนจําเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการยุติวงจรความรุนแรงเพราะเมื่อผู้กระทำผิดพ้นโทษกลับออกมาปัญหาเดิมอาจจะยังคงอยู่อาจจะผลิตซ้ำหรืออาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไปจนถึงการที่เราจะดึงใครสักคนออกไปจากครอบครัวหนึ่งอะค่ะมันคือการดึงทุนมนุษย์ที่ค้ำครอบครัวนั้นเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นเนี่ยสั่นคลอนไปด้วยเช่นกันทีนี้ค่ะแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของพระองค์ท่านจึงมองไกลกว่าการลงโทษเลยไปมองที่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วยการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจแล้วก็กลับมามองที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้เมื่อคุณกลับเข้าไปสู่ชุมชนกลับเข้าไปสู่ครอบครัวตนเองอีกครั้งเนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดการปรับกระบวนการในหลายๆอย่างในเชิงระบบความยุติธรรมใหม่ว่าชุมชนหรือทุกๆคนจะต้องไม่อยู่ห่างๆดูสังเกตการเพียงอย่างเดียวแต่เราทุกคนจะต้องเข้าไปมีหน้าที่ร่วมกันสอดส่องติดตามสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงเนี่ยในทุกๆกระบวนการไม่ใช่แค่เฉพาะในเชิงกระบวนการความยุติธรรมอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นทั้งระบบนิเวศที่เขาที่ผู้หญิงต้องอยู่ในชุมชนที่ต้องผู้หญิงที่ต้องอยู่ในครอบครัวในหลายๆรูปแบบหรือผู้หญิงที่อยู่ในหลายๆสถานภาพหลายๆบทบาทในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เราเนี่ยวางรากฐานไว้คือการเปลี่ยนผ่านสังคมที่มองผู้หญิงจากการเป็นผู้รับความช่วยเหลืออย่างเดียวไปสู่การที่เรามองผู้หญิงเป็นผู้สื่อของการพัฒนานะฮะแล้วเราก็เริ่มได้เห็นการจัดการปัญหาจากปลายเหตุไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นตอแทนและที่สําคัญมากกว่านั้นคือการเปลี่ยนการพึ่งพากลไกของรัฐไปสู่การที่ชุมชนหรือทุกๆคนนะต้องมาเข้าแล้วก็มาหาทางออกของความรุนแรงเรื่องนี้ร่วมกันนะเพราะตลอดรายการของช่วงที่1วันนี้ค่ะเราได้เห็นร่วมกันละว่าความรุนแรงของผู้หญิงเนี่ยเป็นปัญหาของทุกคนเนาะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชื่อมโยงหลายๆมิติและเราก็เห็นเช่นกันว่าพระวิทยาอุตสาหะไปจุดแรกบทบาทของสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้ากรมพระเจ้ากิติยาภาเนี่ยคือทรงมองผู้หญิงที่ไม่ใช่แค่ไปรอความช่วยเหลือหรือว่าไม่ใช่แค่เผชิญความรุนแรงแล้วหาทางออกไม่ได้แต่ว่าคือทรงมองว่าตราบใดที่เราเสื่อมพลังหรือสร้างให้ผู้หญิงเนี่ยมีความปลอดภัยมันคือการที่เรากำลังจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นพลังสำคัญของครอบครัวชุมชนต่อไปด้วยเหตุนี้ค่ะเลยทำให้แนวพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะเลยไปเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานการเสริมพลังทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะการเข้าถึงความยุติธรรมการพัฒนาความรู้ทางกฎหมายสร้างเครือข่ายชุมชนแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติสังคมต่อความเสมอภาคทางเพศไปด้วยในเวลาเดียวกันและนี่มันก็จะกลายเป็นระบบนิเวศนะแห่งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นทางสังคมที่มีต่อผู้หญิงแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวเพราะทุกๆคนที่อยู่ในระบบนิเวศนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในระบบนิเวศที่มีแต่ความปลอดภัยร่วมกันมีความ

0: ยืดหยุ่นในการเฝ้าระวังจับสัญญาณแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการที่สังคมนะคะสงบสุขและนี่อาจเป็นหนึ่งในพระปฏิฐานสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสมกิติยาภาเนี่ยได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ให้กับสังคมไทยนะฮะวันนี้รายการตรงเทรนด์ในส่วนสังคมนะคะก็ขอน้อมนำลึกในพระกรุณาที่คุณนะอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสมกิติยาภานะฮะในวันนี้ธนกรวรพิทักษ์สันนวลเดอะแบงก์ในช่วงส่งเชิญส่งสังคมก็ขออนุญาตลาคุณไปฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสนามปฏิบัติการในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมและอยู่กับดิฉันพิชยาสุรพลชัยค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าสนามปฏิบัติการในหลายๆครั้งที่เคยได้กล่าวไปแล้วนะคะหลายคนมักพูดถึงห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นที่สู้รบค่ะแต่ว่าในทางสังคมวิทยาสนามหรือฟิลนั้นก็คือพื้นที่ชีวิตจริงที่โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและอุดมการณ์ได้มีการประทะสรรสร้างกันอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในประเด็นที่สำคัญนั้นก็คือปัญหาความรุนแรงในสตรีและการลดทอนศักยภาพของประชากรซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะถือเป็นสนามปฏิบัติการที่ท้าทายที่สุดของสังคมไทยและสังคมโลกเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะสนามปฏิบัติการของเราจะชวนผู้รับฟังทุกท่านมาถอดรหัสและวิเคราะห์ในเชิงลึกผ่านแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหรือพระองค์พาของพวกเราค่ะว่าพระองค์ทรงมองปัญหานี้มากกว่าแค่เรื่องของกฎหมายแต่พระองค์ทรงมองว่าเป็นองคาพยพทางสังคมวิทยาที่ต้องแก้ไขด้วยการพัฒนาคนและการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะหากเรามองผ่านแว่นตาของนักสังคมวิทยาความรุนแรงในสตรีไม่ได้เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบหรือเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวอย่างที่สังคมในอดีตเคยกล่าวหรือตราเอาไว้นะคะแต่เป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยาเรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมค่ะคนที่คิดนะคะเรื่องพวกนี้หรือว่าที่พูดไว้นั่นก็คือโยฮันเกาทุงนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงย้อนไปสักนิดหนึ่งนะคะเป็นองค์ความรู้ค่ะว่าเขาได้พูดว่าอะไรกันบ้างนะคะโยฮันเกาทุงนี้นะคะก็ได้พูดถึงสามเหลี่ยมแห่งความรุนแรงค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงความรุนแรงก็ไม่ได้มีแค่การทำร้ายร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ความรุนแรงนี้ค่ะยังแฝงอยู่ในระบบและวิธีคิดค่ะซึ่งความรุนแรงนี้สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกค่ะความรุนแรงทางตรงนะคะเป็นความรุนแรงที่มองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการใช้อาวุธต่างๆนะคะเราสามารถมองเห็นผู้กระทำได้ชัดเจนค่ะ อันที่สองเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างค่ะฝังอยู่ในโครงสร้างของสังคมการเมืองระบบเศรษฐกิจต่างๆซึ่งทำให้ผู้คนเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงโอกาส

าสหรือเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะตรงนี้ค่ะอาจจะไม่สามารถระบุผู้กระทำได้โดยตรงแต่เกิดจากกลไกของระบบที่ไปกดทับคนบางกลุ่มเอาไว้ค่ะและสุดท้ายเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมค่ะทัศนคติค่านิยมความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นความชอบธรรมให้คนในสังคมยอมรับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางตรงหรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติและถูกต้องของสังคมค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นฐานที่สำคัญค่ะที่หล่อเลี้ยงให้ความรุนแรงอีก2รูปแบบนะคะที่กล่าวไปแล้วข้างต้นยังดำเนินอยู่ในสังคมค่ะกลับมานะคะที่โครงการที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นนะคะหากเรามองผ่านแว่นของนักสังคมวิทยานะคะในสังคมไทยเองค่ะเราก็ยังมีมายาคติบางอย่างที่เรียกว่าได้รับการปลูกฝังนะคะแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ในสังคมไทยแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีการคลี่คลายบ้างแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ชุดความเชื่อนี้ค่ะก็ยังถูกส่งต่อมาอยู่บ้างนั่นก็คือเรื่องความคิดว่าชายเป็นใหญ่หรือ patriarchy นะคะหรืออาจจะได้ยินกันว่าคำกล่าวที่ว่าเรื่องในห้ามนำออกเรื่องนอกห้ามนำเข้าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอำนาจในความสัมพันธ์นะคะที่ไม่เท่ากันค่ะและเมื่อสตรีตกเป็นเหยื่อบางทีพวกเธอก็มักจะถูกทำให้โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งและคิดร้ายแรงที่สุดก็คือการสูญเสียอำนาจในตนเองหรือ self agency ไปค่ะแนวพระดำริของพระองค์พาเองท่านทรงเห็นถึงโครงสร้างที่มองไม่เห็นเหล่านี้อย่างทะลุปลุกโปร่งเลยค่ะผ่านบทบาทที่ท่านทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของยูนิเฟมหรือว่าในปัจจุบันก็คือ UN Women นะคะแล้วก็มีการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือมาตรฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงรีเริ่มโครงการกำลังใจนะคะที่เราพูดไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยานี่ค่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่โครงการการกุศลในการแจกของเท่านั้นแต่ก็คือเหมือนว่าเข้าไปรื้อถอนวงจรเหล่านี้นะคะในสนามปฏิบัติการจริงค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงพบว่าผู้หญิงที่ก้าวพลาดเข้าสู่เรือนจำส่วนใหญ่ค่ะมีภูมิหลังมาจากการเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวขาดโอกาสทางการศึกษาขาดที่พึ่งทางเศรษฐกิจเมื่อคนเรานะคะไม่มีทางเลือกค่ะโครงสร้างทางสังคมจึงบีบให้ต้องกลายเป็นอาชญากรดังนั้นในการแก้ปัญหาความรุนแรงและการกระทำผิดซ้ำจึงต้องเริ่มจากการแก้ที่รากเหง้าทางสังคมวิทยามากกว่าไม่ใช่แค่การลงโทษตามตัวอักษรของกฎหมายเท่านั้นค่ะจากมิติสังคมวิทยาเราลองขยับมาสู่มิติของการพัฒนาคนบ้างนะคะหัวใจสำคัญของแนวพระราชดำริของพระองค์พาคือคำว่า empowerment หรือเสริมพลังนั่นเองค่ะในทางคริสตีการพัฒนาการเสริมพลังไม่ใช่การที่คนมีอำนาจเหนือกว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือลงไปให้แต่คือการทำให้คนที่เคยอ่อนแอคนพบศักยภาพและอำนาจที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองและสามารถกำหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้ในสนามปฏิบัติการของพระองค์พาการเสริมพลังสตรีถูกขับเคลื่อนผ่าน3มิติหลักๆดังนี้ค่ะ 1 นะคะการเยียวยาจิตใจและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิ่งนี้เป็นสำคัญเลยค่ะพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่าก่อนจะพัฒนาอาชีพก็ต้องพัฒนาใจซะก่อนนะคะผู้หญิงที่เคยบอบช้ำจากความรุนแรงค่ะก็ต้องได้รับการยอมรับและลดการตีตราหรือการลดการตีตรา

านะคะหรือการตราหน้าก่อนค่ะต้องลดการ stigmatize ก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะขยับนะคะออกจากข้างในนะตนเองมาสู่การพัฒนาตนเองค่ะนั่นคือการให้โอกาสทางการศึกษาและทักษะแห่งอนาคตค่ะไม่ใช่แค่การฝึกอาชีพแบบเดิมๆแล้วเพราะวัยเรียนจำกว่าจะออกไปบางทีทักษะอาชีพเดิมๆอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดค่ะแต่เป็นการให้ทักษะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในโลกยุคใหม่ทักษะการบริหารจัดการและทักษะชีวิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหลังออกจากเรือนจำค่ะสุดท้ายนะคะคือการเข้าถึงความยุติธรรมค่ะท่านทรงผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมมีมิติด้านเพศภาวะค่ะ Gender Sensitivityสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยค่ะกล้าลุกที่จะขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองค่ะเมื่อคนเรานะคะถูกพัฒนาให้เข้มแข็งจากภายในถูกพัฒนาจากสภาพการเป็นเหยื่อถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้รอดชีวิตเสริมพลังเข้าไปทั้งภายในและภายนอกสุดท้ายค่ะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็จะกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent ในสังคมได้ดีที่สุดค่ะนี่คือการลงทุนในมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเราเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเข้มแข็งขึ้นลูกของเธอครอบครัวของเธอและคนรอบข้างก็จะได้รับพลังบวกนี้ไปอย่างเท่าทวีคูณด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะลำพังเพียงแค่การพัฒนาคนอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะหากคนนั้นๆต้องกลับเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนที่ยังใช้ความรุนแรงและไม่มีระบบรองรับขออนุญาตนอกเรื่องสักนิดหน่อยค่ะลองนึกถึงนะคะที่เราเห็นอย่างผู้ติดยาเสพติดค่ะเมื่อเข้าไปรับการบำบัดนะคะมาในระยะเวลาหนึ่งค่ะหากจิตใจไม่เข้มแข็งพอหรือแม้กระทั่งหากกลับเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมๆพบเจอกับพฤติกรรมเดิมๆหลังจากที่ได้รับการบำบัดแล้วค่ะแนวโน้มนะคะที่คนเหล่านั้นจะกลับเข้าสู่วงจรการเสพยาค่ะก็ยังเหมือนเดิมและเพิ่มโอกาสการกลับเข้าไปสู่การติดยาเสพติดนะคะมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลับเข้ามาสู่ในแนวพระดำริของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนะคะจึงมีการขยายผลไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบค่ะในเชิงมนุษยวิทยาและชุมชนศึกษานะคะชุมชนที่เข้มแข็งค่ะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคัดในเชิงสังคมวิทยาค่ะสิ่งที่ชุมชนเข้มแข็งนะคะต้องมีนั่นก็คือเรียกว่าทุนทางสังคมและต้องมีตาข่ายรองรับทางสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษนะคะเรารู้จักกันดีมากเลยค่ะในชื่อในคำว่า social safety net ค่ะพระองค์พาท่านทรงเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทรงจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครในระดับชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะในการระงับเหตุความรุนแรงค่ะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุและเป็นกลไกเชิงรุกค่ะเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะท่านทรงส่งเสริมการทำงานร่วมกันนะคะ เรียกว่ากลไกบวรค่ะหรือว่าบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยค่ะเพื่อสร้างระบบนิเวศชุมชนที่ปลอดภัยหรือว่า

ที่เราเรียกกันนะคะว่าเป็น safe ecosystem ค่ะซึ่งเราเห็นแล้วนะคะว่ากลไกต่างๆที่อยู่ในชุมชนเองค่ะจะสามารถเป็นองคาพยพที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบของความปลอดภัยทางชุมชนได้อย่างดีที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนด้วยค่ะผ่านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพราะทรงตระหนักดีค่ะว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรีในชุมชนนั้นคือเกราะป้องกันชั้นดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและความรุนแรงเมื่อสตรีมีรายได้มีบทบาทในเศรษฐกิจชุมชนมีพลังอำนาจนะคะในตนเองมากขึ้นค่ะเสียงของพวกเธอเองจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของชุมชนมีบทบาทมากขึ้นในชุมชนนะคะเสียงของพวกเธอจะดังขึ้นค่ะเสียงของพวกเธอจะได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือความภาคภูมิใจของพวกเธอเองนะคะการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนี้ค่ะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้เธอและส่งต่อให้กับคนรอบข้างเธอส่งต่อให้กับชุมชนและสังคมได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสนามปฏิบัติการในชุมชนและเรือนจำเล็กๆภายในประเทศนะคะทราบไหมคะว่าแนวพระราชดำริของพระองค์พาได้สร้างแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากลอย่างน่าทึ่งค่ะโครงการในพระราชดำริอย่างโครงการกำลังใจและการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules นี้นะคะไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะดังได้รับการยอมรับจาก UN หรือสหประชาชาติให้เป็นตัวอย่างเป็น best practice นะคะหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลที่นานาประเทศนำไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและการดูแลสตรีค่ะก็จะมีตัวอย่างนะคะในหลายๆประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะอย่างกัมพูชาหรือสปป.ลาวเองนะคะก็ได้มีการนำแนวทางนี้ปรับปรุงระบบสุขอนามัยสำหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงการดูแลเด็กที่ติดมากับมารดาในเรือนจำนะให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมหากขยับไปอีกนิดนึงค่ะในระดับโลกเองนะคะทวีปแอฟริกาอย่างแอฟริกาใต้นะคะก็มีการจับมือร่วมกันพัฒนาคู่มือการประเมินการยกระดับเรือนจำหญิงนะคะให้มีความละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะนะคะในขณะที่แถบลาตินอเมริกานะคะอย่างบราซิลเองค่ะก็ได้มีการนำหลักการจากข้อกำหนดกรุงเทพนี้ไปขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดการคุมขังหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกสำหรับแม่ที่มีลูกเล็กเพื่อไม่ให้สถาบันครอบครัวต้องแตกสลายค่ะหรือในมิติของการพัฒนาคนชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนะคะสิ่งที่พระองค์พาทรงทำนั่นก็คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเสมอภาคทางเพศตามที่เราเห็นคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่5ของ UN เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยค่ะหากเราไม่เริ่มจากการให้โอกาสแก้ไขความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้สตรีได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่จากระดับฐานรากค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะคือข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ค่ะว่าแนวคิดคัดซึ่งสิ่งเหล่านี้คือข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ค่ะว่าแนวพระดำริของพระองค์พามีความเป็นสากลและสามารถไปเยียวยาเสริมพลังสติ

0: อีได้ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกเป็นการแก้ไขความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้สตรีได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในระดับฐานรากค่ะคุณผู้ฟังคะตลอดเกือบ20นาทีในสนามปฏิบัติการวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วค่ะว่าแนวพระราชแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาของเราในการเสริมพลังและยุติความรุนแรงในสตรีไม่ใช่ทฤษฎีที่อยู่บนหิ้งหรือเป็นเพียงนโยบายที่จับต้องไม่ได้แต่คือพิมพ์เขียวทางสังคมที่ประสานเอาหลักสังคมวิทยาการพัฒนาคนการพัฒนาชุมชนเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนทรงเปลี่ยนห้องขังให้กลายเป็นห้องเรียนทรงเปลี่ยนชุมชนที่เคยนิ่งเฉยให้กลายเป็นพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งบทเรียนที่สำคัญที่สุดนะคะที่ทุกคนสามารถนำออกจากสนามปฏิบัติการของพระองค์พาไปใช้ในชีวิตจริงนั่นก็คือความรุนแรงและการลดทอนศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นตราบใดที่สังคมเรายังมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงอยู่สังคมนั้นก็ยังไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงค่ะเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตสนับสนุนเสริมพลังและไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงในทุกรูปแบบกันนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมชุมชนของเราให้เติบโตและยั่งยืนและเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะในโอกาสนี้สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยาหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงสนามปฏิบัติการแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐสรโปร่งกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงความรุนแรงต่อสตรีหลายคนอาจนึกถึงการทำร้ายร่างกายหรือความรุนแรงในครอบครัวแต่ในความเป็นจริงความรุนแรงต่อสตรีมีความหมายกว้างกว่านั้นทั้งการถูกละเลยการเข้าไม่ถึงความยุติธรรมการถูกตรีตาและการขาดโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แนวพระดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนให้เห็นว่าการยุติความรุนแรงต่อสตรีไม่ใช่เพียงการหยุดการทำร้ายแต่คือการคืนศักดิ์ศรีสิทธิโอกาสและพลังให้กับผู้หญิงสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอพาคุณผู้ฟังไปร่วมรู้จัก3นวัตกรรมที่สำคัญที่สะท้อนแนวพระดำริดังกล่าวนวัตกรรมแรกคือกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงเพศสภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงให้ความสำคัญกับผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงซึ่งหลายคนเป็นแม่เป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือผู้ที่เคยเผชิญความรุนแรงมาก่อนแนวพระดำรินี้ได้นำไปสู่การมองผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมอย่างรอบด้านไม่ใช่เป็นเพียงฐานะผู้กระทำผิดแต่ต้องเข้าใจในบริบทชีวิตความเปราะบางและโอกาสในการฟื้นฟูแนวคิดดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ต้องขังหญิงและการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีความเป็นมนุษย์และคำนึงถึงเพศสภาพมากขึ้นนวัตกรรมต่อมาคือการส่งเสริมพลังผ่านโครงการกำลังใจโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นตัวอย่างการช่วยเหลือที่ไม่หยุดอยู่เพียงการสงเคราะห์แต่เน้นการฟื้นฟูศักยภาพและความหวังของผู้หญิงโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลทั้งร่างกายจิตใจทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อ

0: เตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังหญิงสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีหัวใจที่สำคัญคือการเปลี่ยนจากคำว่าเขาทำผิดอะไรไปสู่คำถามที่ว่าเราจะช่วยให้เขากลับไปยืนหยัดได้อย่างไรและนี่คือการส่งเสริมพลังที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ถูกผลักกลับไปสู่วงจรความเปราะบางเดิมและนวัตกรรมสุดท้ายคือเครือข่ายเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีการยุติความรุนแรงต่อสตรีไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐกระบวนการยุติธรรมภาคประชาชนครอบครัวและสังคมแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงสะท้อนการทำงานในเชิงเครือข่ายที่เชื่อมการคุ้มครองการเยียวยาและการฟื้นฟูเข้าด้วยกันนวัตกรรมนี้จึงช่วยทำให้ความยุติธรรมไม่ได้อยู่แค่ในศาลหรือเรือนจำแต่ขยายไปสู่พื้นที่ของผู้หญิงทั้งในครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมสังคมหลายคนอาจนึกถึงเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยแต่แนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมสังคมอาจเริ่มต้นจากการมองเห็นคนที่ถูกมองข้ามการรับฟังเสียงของผู้หญิงและการออกแบบระบบที่ไม่ซ้ำเติมความเปราะบางการส่งเสริมพลังสตรีจึงไม่ใช่เพียงการบอกให้ผู้หญิงเข้มแข็งแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้ผู้หญิงสามารถเข้มแข็งได้จริงและการยุติความรุนแรงต่อสตรีก็ไม่ใช่เป็นเพียงการหยุดความรุนแรงแต่คือการสร้างความยุติธรรมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงได้เริ่มต้นใหม่และทำให้สังคมก้าวไปสู่ความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: มีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Aging Society ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. โดยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยนะคะในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะโดยที่การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมสูงวัยเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลเองนะคะในระดับครอบครัวในชุมชนหรือแม้แต่ในระดับประเทศเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการรับมือในเรื่องนี้ที่เราจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดนะคะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองนะคะที่เราจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยทีนี้ในแต่ละชุมชนเองเนี่ยก็มีการรับมือในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของจำนวนผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนเองเนี่ยจากการทำข้อมูลต่างๆนะคะทางแต่ละที่เนี่ยก็ได้เห็นว่าสถานการณ์หรือสภาพของสถานการณ์ประชากรของแต่ละที่เนี่ยก็มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนเด็กที่เกิดเนี่ยก็น้อยลงซึ่งหลายๆที่ที่เราได้พูดคุยในรายการนะคะก็เจอแล้วก็ประสบปัญหานี้ไม่ต่างกันมากนักนะคะทั้งวันนี้ทางรายการก็จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่เทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะดูว่าสถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรและสภาพพื้นที่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะที่นี่ว่ามีการเตรียมอะไรอย่างไรบ้างทราบมาว่าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเองเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่ได้เห็นสภาพการแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะคะเราจะก้าวเข้าสู่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะวันนี้ทางรายการเราจึงได้เรียนเชิญคุณพฤกษาตั้งกิจวณิชกุลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานีมาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะขอต้อนรับหมอพฤกษาค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะด้วยความยินดีค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะขอบพระคุณหมอพฤกษามากนะคะที่มาพูดคุยในรายการนะคะซึ่งอยากให้หมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยในสถานการณ์ประชากรของที่วารินชำราบเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
7: ค่ะจากสถานการณ์ประชากรของเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะณเดือนพฤษภาคม2569นะคะประชากรเราตามทะเบียนราษฎร์นะคะอยู่ที่ 23,917 คนและมีผู้สูงอายุ

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัว

0: 10ปีขึ้นไปจำนวน 6,364 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 26.61 ของประชากรทั้งหมดค่ะซ
1: ึ่
0: งสะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลเมืองวารินเราเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์เลยค่ะ
1: นะคะ
0: และ
1: 26% นี่เยอะมากเลยนะคะพี
0: ่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็และจำนวนประชากรเราลดลงเรื่อยๆนะคะต
1: ั
0: ้งแต่ปีพ.ศ. 2566นี่เราอยู่ที่ 24,839 คนแต่ณวันนี้น่ะพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 23,000 ก็คือหายไปเยอะมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วเท่าที่ดูตัวเลขนี่ก็ประมาณ300กว่าคนต่อปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็แสดงว่าอัตราการเกิดนี่น้อยลงมากเลยน
1: ้
0: อยค่ะ
1: สภาพพื้นที่ของวารินชำราบเนี่ยเป็นลักษณะนี่คือเป็นเมืองใช่ไหมคะเป็นลักษณะ
0: เป็นเมืองมีหลายชุมชนหลายย่านค่ะเราจะมีทั้งหมดเราได้แบ่งกันไปทั้งหมดเป็น6ย่านเลยนะคะเราจะมีชุมชนย่านธุรกิจซึ่งจะอยู่ในใจกลางตัวตำบลวารินชำราบของเรานะคะก็จะมีทั้งสถาบันการเงินทั้งตลาดนะคะแล้วอีกชุมชนนึงก็จะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะก็จะเป็นพื้นที่คือเกษตรกรรมบ้างบางส่วนแต่ก็ความสัมพันธ์ของชุมชนก็ยังมีความแน่นแฟ้นมีความคุ้นเคยมีกิจกรรมในชุมชนและส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุมชนแออัดค่ะชุมชนแออัดมันก็จะเป็นชุมชนริมทางรถไฟเนื่องจากอุบลราชธานีเป็นปลายทางของอีสานใต้ที่รถไฟจะมาหยุดที่วารินชำราบค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ของชุมชนแออัดอยู่ตรงนี้บางส่วนค่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีชุมชนลุ่มน้ำจะเห็นว่าข่าววารินที่ท่านจะเห็นเสมอว่าวารินน้ำท่วมแล้ววารินท่วมหนักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชุมชนลุ่มน้ำซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซากด้วยประมาณ14ชุมชนค่ะซ
1: ึ่
0: งชุมชนทางเทศบาลเราจะมีอยู่28ชุมชนแต่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติไม่14ชุมชนก็ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าเราจะอยู่ริมแม่น้ำมูลค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็
0: เป็นแล้วก็จะมีชุมชนนึงเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรค่
1: ะ
0: มีแค่ชุมชนเดียวค่ะ
1: ค่ะก็มีความแตกต่างในพื้นที่แสดงว่าที่วารินชำราบนี่ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: ไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: 12.9 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วย
1: ค่ะนี่มีความหลากหลายของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็มี6ย่านนะคะที่มีการแบ่งเอาไว้นะคะทีนี้ในเรื่องของจากสถานการณ์ที่ผอ.ปรึกษาได้เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแล้วเราได้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์เห็นสภาพประชากรแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีการเตรียมรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: เราก็จะเตรียมทั้งหมด5มิติเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ม
1: ัน
0: มีว่ามิติด้านเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสุขภาพมิติสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งตอนนี้มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งสำคัญที่สุดก็คือมิติด้านเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่สำคัญผู้สูงอายุเราไม่มีรายได
1: ้
0: ให้อยู่รัฐจัดให้เนาะเงินเดือนผู้สูงอายุ600บาท700บาทใช่ไหมถามว่าเพียงพอไห
1: ม
0: ไม
1: ่
0: เพียงพอและที่สำคัญก็คือประชากรในพื้นที่ของเราก็คือไม่ก็คือแก่แล
1: ้
0: วยังไม่รวยนะคะ
1: แก่ก่อนรวย
0: เป็นทั่วประเทศนะคะตรงนี้นะคะก็ทางเทศบาลวารินเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นมานะคะซ
1: ึ่
0: งโชคดีเรามีกองสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพทั้งในชุมชนแล้วก็จัดกิจกรรมค้าขายออนไลน์ก็คือจะมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กร่วมกันใครมีความสามารถอะไรก็มาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องปลูกผักในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรทำพื้นที่แล้วก็มาบูรณาการใส่โครงการดนตรีสร้างสุขของเรา
1: ค่ะ
0: ก็คือเราจัดกิจกรรมดนตรีสร้างสุขแล้วก็จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในวันสุขวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็คือเปิดพื้นที่ให้ใครต
0: ่
1: อใครเข้ามาค้าขายได้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นการเพิ่มปูนรายได้ขึ้นมาค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คือให้มาค้าขายให้มีกิจกรรมทำร่วมกันที่สำคัญก
1: ็
0: เป
1: ิ
0: ดอีกวันพุธทางกองสวัสดิการก็เพิ่มการขายออนไลน์เป็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กับอย ยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับมือถือค่ะอาจารย์ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้ก็

0: มีเปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ให้ด้วยค่ะ
1: ขายทางออนไลน์นี่คือขายทางช่องทางไหนคะ
0: ทางออนไลน์ก็เป็นของเพจวารินชำราบบ้านเฮาค่ะเป็นเพจวารินชำราบของเราค่ะสินค้าวารินถิ่นบ้านเฮาค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ตั้งเพจตรงนี้ขึ้นมาค่ะเป็นช่องทาง
1: หมายความว่าถ้าม
0: ีการไลฟ์สด
1: ถ้าคุณ
0: อ๋
1: อถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าจากที่อุบลเนี่ยก็เข้าไปดูเพจนี้ได้ทุกวันพุธก็จะมีการไลฟ์ขายของใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นการสนับสนุนจากของทางเทศบาลเมือง
0: ของเทศบาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีจังเดี๋ยวเทศบาลดำเนินกิจกรรม
1: ค่ะ
0: เพื่อช่วยพี่น้องเราในชุมชนค่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุทำกับข้าวมาเอาผักมาขายเอาอะไรมาขายอย่างนี
1: ้ค่ะค่ะโอ้อันนี้ก็ทันสมัยมากเลยนะคะก็นอกจากเปิดพื้นที่ในเชิงกายภาพที่ให้คุณมาขายในวันพฤหัสและวันศุกร์แล้วทุกวันพุธก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจที่ทางเทศบาลได้สนับสนุนนะคะค่ะ
0: ส่วนมิติด้านสังคมเรามีชมรมผู้สูงอายุทั้ง28ชุมชนนะคะแล้วก็ให้เขาจัดกิจกรรมนะคะซึ่งหลายๆชุมชนจะมีชุมชนที่เป็นกึ่งเมืองจุนชนบทเขาก็ทำร่วมกลุ่มกันแล้วก็มีการดูแลอาจจะมีการเก็บส่วนใหญ่ชุมชนในต่างจังหวัดนะคะจะมีการเก็บชาปนกิจในกรณีเสียชีวิตแล้วเงินส่วนหนึ่งเขาก็จะแบ่งปันไปเยี่ยมป่วยอะค่ะเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เข้าโรงพยาบาลหรือป่วยอยู่บ้านก็จะมีเงินขวัญถุงไปให้500บาทได้ไปพูดไปคุยได้เอาขนมเอาผลไม้ไปให้มันเป็นการสร้างเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนได้ดูแลกันเล็กๆน้อยๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะในด้านตรงนี
1: ้ค
0: ่ะหรือมีระบบเยี่ยมบ้านและที่สำคัญเรามีกองทุนลองเทอมแคร์นะคะกองทุนดูแลผู้สูงวัยอายุในภาวะพึ่งพิงนะคะก็ดำเนินโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบค่
1: ะ
0: ตรงนี้เราก็ได้จัดกิจกรรมลงเข้าไปเยี่ยมด้วยรวมทั้งผู้บริหารก็ลงไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ในชุมชนเราก็สนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งนะคะบางชุมชนก็จัดกลุ่มร่วมกันออกกำลังกายเล่นโยคะบ้างนั่งสมาธิบ้างตอนเย็นๆนัดกันทุกวันพระอย่างน้อยได้เดินออกมาเจอกันได้ทานข้าวด้วยกันได้พูดคุยกันได้ดึงผู้สูงอายุในชุมชนออกมารวมกลุ่มกันนะคะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าจะได้ไม่เหงาเนาะจะสังเกตว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ปฏิสัมพันธ์อะไรจะไม่มีพอมีชมรมทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทุกคนก็เข้ามาร่วมกันค่ะ
1: พอมีการรวมกลุ่มกันแบบนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามความสนใจของแต่ละคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะมารวมกลุ่มกันนั่งสมาธิหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นมิติสังคมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันโดยที่ผู้สูงอายุเองก็จะไม่เหงาด้วยใช่ไหมคะพ่อ
0: ใช่ค่ะเป็นการลดความโดดเดี่ยวเพิ่มความสัมพันธ์ในชุมชนเพราะมันเหงาพระอาจารย์กว่าจะมืดกว่าจะค่ำแต่ว่าก็มีความหวังว่าเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการก่อให้เกิดมีชมรมต่างๆขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยตามความสนใจก็ทำให้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันความเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายทางเลยทีเดียวค่ะ
0: ส่วนในมิติสุขภาพของเราก็มีกองทุนลองเทอมแคร์ที่ดูแลผู้สูงในภาวะพึ่งพิงค่ะจ้
1: ะ
0: ตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ประมาณ245คนนะคะแล้วก็มี CG มี Care Giver ที่ดูแลซึ่ง CG ของเราก็คืออสม.แต่อยากจะบอกอาจารย์ว่าอสม.ของเรา 60% ก็คือผู้สูงอายุ
1: อันนี้ก็คือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุกันเอง
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงเยอะอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้เราก็มีการไปเยี่ยมบ้านนะคะก็ดูแลโดยเราโชคดีที่เทศบาลเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขเรามีศูนย์บริการสาธารณสุข3แห่งมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่เป็นแคร์เมเนเจอร์เป็น CMแล้วก็มีแคร์กิฟเวอร์ก็คือเป็นอสม.ซึ่งต้องผ่านกรมค่
1: ะ
0: แล้วทีนี้ก็ลงไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านเราไม่ได้เยี่ยมแต่ผู้ป่วยนะคะที่สำคัญก็คือผู้ดูแลซึ่งเป็นญาติดูแลผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็มีภาวะเหมือนกันคือในคนกลุ่มนี้เขาก็มีภาวะเครียดเนื่องจากต้องอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนอย่างน้อยมีซีจีไปเยี่ยมที่บ้านได้พูดคุยได้ระบายได้ระบายความรู้สึก

0: แล้วที่สำคัญเรามีผ้าอ้อมให้ด้วยค่ะเรามีผ้าอ้อมให้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็นต้องใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โชคดีที่เทศบาลวารินเรามีอสมเป็นของเราอยู่จำนวนอสมเราที่ว่า197คนค่ะเป็น CG ประมาณ45คนและกลุ่มนี้เราจะมีการประชุมทุกเดือนผ้าอ้อมเราก็จะแจกผ่านอสมค่ะแจกผ่านอสมให้วันละชิ้นอย่างเดือนมิถุนายนเนี่ยว
1: ัน
0: ที่29เราจะมีประชุมเราก็นัดประชุม CG เราก็มอบผ้าอ้อมของเดือนกรกฎาคมซึ่งลงท้ายด้วยคม31วันเราก็แจกไปให้31ชิ้นก็คูณจำนวนผู้ป่วยไป
1: ค
0: ่ะอัตราการสูญเสียก็จะน้อยมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราให้แค่เดือนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็จะเสียชีวิตลงค่
1: ะ
0: ผู้ป่วยก็จะดีใจว่าอสมมาเยี่ยมอสมเอาผ้าอ้อมมาให้มามอบ
1: ค่ะ
0: ได้พูดได้คุยกันได้มีเครือข่าย
1: ค่ะหมายความว่า240กว่ารายที่อันนี้คือเป็นภาวะพ
0: ึ่
1: งพิงที่ติดเตียงเลยใช่ไหมคะ
0: เทศบาลดูแลจะมี4กลุ่มค่ะอาจารย
1: ์
0: กลุ่มที่1คือพอดูแลช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
0: แต
1: ่
0: กล
1: ุ
0: ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่4จะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายส
1: ่
0: วนใหญ่ผ้าอ้อมที่จะให้จะเป็นกลุ่ม3กับกลุ่ม4ก็จะให้ประมาณรับผ้าอ้อมเราเนี่ย245คนรับผ้าอ้อมเราอยู่ประมาณ110คนค่ะร้อยสิบลายที
1: ่
0: ร
1: ับ
0: ผ้าอ้อมเ
1: รา
0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็คือใช้ของกองทุนลองเทอมแคร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะเป็นกองท
1: ุ
0: น
1: หลักประกันสุขภาพนะคะซึ่งจริงๆทุกเทศบาลก็ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็ดำเนินการ
1: ค่ะ
0: แต่ของเราโชคดีที่เรามีศูนย์บริการเป็นของเทศบาลถ้าเป็นที่อื่นด้านนอกเขาก็จะเป็นรพสต.
1: ค่ะ
0: แต่เงินมันจะเข้าที่อปท.ค่ะเป
1: ็นค่ะทีนี้ไปมิติทางด้านสภาพแวดล้อมค่ะ
0: สภาพแวดล้อมเรานะคะก็เราก็ตอนนี้ปรับปรุงนะครับปรับปรุงทางเดินทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีอย่างห้องน้ำแล้วก็ปรับปรุงเป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะคะมีก็คือตอนนี้กองช่างเวลาจะมีการก่อสร้างทุกอย่างต้องปรับเป็น universal design ท
1: ั้
0: งหมดเพื่อรองรับตรงนี้รวมทั้งที่จอดรถด้วยค่ะอาจารย์และที่สำคัญในชุมชนเราจะมีไฟสองสว่างตลอดเลยค่ะและที่สำคัญปรับเป็น LED หมดเลยแต่สว่างจ้าและที่สำคัญมีเรื่องความปลอดภัยมีกล้อง CCTV แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราทำสถานที่ออกกำลังกายเป็นสวนสาธารณะอย่างทางเดินของเราเราก็จะปูเป็นผ้ายางนะอาจารย
1: ์
0: แทนที
1: ่
0: จะเป็นปูแข็งๆเนา
1: ะ
0: ผู้สูงอายุก็สามารถเดินนุ่มๆได้ก
1: ็
0: ดูแลเรื่องเขาเรื่องอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือสวนสาธารณะต้องใกล้บ้านตอนนี้เรามีสวนสาธารณะอยู่ประมาณ8แห่งแล้วก็ถูกปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1: โอ้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเรียกว่าเป็น public space หรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะที่รองรับสังคมสูงวัยด้วยนะคะก็คือให้อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ให้มีสภาพที่มีความพร้อมอย่างที่พอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือมันจะมีความนุ่มแล้วเวลาถ้าล้มหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟให้ไม
0: ่
1: รุนแรงมากใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องดูเรื่องของเหมือนถึงว่าตัวสภาพที่มันจะไม่มีความมีสเต็ปมีความขรุขระด
0: ้
1: วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมค่
0: ะ
1: แล้วที่เรื่องของการปรับห้องน้ำหรือว่าปรับทางลาดตรงนี้เนี่ยค่ะในส่วนของเทศบาลทำตรงไหนนะคะ
0: ทางหมดแล้วค่ะอยู่ทางลาดตรงที่สำนักงานทะเบียนลาดนะจ๊ะเพราะว่าเวลาประชาชนขึ้นมาใช้เนาะผู้สูงอายุบางทีมาทำบัตรประชาชนหรือแล้วเราก็มีบริการในกรณีผู้ป่วยติดเตียงเราก
1: ็
0: จะให้เจ้าหน้าที่ของทะเบียนลาดนะคะร่วมกันแล้วก็ออกไปถ่ายบัตรประชาชนให
1: ้
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเองเวลาจะเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ทุกอย่างต้องออเทนหมดต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมคะก็จะต้องไปบริการคือผู้ป่วยมาไม่ได้เราก็ให้ไปบริการถึงบ้านเลยค่ะตรงนี้เราก็รองรับแล้วก็เราก็มีลิฟต์สำหรับขึ้นตึกได้ตึกด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำเราก็เป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้พิการค่
1: ะ
0: เราก็จัดตรงนี้ไว้รองรับทั้งหมดเลย
1: โอ้ดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าที่วารินชำราบเนี่ยก็เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ universal design ที่ทำให้ทั้งเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเป็นมิตรกับท ทุกคนคนเปราะบางกลุ่มต่างๆใช่ไหมคะ

0: ค่ะ
1: มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่จอดรถผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ
2: ค
1: ือเราต้องคิดเผื่อทั้งหมดเลยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะนี่ก็เป็นมิติสภาพแวดล้อมนะคะที่ทำทั้งชุมชนเลยนะคะสุดท้ายค่ะมิติทางด้านเทคโนโลยีอะค่ะ
1: เทคโนโลยีค่ะสำหรับเทคโนโลยีนะคะพอดีเรามีชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด28ชุมชนใช่ไหม
2: คะ
1: ทีนี้เราก็ชวนผู้สูงอายุทั้ง28ชุมชนมาประชุมกันแต่ว่าถ้าจะเชิญมาครั้งเดียวเนี่ยหอประชุมไม่พอแน่ๆ เราก็เรียงลำดับว่าชมรมผู้สูงอายุชุมชนนี้มีสมาชิกเท่าไหร
2: ่
1: สมมติว่าชุมชนมาสวนวารินมีสมาชิกอยู่ที่120คนเราก็จะบอกว่าสมาชิกหมายเลข1ถึงหมายเลข10นะคะมาประชุมรอบนี้ค่ะรอบที่2จะเป็นหมายเลขที่11ถึงหมายเลขที่20ค่ะทุกคนก็จะถูกหมุนเวียนไปชมรมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ติดสังคมกลุ่มไปมาได้นะคะกล
2: ุ่
1: มติดสังคมก็จะมาเข้ามาร่วมประชุมอบรมกับเราทุก2เดือนกิจกรรมตรงนี้เราจะจัดทุก2เดือนอาจารย
2: ์
1: ก็รองรับประมาณ280คนเพราะว่าเรามี28ชุมชนเราคัดมาทีละ10ใช่ไหม
2: คะ
1: เราก็จะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไปจากไซเบอร์ไปจากเทคโนโลยีภายออนไลน์ตรงนี้เราก็เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจเลยเป็นผู้รับแจ้งความโดยตรงค
2: ่ะ
1: ก็มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังแบบผู้สูงอายุก็สนุกสนานสนใจอย่างมากเลยค่ะจ๊
2: ะ
1: เป็นเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวค่
2: ะ
1: ตรงนี้เราก็จัดกิจกรรมในส่วนนี้แล้วบางทีเราก็มีการกิจกรรมเรื่องร้องรำทำเพลงบ้างเรื่องสุขภาพบ้างก็จะหมุนเวียนแล้วก็จะผู้สูงอายุหน้าใหม่ไปเรื่อยๆทุกคนจะได้ออกจากบ้านค่ะจ๊
2: ะ
1: แล้วก็ทานข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วก็ค่อยกลับบ้านประมาณนี
2: ้
1: อย่างน้อยก็สร้างสังคมขึ้นมาค่
2: ะ
1: ให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้าน
2: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เท่าทันมิจฉาชีพเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่วรินทร์ชำราบมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่มีการโดนหลอกในลักษณะนี้ค่ะในเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยค่ะ
1: ก็พอมีบ้างแต่ไม่ได้มากมายค่ะ
2: ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรายยิบยิบย่อยๆที่เคยทราบไม่ใช่เฉพาะที่วารินเนี่ยนะคะทั่วไปที่เราเจอก็จะเป็นพวกแบบประเภทซื้อของมาไม่ตรงปกไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆ
1: ใช
2: ่
1: ไหมคะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆแบบนั้นค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะถ้าเป็นรายใหญ่ๆที่แบบให้ลงทุนเป็นหลักหลายล้านหรือเป็นหลักหลายแสนหลายล้านเนี่ยนะคะอันนี้ก
1: ็คงไม่ค่อยมีเพราะว่าเศรษฐกิจเราใช่เพราะว่าด้านสถานะด้านเศรษฐกิจเราคนในชุมชนเราไม่ได้มีเงินกันขนาดนั
2: ้
1: น
2: ค่ะ
1: ค
2: ่ะอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ให้เท่าทันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความจำเป็นนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยภัยออนไลน์มันก็เข้ามาในใกล้เราที่สุดแล้วนะคะอยู่ในมือถือนะคะที่สามารถจะนี้ได้ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องได้มีการร่วมกันเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วในส่วนของการรับมือสังคมสูงวัยที่ทางเทศบาลวารินทร์ชำราบได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดเนี่ยค่ะทำให้คุณภาพชีวิตของคนวารินทร์ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนาะสังคมผู้สูงอายุกว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราต้องผ่านสังคมวัยเด็กมาก่อนนะคะด้วยเทศบาลวารินทร์ของเราเนี่ยมีโรงเรียนในสังกัดอยู่3แห่งนะคะโรงเรียนเทศบาลแล้วก็โรงเรียนเอกชนโรงเรียนสพท.ด้วยเราก็จะไม่ให้ความรู้นะคะจ๊
2: ะ
1: อันดับแรกเลยเอาตั้งแต่เกิดก่อนเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขเรารับฝากครรภ์ค่
2: ะ
1: แล้วรับฉีดวัคซีนแล้วเรามีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเห็นว่าตอนนี้เนาะ
2: เด็กเกิดน้อย
1: เด็กเกิดน้อยแล้วก็คุณภาพเด็กด้วยที่สำคัญแล้วก็ให้ความรู้พ่อแม่นะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการเด็กเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่โซเชียลหมดไม่ว่าผู้ปกครองหรือไม่เด็กเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเอาโทรศัพท์ให
2: ้
1: ป
2: ั
1: ญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่าพวกเรามีความรู้เยอะแล้วก็การเข้าถึงด้วยค่ะเราก็จะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะนะคะนะคะในส่วนนี้เราก็ให้ความรู้ไปถึงที่โรงเรียนเรามีศูนย์เด็กเรามีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเราก็ไปอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองให้ความรู้คุณครูในการช่วยกันดูแลช่วยกันสังเกตแล้วเราก็คือตัวกลางก็แจ้ง

0: ทางเราพอมาประเมินแล้วก็ส่งต่อกับอาจารย์แล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจบางทีผู้ปกครองได้รับฟังแล้วผู้ปกครองก็จะได้เปิดใจค่ะตรงนี้เราก็ทำนะคะเราเริ่มทำตั้งแต่เด็กเลยและที่สำคัญก็คือด้านเศรษฐกิจด้วยอาจารย
1: ์
0: ที่สำคัญถ้าเราเป็นผู้สูงอายุไม่มีเงินจริงๆเรื่องฝึกการออมการมีวินัยนี่เราก็เริ่มที่โรงเรียนแล้วค่ะเราจะมีระบบการออมให้เด็กที่โรงเรียนเพื่อจะเด็กจะได้รู้คุณค่าของเงินรู้จักการประหยัดนะคะตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดขึ้นมานะคะสำหรับเรื่องวัยรุ่นเรื่องเด็กมัธยมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหม
1: คะ
0: เรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราก็เอาบูรณาการความรู้ตรงนี้เข้าไปจัดฐานการเรียนรู
1: ้
0: ให้เด็กๆมาเพื่อให้เด็กๆจะได้รับรู้รับทราบค่ะเพราะว่าไม่ว่าเรื่องยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายมากกัญชาตะก้อมซึ่งมันก็เป็นเหมือนสารตั้งต้นนะน้องบุหรี่เนี่ยเริ่มมาเลยที่จะพัฒนาไปถึงอะไรที่เยอะแยะมากมายค่
1: ะ
0: เราก็ให้ความรู้กับเด็กๆเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นประชากรในอนาคตที่ไม่มีคุณภาพนะคะ
1: จริงเลยค่ะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็เป็นการรับมือที่เตรียมตั้งแต่ในท้องเลยนะคะในท้องแม่เลยนะคะจากครรภ์มารดานะคะจนถึงเชิงตะกอนเลยนะคะที่ทางวารินชำราบได้ทำตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเห็นด้วยมากๆเลยนะคะในการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กๆเนี่ยค่ะให้ดีให้มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเด็กที่เราเกิดน้อยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความรู้ในการที่จะดูแลเด็กตรงนี้เนี่ยคนในชุมชนก็ต้องช่วยกันอบอุ้มในการที่จะสร้างเด็ก1คนขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อให้มีคุณภาพเป็นคนของสังคมคนในชุมชนของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะในเรื่องนี้ทีนี้ในการดำเนินงานของเทศบาลวรินทร์ชำราบเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยเนี่ยค่ะยังมีอะไรที่พอปรึกษาเห็นว่าควรจะต้องทำเพิ่มเติมอีกควรจะต้องมีอะไรที่อยากจะทำแล้วก็ยังคิดว่ายังทำได้ดีกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนาะในฐานะที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเทศบาลที่เราอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเห็นข้อมูลเราเห็นชีวิตเราเห็นข้อจำกัดแล้วเราก็เห็นชุมชนเห็นครอบครัวทั้งภาคประชาชนยิ่งสำคัญเราเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยจ้
1: ะ
0: เราจะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับประชาชนแต่การทำงานเรื่องนี้มันจะไม่สำเร็จด้วยเฉพาะอปท.อย่างเดียวมันจะต้องมีทุกหน่วยงานนะคะมาบูรณาการร่วมกันแต่ในฐานะของเทศบาลแล้วก็ตั้งแต่เรื่องฐานข้อมูลเรื่องประเมินเรื่องดูแลสุขภาพคนแล้วก็สังคมที่สำคัญก็คือครอบครัวนะคะที่จะต้องเข้ามาดูแลทำยังไงจะได้เข้มแข็งและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือปัญหาเศรษฐกิจอาจารย
1: ์
0: ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็ปัญหายาเสพติดด้วยก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลอะไรนะว่าหนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติดคือบางทีถ้าสังคมเราปล่อยตรงนี
1: ้
0: คือปัญหายาเสพติดมันทำให้จะเห็นข่าวหลายๆอย่างเนาะมันทำให้สังคมเราไม่ปลอดภัยค่ะถึงบางคนทำครอบครัวมาดีแต่ว่าสังคมรอบข้างมันไม่ปลอดภัยคนในสังคมจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะ
1: จริงเลยค่ะ
0: แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจถ้าสมมติว่าในครอบครัวนั้นพ่อแม่มีรายได้ลูกเขาจะได้รับการศึกษาตอนนี้เด็กก็จะหลุดออกจากระบบค่อนข้างที่จะเยอะด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วการพัฒนานี่ก็คือการศึกษาคือต้นทุนที่สูงสุดในการพัฒนาเด็กๆพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมเราค่ะตรงนี
1: ้ที่วารินชำราบนี่ก็มีเด็กที่หลุดจากระบบออกไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็มีบางส่วนเลยค่ะคือแทนที่น้องจะได้เรียนถึงมัธยมหรือไม่ก็เท่าที่เราพูดคุยก็จะมีเด็กบางกลุ่มซึ่งไม่ถึงมหาลัยบางทีได้ออกกันทันอย่างช่วงโควิดนี่เราจะเห็นเยอะมากเลยว่าเด็กน้องๆที่มหาลัยอย่างนะคะที่เราเจอเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีรายได้เด็กจะถูกออกจากระบบตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายมากนะคะ
1: ค่ะค่ะอ๋อวันนี้เรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับทางผอ.ปรึกษานะคะเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยที่เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยที่มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเหมือนแม่งานนะคะแล้วก็มีการทำงานในทุกมิติเลยและที่สำคัญคือทางผอ.เองเนี่ย

0: ก็มองว่าการที่เราจะทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีความร่วมมือกันในหลายองค์กรนะคะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมือสังคมสูงวัยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสภาพหรือสถานการณ์ประชากรที่เทศบาลเมืองวารินชราชนี่ก็เหมือนกับที่อื่นๆนะคะแล้วก็จำนวนผู้สูงอายุนี่ค่อนข้างสูงนะคะ 26% เนี่ยถือว่าสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ทางเทศบาลได้มีกิจกรรมมีโครงการในการทำต่างๆในทุกมิติเลยค่ะมีการเคลื่อนทั้งเรื่องมิติเศรษฐกิจทั้งทางด้านสังคมทางด้านสุขภาพสภาพแวดล้อมรวมถึงทางด้านเทคโนโลยีด้วยเนี่ยนะคะทำให้เชื่อว่าที่นี่เองเนี่ยถ้าหากว่ายังคงมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำงานแบบนี้เนี่ยคุณภาพของคนวารินชำราบนั้นก็จะดีขึ้นแล้วก็เราจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.ปรึกษาตั้งกิจวณิชกุลนะคะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society วันนี้นะคะขอบพระคุณผอ.ปรึกษามากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิษฐ์
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬา Radio Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะหลายท่านก็คงอาจจะทราบจากข่าวนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะว่าประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีการส่งนักวิจัยนะคะไปศึกษาวิจัยที่ขั้วโลกเหนืออีกครั้งในปีนี้นะคะกับทางประเทศจีนด้วยกันภายใต้โครงการขั้วโลกตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าก็ได้พระราชทานพระราชวโรกาสนะคะให้นักวิจัยทั้ง2ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านด้วยนะคะซึ่งนักวิจัย2ท่านผู้เป็นที่ถือได้ว่าโชคดีในปีนี้นะคะก็คือคนแรกนะคะดร.เสทรงพลอยนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านที่สองก็คือคุณปราณชวฤทธิ์ธรรมหลงซึ่งตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียก็คือหรือ AIT ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับนักวิจัยหนึ่งในนั้นก็คือดร.เสว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะเปิ้นขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วภายใต้โครงการคู่โลกตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านั้นเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ย เราได้มีการส่งนักวิจัยเนี่ยไปศึกษาเนี่ยนะคะที่คู่โลกเหนือคู่โลกใต้แล้วเนี่ยนะคะรวมทั้งหมด21หนึ่งพระองค์แล้วก็20คนด้วยกันนะคะพระองค์ท่านแรกหรือคนไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยที่ขั้วโลกใต้นะคะคือสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าของพวกเรานั่นเองนะคะท่านถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกหรือพระองค์ท่านแรกที่ไปเมื่อปี2536นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนะคะทำความร่วมมือกับประเทศจีนของสถาบันขั้วโลกของจีนนะคะเขาก็ให้โควต้าเราเนี่ยปีนึงเนี่ยปีละที่หรือ2ที่นะคะเพื่อส่งนักวิจัยเราไปอาจจะไปที่ขั้วโลกเหนือบ้างขั้วโลกใต้บ้างนะคะแล้วแต่โอกาสซึ่งในปีนี้ตอนช่วงนี้

0: หละค่ะช่วงมิถุนายนถึงกระทั่งถึงกันยายนเนี่ยนะคะเขาให้โควต้าเรา2 ที่ที่จะส่งนักวิจัยไทยเราไปทำการศึกษากับนักทีมสำรวจของที่ประเทศจีนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับนักวิจัยหนึ่งในนั้นก็คือดร.เสสวนพลอยว่ารู้สึกเป็นอย่างไงนะคะแล้วเขาจะไปอยู่ที่เรือเนี่ยในเรือเลยนะคะทั้งหมด96 วันหรือก็เกือบ100 วันเลยเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกเขาว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่บนเรือแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ออกอีก2 วันเขาถึงจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะดร.เสสวนพลอยตอนนี้อยู่กับอยู่กับเราที่สายแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.เสสค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุชนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดร.เสสเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่บนเรืออยู่ใช่ไหมคะ
1: อยู่บนเรือเลยครับถ้าอยากเปิดภาพได้นี่โอ้โหใหญ่โตสวยงามมากเลยครับเรือสำรวจ
0: โอเค
1: ทั่วโลกแล้
0: ค่ะ
1: ว
0: ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงต้องให้ดร.เสสถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้เราด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยนะคะอยากจะถามดร.เสสว่าอย่างแรกเนี่ยเรือวิจัยที่ไปสำรวจเนี่ยนะคะเป็นเรือวิจัยคือที่จีนเขามีเรือวิจัยเสี่ยวหลงนะเสี่ยวหลง1กับเสี่ยวหลง2ตอนนี้ดร.เสอยู่กับเรือเสี่ยวหลงอะไรคะ
1: ตอนนี้อยู่เสี่ยวหลง1ครับเส
0: ค
1: ี่
0: ่
1: ย
0: ะ
1: วหลง2จอดอยู่ข้างหลังข้างครับแต่ผมอยู่เสี่ยวหลง1ใช่
0: โอเคค่ะก็กลับเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเสี่ยวหลง2เป็นเรือตัดน้ำแข็งนะคะที่ได้มาที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นเรือตัดน้ําแข็งลําใหม่นะคะแต่ที่ดร.เสเนี่ยกําลังไปเนี่ยนะคะเป็นเรือตัดน้ําแข็งลําเก่าแต่ที่เปิ้นได้ทราบมาก็คือว่าทั้ง2 ลําเนี่ยแหละค่ะก็จะเดินทางไปขั้วโลกเหนือนะคะคู่ขนานด้วยกันนะคะคราวนี้ดร.เสขาตกลงดร.เสเนี่ยจะเดินทางเนี่ยออกจากท่าเรือเนี่ยวันไหนคะวันที่
1: เราจะออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับจะออกจากเซี่ยงไฮ้28 มิถุนายนครับวันอาทิตย์ครับ
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: ม
0: ค่ะก็คือวันนี้
1: ห
0: ท
1: ล
0: ี
1: ั
0: ่
1: ง
0: เร
1: จ
0: า
1: าก
0: จะ
1: นั
0: ส
1: ้
0: ัน มภาษณ์เลยนะคะค่ะแล้ว
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นจะไงต่อคะค่ะ
1: หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ต้าเหลียนนะครับเพื่อไปทำพิธีอะไรตรงที่นู่นนะครับเสร็จแล้วหลังจากตรงนั้นเนี่ยถึงต้าเหลียนจะประมาณ30 มิถุนาหลังจาก
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ั้นก็จะออกเดินทางไปขั้วโลกต่อครับ
0: ค่ะแล้วก็จะกลับมาอีกทีเราจะเห็นหน้าค่าตาดร.เสอีกทีเมื่อไหร่คะ
1: หวังว่านะครับถ้าตามกำหนดการตอนนี้น่าจะถึงฝั่งที่เซี่ยงไฮ้วันที่29 กันยายนครับผม
0: ค่ะก็รวมทั้งหมดกี่วันล่ะคะเนี่ย
1: จาก95 ถึง 96 วันครับ
0: 95 ถึง 96 วันนะคะเมื่อกี้ดร.เสบอกว่าหวังว่าจะกลับมาวันนี้แต่ว่าเราก็มีความหวังไว้100%ว่าดร.เสต้องกลับมานะคะดร.เสพูดบอกหวังว่าแล้วก็แต่95 96 วันหรือเกือบ100 วันเนี่ยนะคะหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหชิลๆมากเลยนั่งเรือเหมือนเรือครูซเรือท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดร.เสขามันคงไม่ได้สำราญเหมือนเรือลำสำราญอย่างที่คนทั่วๆไปทราบใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างแรกเลยดร.เสขาเราคุยกันก่อนนะที่จะออกรายการหนึ่งที่สำคัญคืออินเทอร์เน็ตมันมีหรือเปล่าคะดร.เสขา
1: อินเทอร์เน็ตมีใช้จำกัดมากครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตของจีนซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบพอดีก็มันปิดกั้นหลายอย่างนะครับแล้วก็มีกำหนดการใช้นะครับที่ค่อนข้างจำกัดวันหนึ่งอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับจะอยู่ในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่สามารถส่งอะไรที่มีขนาดใหญ่ได้พูดง่ายๆเอาแค่เทคได้แค่เทคแค่นั้นแหละครับข้อความ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เปิ้นทราบมาอีกอันนึงเพราะว่าวันก่อนเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มานะคะแล้วก็เขาบอกไม่มีใครบอกดร.เสอย่างคะว่าในช่วง90 กว่าวันเนี่ยนะคะจะมีอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆหรือเดือนกว่าเลยค่ะที่จะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้สักแอะเลยค่ะ อันเนี้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับโลกในนะณปัจจุบันเนาะเราก็หวังพึ่งอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่วันก่อนเปิ้ลน่ะสารภาพแล้วก็เสค่ะเปิ้ลขึ้นเครื่องบินกลับมาประเทศไทย12 ชั่วโมงเปิ้ลยังโอ้ตายละรู้สึกกระสับกระส่ายไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะดร.เสเตรียมตัวและเตรียมใจยังไงคะกับการที่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบว่ากะว่าละโลกแล้วจริง
1: ๆการเตรียมตัวก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับเตรียมตัวผมก็เตรียมงานมาทําอย่างแรกเลยครับยังไงก็ต้องเคลียร์งานที่ค้างอยู่ให้เสร็จนะครับแล้วก็งานเบื้องงานที่จะทําต่อไปก็คือพยายามเอามาทําให้ได้มากที่สุดพูดง่ายงานผมคือนักวิจัยงานหลักๆคือเขียนบทความวิจัยก็พยายามจะมาทําที่นี่ให้มากที่สุดนะครับอันนั้นเป็นอย่างแรก อย่างที่สองก็คือนอกจากงานก็ต้องเตรียมเขาเรียกสิ่งบันเทิงใจมาสักเล็กน้อยนะครับผมก็เตรียมนิยายมาหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: รวมถึงตัวผมก็ชอบเล่นเกมอ่ะผมก็ลงเกมมาในเครื่องพร้อมนะครับนอกจากนี้ก็คือระหว่างนี้ก็ต้องเนี่ยนะครับเพื่อนๆนักวิจัยชาวจีนนะครับผมก็ต้องตีอย่าเรียกว่าตีสนิทเลยก็พยายามคลุกคลีกับเขานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งบันเทิงใจได้อย่างหนึ่งนะครับ
0: ค่ะแต่แน่นอนอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือพยายามทำอย่างไรนะให้สติเรายังอยู่ใช่ไหมคะช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่งานหลักๆจริงๆที่ไปบนเรือลำนี้คือเราไปทำวิจัยใช่ไหมคะดร.เสมีโครงการที่จะทำวิจัยในเรื่องใดบ้างคะแล้วก็ดร.คุณปราณซึ่งไปกับดร.เสเนี่ยเดี๋ยวดร.เสสามารถเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทั้งดร.เสกับปราณเนี่ยคุณปราณเนี่ยมีโครงการที่จะทำวิจัยอะไรบนเรือ
1: ครับผมในส่วนตัวของผมเองนะครับก็จะทำงานวิจัยด้านเกี่ยวกับต้องการดูถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับโดยการเขาเรียกว่าการศึกษาประชาคมปลาแล้วกันนะครับผมจะศึกษาประชาคมปลาที่บริเวณทะเลขั้วโลกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถเก็บปลาได้โดยตรงจริงๆนะครับเราจะใช้เก็บตัวอย่างน้ำนะครับแล้วก็นำมาเอาน้ำมาวิเคราะห์นะครับมากรองเพื่อหาสาร DNA ที่ตกค้างอยู่ของปลานะครับแล้วเราจะทราบได้ว่าในแต่ละบริเวณเนี่ยมันมีปลากลุ่มไหนมีชนิดไหนอยู่บ้างนะครับผมต้องการจะเปรียบเทียบในบริเวณที่ latitude ที่สูงที่สุดนะครับนะจนถึงที่ต่ำที่สุดของบริเวณศึกษาครั้งนี้นะครับเพื่อดูว่าชนิดพันธุ์นะครับที่อยู่ทางที่อบอุ่นกว่าเนี่ยมันจะขึ้นไปที่บริเวณด้านเหนือได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามันมีพบมากเนี่ยก็แสดงว่ามันมีผลกระทบต่อจากภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ก็จะดูตรงส่วนนี้นะครับส่วนตัวของผมส่วนของคุณปราณนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับในความคิดของผมนะครับเนื่องจากว่าท่านเองก็ศึกษาด้านจิตวิทยานะครับร่วมกับการใช้ภาพ VR นะครับท่านจะใช้ภาพ VR จากเรียนทั่วโลกนะครับโดยเอาข้อมูลเก่าภาพเก่าแต่เดิมนะครับในอดีตที่เคยมีอยู่แล้วก็ภาพปัจจุบันที่จะถ่ายในครั้งนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้วผลเนี่ยไปส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนะครับเมื่อทำการสวมใส่แว่น VR นะครับอันนี้จะเป็นการศึกษาของท่านของคุณปราณครับผมอาจารย
0: ์โอเคค่ะโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยที่ในที่ตอนนี้ดร.เสเรากำลังคุยกับดร.เสอยู่ที่บนเรือนะคะอันนี้เรือเนี่ยถามจริงๆป้อนเคยขึ้นเรือลำสู้หลงหนึ่งเนี่ยค่ะที่ดร.เสกำลังจะไปมันเก่าๆนี่เก่าจริงหรือเปล่าคะหรือเขารีโนเวทใหม่คะ
1: สภาพตอนนี้ผมว่าดูดีมากเลยนะครับอาจารย์ผมว่าดูรีโนเวทมาเยอะมากแล้วครับใช
0: ่โอเคแล้วในห้องพักเป็นไงคะ
1: ดีมากเลยครับเพราะตอนผมเบื้องต้นเนี่ยผมทราบมาว่าซื้อหลงหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องน้ำรวมตอนนั้นที่ทราบมาตอนนี้เขาดีโนเวทเรียบร้อยห้องน้ำในตัวอยู่เรียบร้อยครับ
0: โอ้โชคดีมากเลย
1: สะอาดสะอ้านครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นดร.เสโชคดีมากมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าสู้หลงหนึ่งที่ยังไม่รีโนเวทนี่มันเก่าอ๋อมีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะว่าเรือลำเก่าของเขาเนี่ยก็คือต้องต้องไปอาบน้ำรวมแล้วมีห้องน้ำรวมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมีนักวิจัยอย่างผู้หญิงผู้ชายไปเงี้ยจริงๆเขาต้องมีการสลับนะคะใช่ไหมคะว่าเวลานี้ให้ผู้ชายเข้าเวลานี้ให้ผู้หญิงเข้าอ๋อแต่ในที่พักก็เป็นห้องน้ำคือห้องน้ำนี่อาบน้ำได้ไหมคะหรือว่ามีเฉพาะโถง
1: น้ำได้ครับ
0: อ๋ออาบน้ำได้ด้วยโอ้โหอย่างนี้สะดวกสบายมากมากเลยได้มีโอกาสไปดูในห้องแลบบ้างหรือยังคะหรือยังไม่มีโอกาสคะ
1: ยังไม่มีโอกาสครับพอดีเพิ่งขึ้นเรือมาเลยครับแต่ไปดูห้องอาหารมาก่อนนะครับเพื่อชีวิต
0: รีบดูห้องอาหารค่ะห้องอาหารยังโอเคนะคะก็หวังว่าจะเอนจอยกับในอาหารจีนนะคะเปิ้ลเองต้องบอกว่าเปิ้ลก็เอนจอยตอนแรกๆแต่ตอนหลังๆก็ชักเบื่อแล้วแต่ดร.เสคงไม่น่าจะมีปัญหานะคะค่ะแล้วก็จริงๆดร.เสพอทราบไหมคะว่าว่าตอนนี้คนอื่นเนี่ยเขามีโครงการทำวิจัยอะไรกันบ้างคะของที่จีนที่จะไปด้วย
1: ครับยังไม่เจอคนซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวทางหัวหน้ากลุ่มเขาน่าจะนัดรวมคุยกันอีกทีนึงผมว่าภายในน่าจะภายในพรุ่งนี้นี่แหละนะครับที่จะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ดูว่าใครทำอะไรกันบ้างครับผม
0: ค่ะคราวนี้เนี่ยคงจะถามดร.เสียงนิดนึงหลายๆคนนะก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะพวกเราเนอะ

0: พี่จะไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จังเลยอ่ะมันมีความสําคัญยังไงประเทศไทยห่างจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ต้อง10,000 กิโลเมตรแล้วทําไมอย่างดร.เสอย่างพวกเราเนี่ยอย่างเบิร์ดเองเนี่ยชอบไปดร.เสพอที่จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าทําไมคะ
1: เอาจริงๆนะครับผลกระทบอะไรที่มันเกิดที่ขั้วโลกเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะครับทั่วเกิดที่ขั้วโลกนะครับก็คือส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าไปส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากว่าการไอ้พวกการละลายของน้ําแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะไปส่งผลกระทบถึงเมืองไทยนะครับที่ขั้วโลกเองก็ได้รับผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับมีการค้นพบพวกขยะพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปสะสมอยู่ที่ขั้วโลกนะครับทั้งจากในทั้งในสัตว์ในน้ําแข็งอะไรพวกนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาที่ขั้วโลกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะมันก็จะทําให้เราชี้จุดได้ไปถึงนะครับผลกระทบต่างๆที่อาจจะดําเนินมาจากเขตที่มนุษย์ชุมชนอาศัยอยู่รวมถึงในเมืองไทยครับผม
0: ใช่ค่ะก็ขอเสริมดร.เสนิดนึงนะคะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับทราบนิดนึงว่าจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยเราถือว่าเป็นภาชนะรองรับของเสียของโลกเป็นส่วนที่เป็นภาชนะรองรับของเสียของโลกนั่นคือเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ดร.เสพูดอะค่ะทั้งขยะเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งมลพิษต่างๆเนี่ยเพราะว่าโลกหมุนแล้วก็ลมพัดกระแสน้ําพัดผลสุดท้ายก็ไปตกที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันเลยทําให้ตอนเนี้ยผลกระทบที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันถึงสุดโต่งมากทำให้น้ําแข็งละลายมากน้ําแข็งละลายมากเสร็จเป็นไงคะอย่างที่เมื่อกี้ดร.เสพูดถึงก็คือน้ํามันเพิ่มมากขึ้นระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นมันคือเพิ่มสูงทั่วโลกแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยถูกต้องไหมคะดร.เสขา
1: ใช่ครับผมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสําคัญว่าทําไมเนี่ยณปัจจุบันนักวิจัยที่ไปที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยนะคะเขาถึงเน้นในเรื่องของการศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะคะที่มีต่อระบบนิเวศอย่างดร.เสก็จะไปศึกษาว่ามันมีผลกระทบต่อพวกปลาใช่ไหมคะระบบนิเวศทางทะเลตรงนั้นอย่างไรนะคะแล้วจริงๆดร.เสคาดการไว้ไหมคะว่าผลเนี่ยที่จะได้มันน่าจะเป็นยังไง
1: เท่าที่เคยศึกษาดูพวกเอกสารวิจัยที่เคยศึกษาไว้แล้วนะครับที่งานใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีโอกาสมากนะครับที่จะเกิดไอ้ปรากฏการณ์ที่ผมคาดไว้ก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า polarization ก็คือการลุกรานของสิ่งมีชีวิตจากที่อบอุ่นเนี่ยจะขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นซึ่งก็คิดว่าในงานนี้ก็น่าจะชี้ให้เห็นจุดอย่างนั้นได้สักส่วนหนึ่งครับผม
0: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิ้ลก็ได้ทราบข่าวมาเหมือนกันเนาะว่าการปฏิบัติงานขั้วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยบางทีที่เราวางแผนไว้อ่ะ100%มันอาจจะไม่ได้ทำได้100%เนาะทำได้40-50%ได้ก็ดีแล้วดร.เสมีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมใจยังไงแล้วว่าถ้าทำงานไม่ได้หรือได้แค่50%จะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมถึงจะได้จำนวนน้อยนะครับแต่ก็จะพยายามให้ได้จุดที่ยังเป็นอยากได้จุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่เป็นพอยต์สำคัญของเราคือจุดที่ใต้สุดของพื้นที่สำรวจกับจุดที่เหนือที่สุดอันนี้คือจุดที่ต้องการอย่างมากนะครับส่วนจุดที่เหลือเนี่ยถ้าได้มาก็จะสามารถเป็นข้อมูลเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือพูดง่ายคือจะพยายามเต็มที่แหละนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมานะครับแต่ก็คงเท่าที่ให้ได้มากที่สุดครับผม
0: ค่ะก็เราก็ยังไงก็ส่งเป็นกำลังใจให้กับดร.เสด้วยอ่ะนะคะแล้วก็หวังว่าดร.เสคงจะได้เห็นมีขาวนะคะฝากเราด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีขาวตอนเนี้ยมันผอมโซมมากเลยนะคะแล้วน้ำแข็งก็ละลายมากยังไงถ้ายังไงลองถ่ายรูปพิมพ์มีขาวมาให้ด้วยนะคะโอเคค่ะดร.เสขาถ้ายังไงพวกเราทั้งหมดก็คงขอส่งกำลังใจนะคะให้ดร.เสกับคุณปราณด้วยนะคะค่ะขอให้ปฏิบัติงานลุล่วงไปด้วยความสำเร็จนะคะปลอดภัยแล้วกลับมาแล้วถ้ายังไงมีโอกาสก็ช่วยส่งรูปภาพรูปถ่ายนะคะมาให้พวกเราด้วยกันให้เปิ้ลเลยเดี๋ยวเปิ้ลจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัว

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
6: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
7: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
8: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
7: ุ
8: ณต
7: ้
8: อง
7: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
6: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
7: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
5: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
9: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันพร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางกฎหมายจากคณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆครับ
4: ครับโดยรายการรอจุฬานิติมิติเนี่ยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นนะครับทางจุฬาวิทยุพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ FM 101.5 MHz นั่นเองครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนายปรทัศน์สืบซึ้งนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
3: และกระผมนายพัชรพลนรมิตรนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพวกเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับผม
4: ครับโดยวันนี้นะครับพวกเราก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบปะกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือประเด็นของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนั่นเองครับโดยในวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คนึงนิดขาวแสงอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะ
4: ครับก่อนอื่นนะครับก็อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้นเนี่ยมีกฎเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
5: ค่ะกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งนะโดยที่กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะมุ่งที่จะคุ้มครองงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองนะเช่นงานวรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเช่นหนังสือบทความนะหรืองานปาฐกถานะคะรวมถึงงานศิลปกรรมทุกแขนงเลยนะคะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมภาพเขียนภาพวาดหรือว่างานสถาปัตยกรรมนะคะงานประติมากรรมเช่นงานปั้นก็เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงงานสร้างสรรค์ประเภทเพลงนะนี่เราเรียกว่างานดนตรีกรรมนะคะซึ่งเพลงที่จะได้รับการคุ้มครองอันนี้ไม่ว่าจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ตามนะคะนี่ก็เป็นงานดนตรีกรรมที่ได้รับการคุ้มครองได้แล้วก็มีงานเช่นงานภาพยนตร์หรืองานสดทัศนวัสดุนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยงานประเภทสดทัศนวัสดุเยอะมากเลยนะเพราะว่าสดทัศนวัสดุคือสดคือได้ยินนะคะทัศนะคือมองเห็นนะได้ยินและมองเห็นก็คือเช่นพวกคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่อยู่ในโซเชียลทั้งหลายนะนี่ก็เป็นงานประเภทสดทัศนวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้โดยที่กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะจะเป็นการให้สิทธิ์ที่เราเรียกว่าสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่กฎหมายมอบให้นะคะแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะโดยที่มีสิทธิ์ในการที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันนี้คือสิทธิ์พื้นฐานของลิขสิทธิ์เลยโดยที่สิทธิ์ในการทำซ้ำนะคะ

0: ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือทำซ้ำนะคือการคัดลอกไม่ว่ารูปแบบใดเลยนะคะพอเราบอกว่าเขามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งแล้วกันนะคะในหนึ่งเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งในหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการทำซ้ำและเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าในหนึ่งต้องการตีพิมพ์งานวรรณกรรมชิ้นนี้นะคะในหนึ่งก็จะต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการทำซ้ำนอกจากสิทธิ์ในการทำซ้ำนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่เรียกว่าสิทธิ์ดัดแปลงสิทธิ์ดัดแปลงนะคะจริงๆคือเป็นสิทธิ์ในการทำซ้ำรูปแบบหนึ่งนะแต่เพียงเปลี่ยนลักษณะนะในการทำซ้ำนะคะดัดแปลงก็จะยกตัวอย่างเช่นงานวรรณกรรมนะคะถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาอื่นอันนี้คือการดัดแปลงงานแล้วนะคะหรือเอางานวรรณกรรมไปทำเป็นละครนะพวกซีรีส์ต่างๆหรือว่างานภาพยนตร์นะคะนี่คือดัดแปลงงานซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อันสุดท้ายนะคะที่สำคัญเป็นพื้นฐานเลยก็คือสิทธิ์ในการเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนค่ะด้วยความที่พอเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นะกล่าวคือถ้าเกิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะที่เขามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ใครเอาไปใช้นะเช่นอยู่ดีๆมีคนเอางานไปใช้โดยไม่รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีเลยนะอีกประเด็นนึงที่อยากจะพูดถึงเป็นพื้นฐานของลิขสิทธิ์นะคะด้วยความที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะอาจจะเคยได้ยินเช่นว่าการจดลิขสิทธิ
1: ์
0: การจดลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วลิขสิทธิ์ไม่มีระบบจดทะเบียนที่บังคับให้ต้องจดนะคะคือคนมักจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าการได้มาซึ่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยพื้นฐานมาจากการที่เมื่อผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์งานสำเร็จเสร็จแล้วนะคะแล้วต้องตรงกับเกณฑ์พื้นฐานทางกฎหมายเช่นว่าเป็นการสร้างสรรค์งานโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะของตัวเองนะใช้ความรีเริ่มของตัวเองไม่ได้ไปทำซ้ำดัดแปลงงานของใครนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ที่เรียกว่าลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยซึ่งเขาไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ไหนนะคะซึ่งอันนี้จะต่างกับทรัพย์สินทางปัญญาตัวอื่นเช่นสิทธิบัตรซึ่งอันนั้นจะต้องไปจดทะเบียนค่ะ
1: ครับเช่นนี้พอเราได้ทราบถึงกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้นแล้วอยากสอบถามอาจารย์เรื่องการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมครับผมว่ามีไว้เพื่ออะไร
0: ค่ะจากที่อธิบายเมื่อสักครู่นะคะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของมันเลยมีนัยยะของการที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ในการผูกขาดเนาะในการใช้งานนั้นเลยแปลว่าใครก็ตามนะไม่สามารถทำซ้ำงานนั้นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตมันก็เลยจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นมานะคะว่าเท่ากับกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ยืดหยุ่นเลยหรือเปล่านะเช่นว่ามีคนเขียนบทความขึ้นมาเราเป็นผู้ศึกษาบทความนั้นเราเห็นแล้วว่ามีข้อความสัก2ย่อหน้าที่เราอยากจะคัดลอกมาเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องไปขออนุญาตเสมอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเอาอย่างนี้เราเอามาใช้แล้วเราวิพากษ์เลยไม่ได้ใช่ไหมไปขออนุญาตแล้วจะได้รับอนุญาตหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ก็เลยมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมคือหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์เจตนาลมหลักนะคะก็คือว่าเราไม่ได้ให้สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการผูกขาดแต่จริงๆแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยเรามีเจตนาลมเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนสร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมานะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการนะแล้วก็ให้แก่สังคมด้วยนะคะโดยที่ข้อยกเว้นตัวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยที่เรียกว่าการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคำว่าเป็นธรรมคือคำว่าแฟร์ใช่ไหมคะมันต้องแฟร์มันต้องเป็นธรรมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะคะเป็นการสร้างกรอบในทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของคนอื่นได้โดยไม่เป็นการละเมิดตราบเท่าที่การกระทำนั้นมันเป็นธรรมนะคะสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะแล้วก็จะทำให้การใช้งานในลักษณะที่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นการบาลานซ์นะหรือว่าสร้างสมดุลนะคะระหว่างสิทธิ์ที่มันมักจะขัดหรือแย้งกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่นถ้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นว่ามีบทความเราอยากจะเอาข้อความในบทความไปใช้อันนี้จะเกิดประโยชน์ที่เราเรียกว่าประโยชน์ในทางการศึกษาใช่ไหมคะซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเราอยากจะเอางานของผู้อื่นไปวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุผลมีใจความบางอย่างที่เราอยากจะสื่อความออก

0: มาอันนี้ก็จะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะซึ่งสิทธิ์พวกนี้พอมันขัดกับสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะมันก็เลยต้องมีอะไรที่อยู่ในกรอบที่เราคิดว่าควรจะเรียกว่าเป็นการใช้งานที่เป็นธรรมที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ค่ะ
1: ครับแล้วถ้างั้นผมอยากถามเลยว่าทางกฎหมายไทยเนี่ยครับมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีข้อเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ไว้เวลาจะใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมตามกฎหมายไทยนะคะจริงๆถ้าว่าด้วยข้อยกเว้นของลิขสิทธิ์เนี่ยมีหลายเรื่องมากๆเลยแต่ว่าหนึ่งในมาตราที่เรียกว่าน่าจะกว้างที่สุดนะก็คือมาตรา32นะคะของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิขสิทธิ์ที่มันแฟร์หรือที่มันเป็นธรรมนะคะโดยที่กฎหมายกำหนดกรอบในการพิจารณาหรือเงื่อนไขหลักๆเนี่ยถ้าจัดรูปแล้วก็น่าจะอยู่ได้อยู่3เงื่อนไขสำคัญนะคะเงื่อนไขแรกก็คือ เราจะพิจารณาว่าการใช้งานนั้นเนี่ยเป็นการใช้ในลักษณะไหนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเช่นใช้เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาหรือว่าใช้เพื่อในการวิพากษ์วิจารณ์นะที่เป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกนะคะรวมถึงในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะในการเผยแพร่ข่าวสารของสาธารณชนนะคะอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะดูลักษณะของการใช้นะคะประการที่2กับประการที่3อันเนี้ยมักจะพ่วงมาด้วยกันด้วยความที่การใช้ที่เป็นธรรมมันจะต้องเป็นธรรมทั้งกับเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้ถูกไหมคะพอผู้ใช้สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเลยออโตเมติกไม่เป็นการละเมิดเพราะฉะนั้นการใช้ที่จะเป็นธรรมก็ต้องแฟร์กับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่2กับ3นะคะก็คือเราจะดูว่าการใช้งานนั้นเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และประการที่3นะคะจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรนะเพื่อที่เราจะเอาสรุปสั้นๆก็คือดูลักษณะการใช้งานนะคะคนที่ใช้โดยไม่ขออนุญาตเนี่ยใช้ไปเพื่ออะไรลักษณะธรรมคือทำแบบไหนและการใช้นั้นมันกระทบถึงสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือไม
1: ่
0: นะนี่คือกรอบพื้นฐานนะคะนอกจากกรอบพื้นฐานตรงนี้นะคะกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยเราเนี่ยมีเงื่อนไขประกอบอีกบางส่วนนะแล้วแต่กรณีนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่นำงานของคนอื่นไปใช้เพื่อการติชมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะต้องมีการให้เครดิตเสมออันนี้คือสำนวนภาษาพูดของเราแต่ภาษากฎหมายเราเรียกว่าจะต้องมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นคือจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเอางานของคนอื่นมานะเราไม่ได้บอกว่างานนี้เป็นของเราเองนะคะต้องมีการให้เครดิตของงานด้วยอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมของกฎหมายไทยค่ะ
2: ครับผมอย่างนี้จากหลักการที่อาจารย์เล่ามาเบื้องต้นเนี่ยครับอยากจะขอทราบตัวอย่างของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมที่ใกล้ตัวเราบ้างได้ไหมครับผม
0: ค่ะตัวอย่างที่ง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนึกถึงผู้เรียนนะคะนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเวลาอ่านหนังสือหนังสืออาจจะมาสัก300หน้าแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอ่านไปแล้วเนี่ยบทเนี้ยสักประมาณ10หน้าอันนี้ดีมากเลยเหมาะกับการเตรียมสอบเราอยากจะถ่ายเอกสารในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราทำซ้ำอันนี้คือถ่ายเอกสารคือการทำซ้ำและเป็นงานประเภทวรรณกรรมนะคะหนังสือคืองานวรรณกรรมซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานถ้าเราจะทำซ้ำงานเราต้องขออนุญาตเมื่อเราไม่ขออนุญาตมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องการละเมิดใช่ไหมคะทีเนี้ยมาตรา32ของไทยนะคะในเรื่องของการใช้งานที่เป็นธรรมเนี่ยเขากำหนดกรอบอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ถ้าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาเช่นเราอาจจะถ่ายเอกสารบางส่วนนะคะเราเอาไปศึกษาของเราเองเราไม่ได้ไปถ่ายเอกสารเราไปขายที่ไหน คือถ้าเราขายเนี่ยจะกระทบกับสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรมันก็จะไม่แฟร์ใช่ไหมมันก็จะไม่เป็นธรรมนะคะแต่อย่างเงี้ยถ้าเราแค่คัดลอกบางส่วนไม่ใช่ทั้งเล่มด้วยนะคะ ถ้าคัดลอกทั้งเล่มต่อให้เป็นการเพื่อประโยชน์ในการทางการศึกษาเนี่ยแต่การถ่ายเอกสารทั้งเล่มมันคือกระทบสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรเพราะอย่างน้อยเนี่ยเท่ากับว่าเขาขาดไปแล้วเรื่องของยอดขายเขาหนึ่งเล่มเลยถูกไหมคะนี่กระทบสิทธิ์เขาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนำเช่นว่านักศึกษาถ่ายเอกสารหนังสือได้ถ่ายได้นะคะแต่ว่าปริมาณควรจะพอเหมาะพอควรนะไม่ใช่ว่าถ่ายทั้งหมดนะคะนอกจากประโยชน์เพื่อการศึกษาการใช้เพื่อการศึกษานะคะ อีกตัวอย่างนึงเช่นเรื่องของการรายงานข่าวของสำนักข่าวทั้งหลาย

0: ไปนะบางทีเราดูข่าวแล้วเราจะเห็นคลิปวิดีโอใช่ไหมคะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นงานสดทัศนวัสดุ
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่อัดวิดีโอนะคะก็คือคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: ทีนี้เวลาช่องต่างๆจะรายงานข่าวอย่างเงี้ยเขาสามารถเอาคลิปวิดีโอนั้นมารายงานได้นะคะอันนี้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเลยคือเพื่อให้สาธ

0: อนสักมุมขวาใช่ไหมคะเขียนว่าเป็นของใครอย่างเงี้ยอันนี้ทำถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าสำนักงานสำนักข่าวเนี่ยไม่ได้ให้เครดิตภาพอันนี้จะกลายเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เลยเพราะมันไม่แฟร์อันนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายนะคะหรือในเรื่องของการรีวิวนะเช่นมีคนไปดูหนังมาแล้วตัดบางคลิปบางตอนของงานภาพยนตร์ใช่ไหมคะมาวิเคราะห์วิจารณ์อันนี้ถ้าไม่กระทบสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแม่สอบถามว่าถ้าอย่างนี้เหมือนถ้าเป็นตัวอย่างปัจจุบันอย่างเช่นเวลาลง Instagram หรือว่า TikTok แล้วมันจะมีตัวเลือกให้ใส่เป็นเพลงหรือว่าใส่เป็นคลิปเล็กๆอะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่าอันนี้ถือว่านับเป็น Fair Use ไหมครับ
0: จริงๆคำถามเนี่ยจะต้องถามว่า Fair Use ของกฎหมายไหนเดี๋ยวมันจะเชื่อมไปว่าถ้าทำกฎหมายไทยนะคะถ้าเป็นการใช้เพียงเล็กน้อยแล้วมันไม่กระทบกับสิทธิ์ของเจ้าของเกินสมควรอันนี้อาจารย์ก็คิดว่ายังอยู่ในกรอบที่สามารถทำได้แต่ถ้าเป็น Fair Use ของอเมริกาเลยเนี่ยเกณฑ์เขาค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะซึ่งพอเป็นกฎหมายของต่างประเทศนะคะ
1: อ๋อได้ครับถ้างั้นถ้าพูดถึงกฎหมายต่างประเทศเนี่ยผมก็อยากสอบถามว่ามันมีกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจเรื่องของ Fair Use ที่อาจจะแตกต่างไปกับประเทศไทยหรือว่ามีเหมือนประเทศไทยที่เปรียบเทียบได้บ้างไหมครับ
0: ค่ะการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะหรือที่เรามักอาจจะเคยได้ยินคำว่า Fair Use นะหรือว่า Fair Dealing นะคะจริงๆแล้วหลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีอยู่แทบจะทุกประเทศเลยนะคะเพียงแค่ว่ารายละเอียดของข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะต่างกันออกไปนะยกตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาละกันนะคะที่เราเรียกกันว่า Fair Use อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึง Fair Dealing อันนี้คือของอังกฤษนะคะองค์รายละเอียดในทางกฎหมายก็จะต่างกัน Fair Use ของอเมริกานะคะอันนี้ก็คือบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะโดยที่เขามีการกำหนดเงื่อนไขอยู่4ข้อนะคะขอยกตัวอย่างข้อที่สำคัญละกันนะคะข้อแรกก็คือ เรื่องของวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้นะคะเช่นว่าเอางานเขามาทำอะไรสมมุติว่าเป็นคลิปรีวิวนะสมมุติว่าเป็นรีวิวภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ตัดตอนมาบางตอนเพื่อที่จะวิจารณ์ความไม่สมจริงหรือว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือฉากนั้นเนี่ยอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์วิจารณ์มาละ free speech หรือเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งที่ควรคุ้มครองนะคะและอีก องค์ประกอบหนึ่งที่ศาลมักจะพิจารณาในเรื่องของ Fair Use ของอเมริกาก็คือปริมาณที่เอามาเยอะไหมนะปริมาณและสัดส่วนที่นำมาใช้นะคะเมื่อเทียบกับงานต้นฉบับทั้งหมดอย่างเช่นภาพยนตร์อาจจะยาวสัก2ชั่วโมงเราตัดคลิปมาแค่ประมาณ5วินาทีอันนี้ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพียงแค่ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีฉากนี้ซึ่งเราอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรกับ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะคะคือเรื่องผลกระทบกับตลาดการที่เราทำคลิปรีวิวเนี่ยมันทำให้ยอดขายของงานต้นฉบับมันตกลงไหมหรือว่ามันเป็นลักษณะของการทำอะไรที่มันแทนที่งานเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามันจะมี reaction video ใน YouTube นี่เจอเยอะ reaction video เนี่ยถ้าเป็นการ react หรือการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แล้วมันมีลักษณะของ free speech ที่ควรได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็น fair use นะคะเพียงแค่ว่าเราต้องระวังบางทีเราเอามาทั้งหมดเลยสัดส่วนที่เอามาเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะแบบว่า เป็นกรอบหน้าของคนที่วิจารณ์อยู่เล็กๆนิดนึงหรือพูดน้อยๆอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยถ้าเอามาเยอะไปศาลอาจจะมองว่าไม่ fair use แหละหรือรวมถึงว่าถ้าคลิปที่เราเอามาลงอะค่ะเกิดว่าเป็นลักษณะเช่นเรามักจะเจอพวก fan made music video บางทีอาจจะมีว่าเพลงมาเป็นแบบว่าทั้งเพลงเลยแล้วถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติเกิดนำสืบได้ว่าคนไม่ได้ไปฟังชแนลหลักแหละไม่ได้ฟังช่องหลักแหละมาฟังของคนเนี้ยที่เอามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยอดขายมันไปแย่งยอดขายกันอันนี้ก็อาจจะกระทบต่อตลาดซึ่งกรณีนี้ก็อาจจะไม่เป็นการ fair use ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างกลับมาที่คำถามของน้องเมื่อกี้ที่ว่าใส่เพลงเข้าไปสักหน่อยได้ไหมอันนี้คือสัดส่วนว่าคุณเอามาเยอะไหมแล้วงานที่คุณสร้างคือคลิปวิดีโอบางทีเราอาจจะเป็นแบบคลิปเต้น ที่ดูฮิตๆกันอาจจะเป็นคลิปลักษณะนั้นน่ะคือคนไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาฟังเพลงนั้นถูกไหมคะแต่คนเข้ามาเพื่อดูคุณเต้นลักษณะนี้อันนี้เข้าข่ายเป็น fair use นะคะคือปริมาณงานเส้นสัด

0: ส่วนของเพลงไม่ได้เอามาเยอะเกินไปและวัตถุประสงค์ของงานต่างไปจากเดิมด้วยนะคะในทางกฎหมายอเมริกาเราจะเรียกว่า transformativeมันเปลี่ยนแปลงงานเดิมไปละงานเดิมคนไปฟังเพลงแต่งานนี้คนมาดูคุณเต้นอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็จะเรียกได้ว่ายังเป็น fair use ที่เข้าข่ายไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ค่ะ
1: อ๋อครับโอเคงั้นวันนี้เราก็ได้ความรู้ในด้านของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมไปได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งหลักเกณฑ์หลักกฎหมายแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เครื่องนิดขาวแสงมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังใดนะครับที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุฬา Channel นะครับและ Podcast ชดจุฬา Radio Plus นั่นเองครับ
2: ครับผมและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
3: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz

0: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
2: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
0: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
3: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
0: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
3: ้เอ๊หรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
2: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
4: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

ี่คนนี้ทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรอ

0: ยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลายพร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 นผมโกมุตคงเทศจะชักชวนอาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาพูดคุยเรื่องความเป็นไทยซึ่งมีมากมายหลากหลายบริบททีเดียวนะครับสำหรับเมื่อ2ครั้งที่แล้วครับเราได้พูดถึงเรื่องของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งในตอนแรกเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านบอกไว้ว่าสโคปไว้ใน2ตอนนั้นแต่พอคุยกันจริงๆขึ้นมาเนี่ยยังไม่
3: มีเรื่องที่จะต้องพูดกันได้อีก
2: ได้อีกนะครับก็เลยเชิญอาจารย์มาอีก
3: สวัสดี
2: อาจารย์ด้วยครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: มาคุยกันต่ออีก
3: ครับคือยกตัวอย่างผลงานของท่านไปแค่
2: นิดเดียวเอง
3: กวีไปแค่นิดเดียวเอง
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
2: ทั้
3: งจริงๆจริงๆคราวที่แล้วยังค้างอาจารย์โกมุตไว้ยังพูดไม่จบนะอาจารย์โกมุตยกประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะพูดเหมือนกับว่าในบทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ที่มีการกล่าวถึงคนจีน
2: คน
3: ไทยคนเช
2: ื้
3: อชาติจีน
2: เชื้อชาติ
3: ไทยเอ๊ะมันเป็นการสื่อถึงอคติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะเห็นได้ชัดเจนครับเวลาเราอ่านงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงคือพยายามเรียกว่าเป็นพยายามสืบสวนสอบสวนให้เหตุผลหาเหตุผลว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันมีภูมิหลังเป็นยังไงนะครับที่ปัญหามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยคิดอย่างนี้คนจีนคิดอย่างนี
2: ้
3: นะแต่ว่าในที่สุดแล้วควรจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: แต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินนะฮะท
3: ่
2: านก็ให้แต่ข้อมูล
3: ก็ไม่เชิงครับท่านก็จะเป็นในเป็นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่านะครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าเป็น constructive criticism คือหมายความว่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบว่าประนามหรือว่าไปวิพากษ์อะไรให้รุนแรงแต่ว่าเป็นการที่วิเคราะห์นะวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์ดีกว่าวิเคราะห์คือแยกแยะแล้วก็แสวงหาทางออกนะครับแบบคนที่เป็นครูนะครับอย่างที่บอกว่ารู้แพ้รู้ชนะ
2: รู้อภัย
3: ใช่ไหมครับ นะครับอย่างในบทกวีที่เดี๋ยวยังคงอยู่บทกวีบทเดิมก็ได้บทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยนะครับท่านเขียนไว้ในบทท้ายๆซึ่งจะตอบคำถามของอาจารย์กรมมุนได้อย่างชัดเจนเลยท่านบอกว่าตูสนองทางให้ร่วมสามัคคีเลิกแข่งเราเขาทีเถิดร้ายตามพระราชนิยมสีสยามรัฐประสาทแลตัดแข่งต้องรื้อค่ายเข้าร่วมกองกันเห็นไหมครับชัดเจนมากเลยบอกว่าเลิกแบ่งแยก
2: แบ่งพรรคแบ่งพวกกันไปทำไม
3: ทีนี่คือท่านเขียนตอนปี2471นะ
2: ครับ
3: แล้วเราคิดถึงเมื่อเหตุการณ์เมื่อหลังประมาณปี2489ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสำเพ็งนะ
2: ครับ
3: จำได้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
2: ตอนนั้น
3: จีนไทยทะเลาะกันเพราะว่าอะไรครับมันมีเหตุชนวนมาจากการที่จีนนั้นชนะสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก่อนนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นนั้นไทยนั้น
2: เหมือนกับอยู่ในข้างเดียวกับญี่ปุ่น
3: นะฮะแต่ว่าด้วยกระบวนการเจรจาและกระบวนการของเสรีไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดความที่เราไม่ต้องเป็นประเทศผู้ที่จะ
2: แพ้สงคราม
3: ใช่ครับทีนี้แต่ว่าการที่จีนชนะญี่ปุ่นเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นอย่างมาก

0: ในบ้านเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัชกาลที่8เสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งในเวลานั้นเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสมาน
1: คลี่คลายได้ครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ผ่านไป10กว่าปีหลังจากที่ครูเทพเนี่ยแต่งบทเรื่องพันเจริญอันเนี้ย
1: ครับ
0: แต่จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตาม
1: ที่บอกไว้ที่ท่านประพันธ์ไว้ครับ
0: ท่านประพันธ์ไว้ว่าถ้าคนจีนในไทยยังคงคิดถึงว่าตัวเองเป็นจีนยังไม่รู้สึกความสมัครสมานสามัคคีในฐานะที่เป็นไทยด้วยกันเนี่ยนะครับคนไทยในความหมายที่เป็นพลเมืองของชาติเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ว่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ด้วยพระบารมีของรัชกาลที่8ก็ทำให้เรื่องราวสงบเรียบร้อย
1: เป็น
0: อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงทีนี้ก็จะเห็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีหรือครูเทพเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มองอะไรอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับนอกจากเรื่องของการที่จะสร้างพลเมืองเพื่อที่จะเข้าสู่เรื่องของเศรษฐสงครามอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วก็ดีเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามันเป็นภาวะของสงครามทางเศรษฐกิจแล้วนะสงครามยุคใหม่ไม่ใช่สงครามที่จะรบพุ่งกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ารบกันด้วยอะไรด้วยความสามารถและความรู้ของพลเมืองว่าจะมีความสามารถในการที่จะพัฒนาประเทศไปได้ก้าวไกลแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนยังคงจมอยู่กับความคิดหรือว่าบรรยากาศนะครับหรือว่าบุคลิกภาพหรือนิติที่ก็เดิม
1: วิธีเก่าๆ
0: ประเทศก็จะไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือท่านในฐานะที่เป็นนักจัดการศึกษาท่านก็มองเห็นว่าม
1: องเห็นอนาคตเลย
0: ใช่มองเห็นอนาคตว่าทำไมต้องมีการจัดการศึกษาก็เพื่อว่าเหมือนกับเป็นการที่ติดอาวุธให้กับพลเมืองในเศรษฐสงครามนะครับแล้วก็ถ้าท่านก็ยังพูดต่อไปอีกใช่ไหมฮะว่ามันติดอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาไม่มีสำนึกของความเป็นชาติเดียวกันล่ะแล้วเราจะทำยังไงนะครับท่านก็แต่งบทที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยเพื่อที่จะแสดงความคิดว่าเฮ้ยต้องเลิกคิดจีนไทยอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะต้องคิดว่าเราทุกคนเป็นพลเมืองร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันมันจึงก่อให้เกิดการศึกษาที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดการกลืนกลายหรือว่าการที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติได้ในที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีเนี่ยยังเขียนบทกวีอีกบทหนึ่งนะนอกจากเรื่องของเศรษฐสงครามอะไรก็ต่างๆแล้วเนี่ยมีบทหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตาแต่อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีบทกวีบทนี้อยู่คือบทกวีที่ชื่อว่ากระดูกสันหลังของชาตินะครับบทกวีที่ชื่อว่ากระดูกสันหลังของชาติเนี่ยนะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับก็มีเนื้อหาในทำนองที่ว่าเป็นการสรรเสริญนะครับชาวนาบอกว่าข้าแต่สู่เจ้าชาวนาข้าขอบูชาว่าสู่เลิศมนุษย์สุดแสวงนะครับท่านก็ขึ้นบทมาอย่างนี้นะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยผมพูดโดยรวมแล้วกันถ้าอ่านไปแล้วเดี๋ยวผู้ฟังอาจจะฟังแล้วงงๆนะครับบทนี้ชื่อว่ากระดูกสันหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าหมายถึง
1: พวกเกษตรกร
0: หมายถึงเกษตรกรหรือว่าชาวนาซึ่งเป็นฉายาที่เรามอบให้แก่เกษตรกรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านใช้คำที่เหมือนกับดูเหมือนสะดุดีนะครับใช้คำว่าข้าแต่สู่เจ้าชาวนาเวลาเราพูดคำว่าข้าแต่เนี่ย
1: ก็เหมือนกับว่าอีกชนชั้นหนึ่ง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเราก็บอกว่าเหมือนกับชมนะครับชาวนาว่ามีความเป็นผู้ที่มีพระคุณในตำนองนี้แต่ว่าถ้าอ่านดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าครูเทพเนี่ยเขียนบทกวีนี้ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าชาวนาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสให้ได้มีความรู้ดีมากพอที่จะตระหนักในความสำคัญของตนเอง
1: ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่เลย
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่ารัฐนั้นยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรองรับหรือสนับสนุนให้ชาวนาเหล่านี้เนี่ยหรือเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยได้มีฐานะหรือว่าได้มีสถานภาพที่เป็นคำว่ากระดูกสันหลังจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับถ้ายังเป็นกระดูกสันหลังก็เป็นกระดูกสันหลังที่อาจจะ
1: ผุกร่อน
0: นะใช่ครับก็คือก็จะเห็นว่าที่เราคุยกันแต่คราวที่แล้วเนาะว่าโอ้มันทันสมัยจนน่ากลัว นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลาย ปัญหาหร
1: ือ
0: ว่าสิ่งที่ท่านสะท้อนหรือวิพากษ์ไว้ในบทกวีของท่านหลายๆบทเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากพื้นฐานของสังคมไทย
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆเลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของ
1: ความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
1: กระดูกสันหลังครับ
0: นะครับ
1: ครับคือคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นคนในอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจะเห็นว่าผลงานของท่านเนี่ยออกแนวเพื่อชีวิตโดยซ้ำไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันจะคาบเกี่ยวระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองไปกับเรื่องการศึกษาเหมือนท่านสอดแทรกตัวเรื่องเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเสมอๆซึ่งก็แสดงถึงความที่ตัวท่านเองสนใจทุกเรื่องรอบตัวท
0: ่
1: านสนใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของคนมากๆเหมือนท่านเป็นนักมานุษยวิทยามากๆนะ
0: ครับครับก็คือท่านก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นนักการศึกษานะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ได้สนใจเหมือนแค่ว่าอุ้ยพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรอะไรไปใช่ไหมครับแต่ว่าท่านมองความเป็นจริงในสังคมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่านจะมีการวางแผนอย่างไรที่จะเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะพัฒนาให้กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: มันมีบทหนึ่งที่กล่าวถึงลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ
1: เหมือนอันในระหว่างที่อาจารย์ดูข้อมูลนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐสงครามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับโลกใบนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ขับเคลื่อนกันด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งใดๆไม่ว่าจะเป็นสงครามใดๆหรือว่าการต่อสู้การสู้รบอะไรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเพื่อผลประโยชน์ซึ่งมันก็คือตัวเศรษฐสงครามนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้มาร้อยกว่าปีก่อนหน้านี้แล้ว
0: คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้เวลาพูดถึงการศึกษามันฟังดูเป็นอุดมคติเพราะว่าเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงหรือว่าการที่เราจะเข้าใจวิชาการลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าดูจากความคิดของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีถ้ามีผู้อื่นคิดแยงไปจากผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าผมอ่านงานเท่าที่ผมอ่านงานท่านดูเนี่ยท่านอย่างที่ว่าคือท่านมองเป็นเชิง practical มากๆเลยว่าในการที่จะสร้างรัฐสมัยใหม่หรือว่าสร้างพลเมืองในรัฐสมัยใหม่เนี่ยแล้วก็ต้องในสภาพความเป็นจริงที่มันจะต้องมีการต่อสู้กันระหว่างประเทศต่างๆหรือภูมิภาคต่างๆเพื่อเอาให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันพัฒนา
1: อยู่รอดไปได้
0: เนี่ยอันนี้ท่านพูดก่อนบริบทของสงครามโลกครั้งที่สองนะ
1: โดยซ้ำไป
0: นะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลายจุดเลยหลายๆนัยยะเลยมันเป็นเรื่องของ
1: ผลประโยชน์
0: ใช่ไหมครับอย่างเช่นที่เราเรียกมหาสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะแย่งชิงทรัพยากร
1: ใช่ครับ
0: โดยชัดเจนนะฮะทีนี้ประเด็นนี้ครับที่อาจารย์กมุตชวนคุยเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับกับบทกวีที่ชื่อว่ามาตราวัดราคาคนนะครับเนี่ยคือท่านใช้คำที่มันน่าสนใจมาตราวัดราคาคน
1: ครับ
0: คือท่านใช้คำว่ามาตราเวลาเรามาตราเนี่ยเราก็จะพูดว่า
1: เราจ
0: ะม
1: าตวงวัดทั้งหลายที่เป็นเรื่องการค้า
0: ที่เป็นสิ่งของที่เป็นการค้า
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาก็มันจะใช้กับสิ่งของ
1: ใช่ครับ
0: แต่ท่านมาใช้กับคนและแปลว่าในความคิดของท่านก็คือมองว่าคนคือส่วนหนึ่งของ
1: คือเป็นคนเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
0: ที่จะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองอะไรก็ตามนี่ครับท่านก็พูดถึงนะครับในบทกวีบทนี้ผมเล่าคร่าวๆก็แล้วกันว่าท่านพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกนะตั้งแต่อดีตว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ๆเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับท่านก็พูดถึงว่าย้อนไปอย่างในอดีตในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยพูดถึงปราสาทนครวัดนะครับปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างสำเร็จได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เงินสักบาทใช้อะไรครับใช้อำนาจใช้ความเชื่อใช้ความศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์ในอดีตคือไม่ได้ใช้เงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เงินใช้อำนาจใช้ศรัทธาใช้ความเชื่อสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์อย่างปราสาทนครวัดได
1: ้อันหนึ่งที่ถ้าอาจารย์ถามผมตอนแต่แรกเลยผมจะคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่พออาจารย์บอกอันแรกสุดมาเลยว่าคืออำนาจเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มันชัดเจนไปในอีกทิศทางหนึ่งฉีกแนวไปเลย
0: ครับ
1: ว่าด้วยอำนาจเนี่ยคือความเชื่อและความศรัทธา

0: ตาเนี่ย
1: แน่นอน
0: เมื่อไปอยู่ในที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดขึ้นมาได้แน่ๆนะครับ
1: แล้วก็ท่านก็เทียบไปอีกว่าฐานท่าเรือนะครับท่านจุดหยุดข้อแรกไว้นะครับท่านแบ่งบทกวีเนี่ยเป็นก้องไก่ข้อไข่ข้อไข่ครูนะ
0: ค
1: ือเป็นครูเป็นครูอ่ะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะฮะท่านก็บอกว่าในอดีตเนี่ยท่านก็เล่ายกตัวอย่างแบบว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือปราสาทนครวัดว่าสร้างขึ้นด้วยพลังของอำนาจแล้วก็ศรัทธาของผู้คนนะครับไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าพอมาท่านก็ถึงข้
0: อ
1: ไข่ท่านพูดถึงฐานท่าเรือการค้าในตรงสิงคโปร์เนี่ยท่านบอกว่าอังกฤษเป็นผู้สร้างอังกฤษสร้างเนี่ยสร้างตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ศรัทธาใช้อำนาจกับใช้เงินใช่ไหมครับเข้าไปยึดครองบริเวณแหลมมาลายูตรงนั้นเป็นอาณานิคมแล้วก็สร้างฐานทัพเรือขึ้นมาโดยที่มีประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างอย่างปราสาทนครวัดเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อหาเงิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับไปเพื่อแสดงความศรัทธาแสดงอำนาจของกษัตริย
0: ์
1: ใช่ไหมครับความเป็นจักรพรรดิแต่ว่าในขณะที่ฐานท่าเรือเนี่ยที่ช่องแคบที่บริเวณสิงคโปร์อะไรก็ตามที่แหลมมาลายูเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไงมาตราวัดราคาคนที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้ท่านพูดถึง2ประเด็นนี้ทำไมก็เพราะว่าท่านจะมาโยงเข้ากับเมืองไทยว่าตกลงแล้วตอนนี้มาตราวัดราคาคนไทยคืออะไรล่ะไปเป็นอย่างอดีตอย่างนครวัดได้ไห
0: ม
1: ไม่ได้สุดตรงเกินไปจะไปเป็นอย่างอาณานิคมเจ้าอาณานิคมประเทศยุโรปที่มาล่าอาณานิคมแล้วก็ใช้เงินนะครับหรือว่าทำเพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยควรไหมก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัว
0: ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเท่าเขาก็ได้
1: ใช่ครับทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านเสนอหนทางที่สาม
0: ประนีประนอมที่สุด
1: วิธีเหมาะอันต้องมาในอนาคตหมายความว่าต้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมาประสานกันหมายความว่าในอดีตเนี่ยนะครับเวลาสร้างนครวัดเนี่ยไม่ได้เห็นคนว่าเป็นคนไม่ได้เห็นคนว่ามีอิสรภาพเห็นคนเป็นจับแค่แรงงานเท่านั้นในขณะที
0: ่
1: โลกสมัยใหม่ก็มองคนเป็นแค่ทรัพยากร
0: ซื้อได้
1: ซื้อได้ใช่ไหมฮะทำยังไงดีที่ไทยเราจะไม่เดินไปในทางสุดตรงทั้งสองทางนี่ก็เป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนานะแต่ว่าแอพพลายเอามาใช้
0: แล้วก็เป็นวิธีคิดที่ณตอนนั้นไม่มีใครคิดด้วยนะฮะผมจึงบอกว่าเป็นวิธีคิดที่ล้ำหน้าก้าวหน้าอยู่พอสมควร
1: สิ่งที่นี่คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเวลาที่อ่านงานของครูเทพคือว่าผมคิดว่าคนที่จะอ่านงานของครูเทพเนี่ยต้องมีอายุสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: ต้อง
0: ผ่านประสบการณ์
1: ต้องผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของโลกพอสมควรแล้วจะเข้าใจความคิดของท่านคืออ่านเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจเต็มร้อยนะต้องอาจจะอายุมากกว่านี้กลับมาอ่านอีกก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นอีก
0: งั้นผมชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องของไม่ใช่ดีกว่าไปอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าทุกเรื่องของครูเทพดีหมดเลยอ่ะผมชวนไปพูดในไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของความเป็นกวีนิพนธ์ของท่านจะเห็นว่าฉันทลักษณ์ที่ท่านใช้ในการประพันธ์ผลงานของท่านอ่ะมันหลากหลายเหลือเกินมันมีทั้งโครงมีทั้งร่ายมีทั้งกลอน
1: โครงก็ไม่ใช่โครงธรรมดาฮะโครงดันอย่างเงี้ย
0: คือพอมีครบแบบนั้นอ่ะอาจารย์อันนี้ผมถามแบบไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องของอสรศาสตร์เท่าอาจารย์จะสามารถทำอะไรประมาณนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะยุคสมัยเป็นความนิยมเป็นการถูกปลูกสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือเป็นความพิเศษของท่านครับ
1: ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับจริงๆอยากจะพูดอยู่พอดีนะครับก็คือว่าถ้าเราอ่านบทผลงานของท่านนะไม่ว่าเป็นร้อยแก้วร้อยกรองเราจะเห็นทั้งลักษณะของรูปแบบงานที่เป็นสมัยใหม
0: ่
1: นะครับรูปแบบงานสมัยใหม่ก็คืออย่างเช่นบทความที่เป็นร้อยแก้วนะครับอย่างที่ผมเคยอ่านก็คือท่านพูดถึงอะไรล่ะการปลงศพแบบสมัยใหม่อ่ะนะครับก็คือบอกว่า ท่านพูดถึงการจัดการศพการจัดการงานศพนะฮะท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่ก่อนตะไรมาเนี่ยการทำงานศพมันสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นแนวคิดสมัยใหม่มากเมื่อร้อยปีที่แล้วนะบอกว่าไม่ควรที่จะเสียเวลาและเสียแรงงานเสียทรัพย์ไปมากมายกับการจัดการศพอะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
0: ถึงบอกว่าท่านกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำ
1: มากเลยฮะแล้วก็อีกที่พูดถึงโครงกลอนของครูเทพเนี่ยที่อาจารย์กวงมุนบอกว่าโอ้

0: มี
1: รูป
0: แ
1: บบ
0: ความสัมพันธ์หลากหลายเนี่ยอันนี้ถามว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของท่านไหมหรือว่าเป็น
1: คนยุคนั้นเขาต้องได้กันแบบนี้
0: คนสมัยนั้นเขาต้องเป็นอย่างนั้นครับ
1: uh-huh.
0: คือการแต่งหนังสือได้เนี่ยต้องแต่งเป็นร้อยกรอง
1: uh-huh.
0: แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับครูเทพก็คือว่าท่านน่าจะเป็นคนแรกๆมั้งฮะหรือว่าเป็นคนที่ไม่กี่คนน่ะที่ใช้ฉันทลักษณ์รูปแบบความประพันธ์เหล่านี้ในการแต่งเพื่อนำเสนอความคิด
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่นักเรียนวรรณคดีจะรู้จักกันดีเวลาที่เราพูดถึงจุดเปลี่ยนแปลงของกวีนิพนธ์ไทยนะครับจากเดิมที่นิยมแต่งเป็นวรรณคดีเรื่องยาวๆกลายเป็นเรื่องสั้นๆมากขึ้นแล้วก็งานของครูเทพในโครงกลอนของครูเทพเนี่ยเป็นจุดสำคัญของหัวเลี้ยวหัวต่อของรอยต่อของความที่เปลี่ยนจากวรรณคดีแบบโบราณมาเป็นวรรณกรรมกว
1: ี
0: นิพนธ์สมัยใหม่ก็คือเป็น poems of idea เป็นร้อยกรองที่นำเสนอความคิด
1: ครับ
0: นั่นคือเหตุผลว่ามีนักวิชาการหลายท่านอย่างเช่นอาจารย์ชมัยพรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจารย์ชนธิราเรียกท่านว่าอัตถกวีนะครับเราอาจจะเคยได้ยินในธรรมเนียมเดิมเราจะเรียกจินตกวีแบ่งเป็นหลายพวกเนาะอย่างเช่นเป็นจินตกวีสุตตกวีปฏิภาณกวีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างครูเทพเนี่ยเป็นกวีที่ได้รับยกย่องให้เป็นอัตถกวีอัตถะก็คือเนื้อหาหรือความหมาย
1: จริง
0: จริงจัง
1: ข้อมูล
0: ฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าอ่านงานอย่างเช่นเจ้าพระยาศรีสุนทรโมหันน้อยจารยังกูอะไรเงี้ยท่านก็จะแต่งทุกเรื่องเลยเป็นร้อยกรองหมดแต่งตำราก็แต่งเป็นร้อยกรอง
1: ครับ
0: คือการแต่งหนังสือเป็นร้อยกรองเนี่ยมันแสดงให้เห็นความสามารถ
1: ครับ
0: ของทางอักษรศาสตร์ของความเป็นผู้เรียนภาษาไทยคนที่เรียนภาษาไทยได้ดีจนถึงขั้นหนึ่งต้องสามารถแต่งโครงฉันท์กับกลอนได้
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอย่างเงี้ยนะครับท่านก็แต่งร้อยกรองได้อย่างวิเศษมากๆเลยอย่างครูเทพเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่านสามารถเอาเนื้อหาเรื่องราวที่มันอย่างที่เราคุยกันมา2ครั้งเนี่ยที่มันลึกซึ้งนะฮะที่มันมีความรอบด้านเกี่ยวกับทางสังคมเนี่ยบรรจุลงไปในโครงฉันท์กับกลอนได้เนี่ยนะฮะก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่ากลอนของโครงกลอนของครูเทพเนี่ยไม่ได้อ่านเน้นเอาความไพเราะเน้นอ่านเอาเนื้อหาสาระนะครับแล้วจะเห็นว่าท่านเนี่ยประดิษฐ์ใช่ไหมครับถ้อยคำหรือสร้างถ้อยคำที่มันฟังแล้วมีความลึกซึ้ง
1: ตรงไปที่จุด
0: ใช่ครับอย่างเช่นเศรษฐสงครามนะครับพันเจริญอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่ามาตราวัดราคาคนอย่างเงี้ยมันมีความลึกซึ้งเวลาที่เราคิดนะฮะแล้วสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของโครงกลอนของครูเทพก็คือว่าท่านจะมีเชิงอัดแทบจะทุกบทเลยนะครับมีเชิงอัดหมายความว่า
1: พอ
0: ท
1: ่าน
0: เ
1: ขีย
0: นใช่พอท่านเขียนมาถึงคำนี้ท่านก็จะมีเชิงอัดเชิงอัดเช่นเชิงอัดอธิบายว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะครับหรือบางทีเนี่ยคำของท่านเนี่ยท่านเอามาจากแนวคิดต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าท่านใช้คำไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลานั้นเนี่ยคำไทยยังไม่มีคำสำหรับคำต่างประเทศคำนั้นเช่นยังมันมีบางมันมีที่หนึ่งนะครับท่านใช้คำว่า
1: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าที่เมื่อสักครู่เราคุยกันก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าท่านได้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนที่อังกฤษอยู่ประมาณ2-3 ปีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านยังได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นท่านยังได้มีเดินทางไปที่อินเดียไปที่อเมริกาต่างๆแล้ว
0: ไม่ใช่อเมริกาพูดผิดท่านที่อินเดียและญี่ปุ่น
1: ครับท่านเก็บข้อมูลหมดเลยนะด
0: ้
1: วยความที่เป็นครูเป็นนักวิชาการท่านเก็บข้อมูลหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านจะได้คลังคำของท่านเนี่ยมันก็จะมีหลากหลาย
0: ใช่ครับนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก่อนจะกลับมาที่การใช้คำของท่านนะฮะที่อาจารย์กมลพูดเนี่ยก็คือว่าท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูงานหลายที
1: ่
0: นะครับก็คือตอนนั้นพูดง่ายๆที่ท่านเสด็จญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือรัชกาลที่6ท่านกลับจากศึกษาประเทศอังกฤษนะฮะแล้วท่านประทับเรือไปอีกทางนึงท่านไปแวะสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วเจ้าพระยาธรรมสังฆมณฑีตอนนั้นน่ะก็ไปรับเสด็จที่ญี่ปุ่นเพื่อจะไปดูงานการศึกษาด้วยกันเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญในทางการศึกษามากๆเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันในยุครัชกาลที่5ด้วยกันเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากลับมาที่งานของครูเทพเนี่ยที่บอกว่าการใช้คำของท่านนี่น่าสนใจอย่างเช่น

0: เนในบทที่ชื่อว่ามาตราวัดราคาคนเนี่ยท่านจบด้วยคำว่าผู้พนอเงิน
1: พนอ
0: พนอพนอพนอเงินก็คือเงินตราใช่ไหมฮะ
1: คือคนที่ที่
0: ชอบเงิน
1: ถือเงินเป็นพระเจ้าอย่างเง
0: ี้ยทราบไหมฮะว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร
1: ไม่ทราบครับ
0: capitalist ครับ
1: โอ้พอแปลกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันดู
0: เข้าใจไหมฮะก็คือมันผู้พนอเงินหมายความว่าโอ้คนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้
1: า
0: ก็คือว่า
1: ดูแรงขึ้นมาทันที
0: ใช่ก็คือว่าในบทนี้จริงๆก็คือว่าคนสมัยท่านพูดถึงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นมีความเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับมีความเชื่อเรื่องเทพ
1: ครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างพระเจ้าจักรพรรดิอะไรถึงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดได
1: ้ครับ
0: คนยุคต่อมาในยุคของท่านเนี่ยก็เป็นแคปิตอลิสต์หมายความว่าเห็นบูชาเงินเป็นพระเจ้าเห็นว่าเงินสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเองก็ไม่ได้อยากเห็นประเทศสยามพัฒนาคนไปในทางที่เห็นเงินเป็นพระเจ้า
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือท่านถึงบอกว่าวิธีเหมาะอันต้องมาในอนาคตไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าสุดโต่งโหเห็นคนไม่ใช่คนนะฮะใช้อำนาจกดขี่คนกันขนาดนั้นหรือว่าในอีกทางนึงก็สุดโต่งไปเป็นพวกที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าไม่สนใจความเป็นคนอีกเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็มองว่าการศึกษาต้องไม่สร้างให้เกิดความสุดตรงทั้งสองทางนี้นั่นเอง
1: งั้นตอนที่ผมบอกอาจารย์ไปว่าเวลาอ่านข้อความของท่านเวลาดูเรื่องของความแนวความคิดของท่านแม้ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็ตามแต่มันออกแนวเพื่อชีวิตเนี่ยเพราะว่าในยุคหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เรียกกันว่าเพื่อชีวิตนี่ก็คือเรื่องของความเป็นอรรถกวีที่ว่านี่จริงๆเลยคือมองเรื่องความเป็นจริงของสังคมแล้วนำออกมาตีแผ่อะไรต่างๆนานากัน
0: ก็คิดว่าเป็นที่มาของบทกวีที่เราให้เกิดสำนึกทางสังคม
1: ใช่เป็นแบบนั้นเลยจริง
0: ๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นพลเมืองเนี่ยอยากจะมีความสามารถหรือว่าความรู้หรือว่าการที่จะเสียสละที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: มีเป็นความสำนึกร่วมกันของคนในเวลานั้นนะครับ
1: ใช่ครับผมเห็นอาจารย์ทำท่าเหมือนกับว่าจะเปิดหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกแต่ไม่ไหว
0: แล้วครับหมดเวลา
1: แล้วครับก็คงจะถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อท้ายตอนที่แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปหาแหล่งข้อมูลต่างๆอ่านเพิ่มเติมกันได้วันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเราเท่านี้ครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านี้หมดเวลาของไทยศึกษาแล้วพระสมเด็จน่ากลับมาพบกันใหม่กับโกมุตคงแค่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการอัดเทปนะครับแต่เพิ่งจะมาอัดตอนประมาณช่วงบ่ายนี้เองเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีธุระด่วนทางบ้านต้องไปนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องราวเหมือนเดิมครับที่มาคุยกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และน่าสนใจนะครับเอาเรื่องเล็กๆก่อนนิดนึงแต่ผมว่าน่าสนใจค่อนข้างต้องด่วนเหมือนกันก็คือสกุตชี่นะครับนะรู้จักกันไหมเอ่ยท่านผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าท่านมีลูกหลานที่บ้านเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยแน่ๆพวกเหมือนกับของเล่นนะครับแต่ว่าเป็นนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆแล้วก็เอามาจับมาบีบเนี่ยครับฉะนั้นอย่างของที่บ้านก็เคยมีของลูกสาวก็เคยซื้อไว้เหมือนกันก็เป็นพวกขนมปังนะทำหน้าตาเหมือนขนมปังแล้วก็น่ารักทีเดียวครับนะแล้วก็การจับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างคล้ายของจริงนะแต่ว่าเป็นรูปอื่นก็มีครับแม้เป็นโดนัทเป็นไอติมคือเป็นเหมือนกับของเล่นนิ่มๆอะครับประเด็นก็คือว่ามันก็จับแล้วมันก็เพลินดีนะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันก็ต้องระวังนะครับอย่างเช่นของตำรวจของสอบสวนกลางนะครับก็มาเตือนผู้ปกครองนะครับว่าเวลาสั่งซื้อสมมติพวกสกุตชี่นิ่มๆพวกเนี้ยนะครับมีในมุมของปัญหาก็มีตั้งแต่ว่าสั่งซื้อไปนะครับแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกนะครับอันนี้ก็โอเคยังพอได้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับหรือจริงๆไปซื้อตามร้านเอาต่อหน้าเลยน่าจะง่ายกว่าไปสั่งซื้อเนาะนะครับที่ที่เป็นประเด็นคือมันมีสินค้าแบบขายกันทั่วไปหมดเลยครับก็ต้องระวังว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับถ้ามันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบดูแลดีๆนะปกติของเด็กเล่นเนี่ยจริงๆมันต้องดูแลนะครับมันต้องมีได้เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะครับนะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยครับแล้วเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะมีพวกสารระเหยนะครับนะออกมาบางทีเอามาเล่นมันก็คงจะแค่นิ่มๆนะบางอันก็อาจจะมีกลิ่นด้วยแต่ว่ากลิ่นนั้นถูกต้องหรือเปล่ามันก็เป็นกลิ่นฉุนนะครับเป็นสารพวกที่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆนะมันก็อาจจะสูดดมเข้าไปนะครับก็จะมีอาการได้เขาบอกว่าสารพวกนี้จะทำให้คุณเวียนศีรษะนะครับระคายเคืองตาจมูกนะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้นะครับนะฉะนั้นก็เวลาซื้อเนี่ยก็ต้องดูหน่อยครับผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบสั่งซื้อทางออนไลน์ทางพวกช้อปปิ้งแพลตฟอร์มต่างๆที่เราได้ของมาถูกต้องจริงหรือเปล่านะเอาที่มันเป็นมีแพ็กเกจจิ้งห่อชัดเจนมีฉลากด้วยนะครับนะมีเครื่องหมายมาตรฐานด้วยนอกจากเรื่องของการซื้อมาให้มันถูกต้องนะครับไม่ว่าจะซื้อแล้วตรงปกหรือเปล่าหรือว่าซื้อแล้วมันก็มีมาตรฐานไหมนะครับการเล่นก็สำคัญครับนะบางทีเราบอกว่าถ้าตอนนี้ที่มันขับมาฮิตคือบางทีเป็นแค่วัยรุ่นนะครับนะไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะวัยรุ่นแต่ว่ามันสบายดีอ่ะจับแล้วนอกจากมันน่ารักนะวางตั้งโชว์ไว้ก็ได้จับแล้วนิ่มๆเหมือนบางคนชอบเป็นทรงแปลกๆทรงแท่งเนยเงี้ยผมก็เห็นขายดีนะแปลกดีเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวขนมปังนี่เห็นจะสุดละบอกว่าถ้าเกิดเอามาเล่นๆเนี่ยครับนั่นก็เป็นเด็กเล็กนะครับเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นขนมหรือเปล่านะบางทีที่ว่ามันรูปทรงมันเหมือนขนมเลยบางทีก็ทำเป็นมีกลิ่นหอมๆด้วยเด็กอาจจะเผลอกัดนะครับหรือว่ากลืนชิ้นที่กัดเข้าไปได้นะครับนะก็อันตรายแน่ๆครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักนะครับไปอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับผู้สูงอายุเขาก็เตือนเหมือนกันนะว่าอาจจะมีพังเผือได้เช่นกันแบบเดียวกันนะครับนะฉันก็ถ้าจะให้เล่นก็ต้องดูแลใกล้ชิดระหว่างเล่นนะมองอยู่ด้วยนะครับไม่พลาดสายตาไม่ได้นะครับเด็กๆนะหรือว่าก็อยู่ใกล้มือเราหน่อยนะครับอีกอย่างนึงคื

บางทีเล่นกันจนนานแล้วนะครับนะมันก็จะเริ่มไม่สะอาดครับนะจะเห็นว่าสกุชชี่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันดูนิ่มๆความจริงมันดูคล้ายๆโฟมแหละครับมันก็จะมีรูพุ่นเต็มหมดเลยงั้นโอกาสที่มันไปเปียกนะครับไปชื้นไปเลอะเทอะมาไม่ค่อยมีใครทำความสะอาดไปล้างไปอะไรก็ตามเนี่ยครับก็จะเกิดการสะสมได้ของแบคทีเรียหรือว่าพวกฝุ่นละอองนะครับนะก็จะเป็นที่สะสมเชื้อโรคได้บางทีก็อาจจะบางคนอาจจะแพ้ง่ายนะครับไปโดนก็อาจจะแพ้มากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยก็พอมันเริ่มดำๆนะครับหรือมันสกปรกหรือมันขาดเนี่ยก็ควรจะต้องไปทำความสะอาดบ้านนะครับนะก็ล้างครับล้างเหมือนกับใช้พวกน้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่เนี่ยล้างได้ต้องระวังลึกนิดดีๆนะเดี๋ยวมันกัดผิวของสกุชชี่เสียก็อันตรายนะครับแล้วก็พอล้างแล้วก็ต้องทิ้งให้แห้งนะครับนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันล้างยังไงก็ไม่สะอาดแล้วหรือว่าตากก็ไม่แห้งสักทีนะครับก็ทิ้งนะทำใจตัดสินใจทิ้งนะครับนะทีนี้ของเล่นโอเคสกุชชี่ยังค่อนข้างตรงไปตรงมานะมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะที่น่าห่วงครับเพราะว่าอันนี้ก็เคยเจอนะแล้วลูกสาวผมก็เคยได้มาจับฉลากมางานปีใหม่ได้มาด้วยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นทางอย.บ้างนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็แสดงความห่วงใยบ้างเช่นกันนะครับว่าเห็นสกุชชี่ขายนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแต่บางอันเนี่ยมันเป็นรุ่นที่มีกระบอกฉีดยามาให้ด้วยครับกระบอกฉีดยามันก็มีเข็มฉีดยาและเข็มจริงด้วยนะนะครับมันเข็มแหลมๆคมๆเลยก็บางทีมันเล็ดเหมือนกับถ้าฉีดเข้าไปสูบลมเข้าไปหรือสูบน้ำเข้าไปมันก็จะบวมแค่นี้เด็กก็เฮฮาแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ควรนะฮะไม่ควรจะมาขายนะเพราะอันตรายได้เด็กเล็กเนี่ยก็แน่นอนครับไม่ควรจะไปเล่นกับของมีคมพวกเข็มพวกอะไรเงี้ยแล้วเกิดเข็มโดนแทงกันแล้วไปจิ้มกันแล้วบางทีอุบัติเหตุก็ว่าไปอย่างนะก็ไม่ดีนะเอาไปเกิดไปแกล้งกันไปทิ่มกันยิ่งอันตรายอย่างฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่ควรจะซื้ออย่างเงี้ยให้ลูกหลานเล่นนะครับร้านค้าต่างๆนะก็เป็นไปได้ก็อย่าขายเลยครับนะหลีกเลี่ยงการขายของพวกนี้ด้วยนะครับมันก็ไม่ดีนะครับนะก็ยังไงก็ตามถ้าพบนะครับการจำหน่ายพวกของเล่นที่มีกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาพวกนี้ด้วยนะก็ยิ่งถ้าไม่มีฉลากไม่มีแหล่งที่ผลิตชัดเจนเนี่ยนะครับนะอันนี้แจ้งความได้นะครับนะแจ้งกับอย.เขาได้ครับเขามีสายด่วนอย.1556นะครับนะก็สามารถจะไปแจ้งเขาได้ว่าเจอของที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการช่วยกันคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะพวกเด็กแล้วก็บรรดาของเยาวชนของเรานะครับนะนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้แปลกดีครับเป็นเรื่องของการที่คนแพ้อาหารครับแต่ว่าแพ้ปลาทูทอดนะครับซึ่งคนก็เอ๊ะทำไมคนเราแพ้ปลาทูทอดแล้วเนี่ยแพ้รุนแรงจนแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับนะแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยซึ่งถ้าเอ๊ะคนเราถ้าเราแพ้อาหารทะเลก็ไม่น่ากินปลาทูทอดตั้งแต่แรกใช่ไหมและในเคสนี้ครับมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่เป็นแค่เขาแพ้อาหารทะเลนะครับแต่จะแพ้ปลาทูที่มีปัญหามีปลาทูที่อาจจะเก่าเก็บแล้วเกิดสารชื่อฮิสตามีนขึ้นครับคือไม่มีรายงานข่าวนะครับว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาก็ทำอาหารนะเขาก็เอาปลาทูทอดนะครับหนึ่งตัวกับข้าวเปล่าเขากินบอกว่าเด็ดอร่อยมากเลยกินหมดตัวเลยนะครับแต่พอกินเสร็จไม่นานเขาบอกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับนาฬิกาเขาซึ่งคงเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยครับมันเตือนว่าหัวใจเขาเต้นเร็วผิดปกติเลยนะครับตุ๊บๆๆขึ้นมาปกติคนเราหัวใจเต้น90ครั้งต่อนาทีนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าคุณร่างกายแข็งแรงอันนี้มันขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีมันแปลว่ามันเริ่มคล้ายๆเหมือนคนที่เราเริ่มออกกำลังกายนะเริ่มออกกำลังกายเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งมันจะขึ้นมาประมาณนี้เริ่มเหนื่อยนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าร้อนวูบๆนะครับที่หน้าที่ตัวนะครับหลังจากนั้นมีผื่นขึ้นอีกครับนะที่ตามลำตัวใบหน้ามีผื่นขึ้นมาอาจารย์ใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไม่มีแรงไม่ปกตินะครับในคนเราจะอยู่เป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่เลยนะครับนะดีในการเขาช่วยได้เยอะเลยเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยจาก120นะขึ้นมาเป็น135อันนี้ผิดปกติแน่ๆนะครับคนเราจะใจเต้นเร็วขนาดนั้น อยู่เฉยๆก็เป็นขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกทรมานเหมือนคนที่จมน้ำนะครับแล้วก็ตาก็เบลอนะครับบอกไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับนะก็มารู้ตัวก็คือว่าเขาเนี่ยถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาก็เล่าว่าเหมือนกับโอ้มีแพทย์พยาบาลอยู่เต็มตัวเลยแล้วก็สั่งทำนั่นทำนี่มีการเอาเครื่องวัดมาติดตามตัวมีการสั่งให้ฉีดยานะครับเขาไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยขึ้นมาที่143ครั้งต่อนาทีนะครับบอกแน่นหน้าอกมากแล้วนะหายใจไม่ออกแล้วในห้องฉุกเฉินนั่นครับแล้วเขาก็สลบไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงๆนะเขาก็กินข้าวเที่ยงใช่ไหมครับนะมา

อีกทีรู้ตัวก็คือเย็นแล้วครับแต่บอกว่าผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับนะคราวนี้รู้ตัวว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับลืมตาได้พูดได้มือไม่สั่นแล้วนะครับนะแล้วก็มีที่ปีผื่นเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดลงนะครับแต่เขารู้สึกเขายังใจเต้นเร็วอยู่แล้วเขาก็ให้ออกจากห้องฉุกเฉินได้นะครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังนะคุณหมอบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังอาการอีก48ชั่วโมงก็คืออีก2วันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดกลับขึ้นมาหรือเปล่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเธอน่าจะแพ้สารพิษในตัวของปลานะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกชื่อสารมาแต่ว่าเธอบอกเธอจำไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรนะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าปลาทะเลบางชนิดนะถ้าเก็บรักษาไม่ดีนะจะมีสารเคมีอันตรายออกมาจากปลาด้วยและสารเนี้ยเอาไปปรุงความร้อนนะมันก็ไม่สลายหายไปนะครับนะฉะนั้นต้องเฝ้าดูอาการเกิดสารเคมีมันยังเหลือในร่างกายแล้วก็จะเป็นซ้ำได้หรือเปล่านี่นะครับนะประเด็นคือสารอะไรนะครับสารอะไรที่อยู่ในปลาที่เขากินเข้าไปนะครับแน่นอนพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยครับว่าโอ้อีกแล้วแน่ๆต้องเป็นปลาแช่ฟอร์มาลีนไหมใส่สารกันบูดไหมมียาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับนะซึ่งในรายการข่าวก็ไม่ได้ระบุชัดว่าปลาเป็นสารอะไรใช่ไหมครับผมก็ถามพวกเพื่อนเป็นคุณหมอครับก็อย่างเช่นน่าจะรู้จักกันจ่าพิชิตนะครับนะคุณหมอวิทวัฒน์นะครับที่อยู่เป็นแอดมินเพจ Dharma Addict นะครับก็คุยกันว่ามันสารอะไรหรออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นการแพ้สารฮิสตามีนนะครับสารฮิสตามีนเนี่ยอาการออกมาตรงตามที่เขาบอกว่าเป็นเลยนะครับนะก็ถ้าใครสนใจลองไปอ่านในรายละเอียดในเพจของDharma Addict ก็น่าจะมีอธิบายเรื่องสารฮิสตามีนนะครับนะแต่ที่ผมก็หาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับว่าคือยังไงบ้างเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องอาการแพ้ของร่างกายเราเนี่ยครับอาการแพ้โดยเฉพาะแพ้อาหารหรือแพ้สารต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะครับถ้าใครเป็นขึ้นมานี่ต้องระวังตัวเองสุดๆจริงๆผมเคยมีเพื่อนแบบสมัยเรียนนะไปเหมือนกับไปทัวร์ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับหลายๆคนนะครับแล้วอยู่เพื่อนคนนี้ก็ป่วยขึ้นมาอาการนี้เลยครับอยู่ๆก็ผื่นขึ้นเต็มตัวนะครับหายใจไม่ออกอะไรต่างๆเนี่ยก็พบว่าอาหารที่พวกเราทำกันคงมีสักอย่างที่ทำให้เขาแพ้นะครับฉะนั้นอาการแพ้เนี่ยเรื่องใหญ่บางคนแพ้ปลาทะเลบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้ถั่วเหลืองก็มีนะครับที่เราชอบบอกว่าโรงเรียนนะอย่าไปบังคับเด็กนะถ้าเด็กเขาแพ้อาหารอะไรเนี่ยต้องทำใจนะว่าไม่ใช่ว่าต้องกินทุกอย่างให้หมดอะไรเงี้ยครับถ้าเขาแพ้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ถึงตายนะครับอาการแพ้คืออะไรนะครับอาการแพ้เนี่ยก็คือว่าเป็นอาการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเราเองเนี่ยครับเนี่ยทำปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าสู่ร่างกายสารพวกนี้เราเรียกรวมว่าอัลเลอร์เจนนะครับอัลเลอร์เจนก็คือสารก่อภูมิแพ้นะก็คือมันก็มาจากคำว่าแอนติเจนก็คือสารโปรตีนแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเลยแอนติเจนพอเข้ามาแล้วเกิดอาการแพ้เกิดอัลเลอร์จีเราก็เลยเรียกว่าอัลเลอร์เจนนะครับนะทีนี้พอมันเข้ามานะครับแล้วร่างกายเราเกิดการตอบสนองจากเจ้าสารตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับก็มีการปกติแล้วก็ต้องสั่งนะสั่งให้คุ้มกันร่างกายทำงานคุ้มกันก็จะมีพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีเซลล์นั่นเซลล์นี้นะครับช่วยกันต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามานะครับเช่นอาจจะสร้างสารเคมีอาจจะสร้างสารแอนติบอดีแอนติบอดีนี่ก็ช่วยในการทำลายพวกเซลล์เชื้อโรคได้และสารเคมีต่างๆสารเคมีตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเยอะก็คือชื่อว่าฮิสตามีนนี่แหละครับเนี่ยมันก็ออกมาจัดการกับพวกสารอัลเลอร์เจนที่ว่าได้ฉะนั้นนึกภาพอย่างพวกเราบางทีเราเป็นอะไรนะเป็นหวัดกันใช่ไหมเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเราสั่งยาคอเฟนิลามีนเคยกินไหมครับยาเม็ดเล็กๆที่บอกว่ายาแก้แพ้ไม่ใช่ว่าจะแพ้เพื่อใจชนะนะครับก็คือแก้อาการแพ้นี่แหละการภูมิแพ้นี่แหละครับนะเพราะมันเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนฉะนั้นพอปกติเราไม่สบายนะร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคก็ร่างกายหลั่งสารอิสตามีนมาสู้นะครับนะเราก็เป็นหวัดคัดจมูกแล้วเรากินยากลุ่มคอเฟ่เข้าไปเพื่อแอนตี้ฮิสตามีนนะไปลดอิสตามีนลงเราก็จะได้ไม่มีน้ำมูกไหลมากเกินไปนะครับนะโอเคอ่ะนี่บางคนเนี่ยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารอัลเลอร์เจนตัวนั้นๆมันแล้วแต่คนนะคนนั้นกับตัวนี้คนนี้กับตัวนั้นเนี่ยกับอาจจะว่องไวแล้วก็รุนแรงเกินไปครับนะก็เลยสร้างฮิสตามีนขึ้นมาเยอะเลยนะอาการที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นผลจากร่างกายเราเองนั่นแหละที่มันมีสารออกมาเยอะซึ่งก็มีอาการผื่นลมพิษขึ้นมาหน้าแดงๆหน้าบวมหลอดเลือดบวมหายใจไม่ออกนะครับซึ่งถ้าเป็นมากก็อาจจะถึงแก่ชีวิต
การแพ้ก็แต่คนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้อาหารทะเลแล้วก็อาหารทะเลก็มีหลายอย่างนะบางคนแพ้โปรตีนในปลาทะเลบางคนแพ้หอยแพ้กุ้งแพ้หมึกบางคนกุ้งเนี่ยกินเนื้อกุ้งได้แต่กินหัวกุ้งไม่ได้ก็มีมันโปรตีนมันเยอะไปหมดนะครับนะอย่างที่บ้านเนี่ยลูกสาวก็แพ้ไรฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปที่นอนมีไรฝุ่นก็ไม่ได้ก็จะแพ้นะครับนะมันก็ต้องอันนี้ต้องเป็นการที่ตรวจสอบกันฉะนั้นการแพ้สารอาหารโดยเฉพาะการที่มีฮิสตามีน

บายหนักมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนกันเลยโอ้แมลงพวกนี้มันฉีดฟอร์มาลีนแมลงพวกนี้มันฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่าซึ่งสารพวกนั้นน่ะมันมีผลเสียต่อร่างกายก็จริงแต่ว่าอาการของความป่วยอาการพิษเนี่ยมันต่างกันถ้ากินปุ๊บแป๊บเดียวไม่นานอาการออกมารุนแรงเลยอันนี้มักจะเป็นการแพ้จากร่างกายเราเองเนี่ยแหละครับนะทางอย.บอกว่ามีการเอาดักแด้หนอนไหมนะครับซึ่งคนก็เอาไปทอดกินกันเนาะเอามาเช็คบอกว่าพบฮิสตามินสูงมากสูงถึง875มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของมันนะครับนะก็ถือว่าต้องระวังนะครับสำหรับคนที่แพ้เฮสตามินง่ายแล้วก็บอกว่าประเด็นสำคัญคืออาหารต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนนะครับตัวโปรตีนในสารอาหารนั้นนะครับเช่นตะกั่วตัวที่ว่าแมลงทอดที่ว่านี่นะครับนะในโปรตีนเนี่ยมันมีกรดอะมิโนอยู่ตัวนึงชื่อว่าฮิสตีดีนนั่นแหละคือที่มาของฮิสตามีนนะครับแบคทีเรียไปเปลี่ยนกรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนธรรมดาเนี่ยที่ไม่อันตรายเนี่ยให้กลายเป็นฮิสตามีนแล้วพอมันเยอะๆๆเนื่องจากมันแบคทีเรียมันทำงานได้ก็แปลว่าอาหารมันต้องไม่ค่อยสดนะครับมันถึงจะทำงานได้ใครกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นคนที่ตอบสนองต่อฮิสตามีนรุนแรงก็จะเกิดอาการที่เป็นหนักแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับนะกลับมาที่ปลาทูของเราครับก็พบว่าในบรรดาสารอาหารหลายๆอย่างเนี่ยครับที่เรามีฮิสตามีนอยู่สูงเนี่ยกลุ่มปลากลุ่มเขาเรียกกลุ่มสคอมบรอยนะครับก็คือปลาทรงเนี้ยทรงปลาทูเอ้ยทรงปลาแมคคาเรลกับพวกแบบปลาซาบะนะครับปลาทูน่าตระกูลเนี้ยมันเป็นปลาที่อาจจะมีฮิสตามีนได้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดเก็บรักษาไม่ดีนะครับตัวจุลินทรีย์ก็สร้างสารฮิสตามีนจากเจ้ากรดอะมิโนฮิสตีดีนนั้นขึ้นมาได้นะครับนะฉะนั้นกลับมาคำสรุปของเรื่องนี้ครับบอกว่าเคสของคุณผู้หญิงคนนี้ที่แพ้ปลาทูทอดเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นเคสของการแพ้สารฮิสตามีนในเนื้อปลาซึ่งก็แปลว่าน่าจะอีกนะก็แปลว่าเนื้อปลาอันนั้นน่ะมีปัญหาแสดงว่าไม่สดเพียงพอเก็บไว้มาไม่ดีแล้วมันก็เริ่มทำให้เกิดการที่มีการอาจจะเริ่มของการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียจะเรียกว่าเน่าเสียนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันสร้างสารฮิสตามีนขึ้นแล้วเธอก็กินเข้าไปแล้วก็แพ้นะครับแต่จริงๆแล้วพวกอาหารกลุ่มปลาปลาทูอะไรพวกนี้ต้องสดนะครับต้องสดต้องใหม่ต้องสะอาดจะได้มั่นใจด้วยว่านอกจากมีคุณค่าทางอาหารแล้วไม่มีเชื้อโรคจุลินทรีย์ปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีฮิสตามีนมากเกินไปด้วยนะครับนะนี่เพื่อการคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือในอดีตก็เคยมีรายงานนะครับนะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดโทยามะนะครับเคยมีรายงานว่ามีการที่เด็กนักเรียนและครูบางคนนะครับเกิดอาการแพ้อาหารกันนะหลังจากกินข้าวกลางวันกันนะครับซึ่งคราวนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับบอกว่าเป็นกันหลายคนมากเลยอาการแพ้ก็อย่างที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้ก็บอกว่ามีผื่นขึ้นปากบวมคันนะครับนะปกติคนแพ้อาหารมันเป็นกันได้แล้วไม่ได้รุนแรงถึงเสียชีวิตนะในเคสคุณผู้หญิงที่เล่าไปแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะ เคสโชคร้ายจริงๆนะครับนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่โรงเรียนเดียวนะครับเกิดพร้อมกัน6โรงเรียนนะครับนะไม่ใช่เฉพาะคนละแล้วก็6โรงเรียนเนี่ยทั้งหมดที่เป็นคือ105รายนะครับนะมีที่ป่วยหนักๆเนี่ยครับถึง12คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับนะทางญี่ปุ่นเขาเลยต้องสอบสวนใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็พบว่าเหมือนเดิมนะครับเป็นผลจากเรื่องการมีฮิสตามีนในร่างกายนะครับนะแล้วก็พบว่าน่าจะเป็นผลจากปลาที่บริโภคกันในเขตนั้นนะครับซึ่งปลาตรงนั้นก็จะมีปลาชนิดแปลกๆนะปลาฟูกุรากิปลาบุริปลาฮามาจิอะไรเงี้ยใครดูหนังการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยๆจะคุ้นเคยชื่อพวกนี้นะก็คือปลาที่คนญี่ปุ่นเขารับประทานกันนะครับก็เกิดต้องเกิดปัญหาประมาณว่าปลาไม่สดอีกแน่ๆเลยนะครับอาจจะมีการขนส่งที่ทำให้ไม่เย็นเพียงพอนะครับมีการเน่าเสียเกิดขึ้นนะแล้วสารฮิสตามีนเนี่ยครับเป็นสารที่มันเกิดขึ้นได้ในกลุ่มปลาพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นสารที่ทนความร้อนสูงด้วยนะครับนะฉันเอาปลาทำอาหารแล้วก็นึกว่าทำอาหารสุกแล้วนี่นาไม่น่าเป็นอะไรก็เป็นได้นะครับนะก็อาหารทะเลนี่อาจจะไปปนเปื้อนถึงอาหารทะเลอื่นๆด้วยซ้ำก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะตัวมันเองฉะนั้นก็ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารที่สดนะครับแล้วก็ทำสุกนะถูกอยู่แล้วนะครับแต่อาหารเองก็ต้องเป็นอาหารที่สดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปลาพวกนี้นะปลาเนื้อดิบวางทิ้งๆไว้ข้างนอกนานๆก็อันตรายครับนะก็ควรจะต้องแช่แข็งเอาไว้นะครับนะโอเคอ่ะก็เป็นความรู้ในเรื่องนี้นะครับว่าการแพ้อาหารไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับและการแพ้อาหารที่มาจากฮิสตามีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกินคาดเหมือนกันว่ามันก็รุนแรงกว่าที่คิดนะครับนะโอเคทีนี้เรื่องน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรื่องประเด็นขึ้นมาใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วผมก็เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเรื่องของกุ้งกล้ามแดงครับกุ้งกล้ามแดงหรือว่าจริงๆเราจะเรียกว่ากุ้งเครฟิชนะครับ
แล้วถ้าจริงๆก่อนนั้นก็เป็นกุ้งเครฟิชสายพันธุ์

ออสเตรเลียด้วยนะครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามีรายงานครับมีรายงานว่ามีการพบเจ้ากุ้งเครฟิชเนี่ยที่บริเวณกวานพะเยานะครับนะกวานพะเยาก็คืออยู่ที่จังหวัดพะเยานั่นแหละนะครับนะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จนกระทั่งเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าได้มีโอกาสดูรูปที่ชาวประมงเข้าไปจับกันนะก็คือว่ามาเป็นถังเลยครับนะมาเป็นถังค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะไม่ใช่น้อยๆนะครับบอกว่าชาวประมงก็มีการรายงานขึ้นมาว่าจากที่ปกติเนี่ยถ้าไปกวนพะเยาเนี่ยครับก็อาจจะไปจับบรรดาพวกกุ้งฝอยนะครับปกติก็จะมีกุ้งฝอยที่เขาชอบนิยมเอามาทำอาหารกันที่กวนพะเยาเนี่ยพบว่ากุ้งฝอยเนี่ยนะครับที่ตั้งใจไปจับเนี่ยได้ไปมาลดลงเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่ากับจับไอ้เจ้ากุ้งเครฟิชหรือกุ้งกล้ามแดงนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้ถึงเฉลี่ยประมาณวันละ1กิโลกรัมครึ่งถึง2กิโลกรัมต่อวันตัวก็ไม่เล็กนะครับตัวนึงก็ประมาณ8นิ้วถึง12นิ้วก็เกือบฟุตเนี่ยนะครับไม่ใช่แล้วใครบอกว่าเคยเห็นเครฟิชเขาเลี้ยงในตู้ปลาตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่ตัวทอมือเลยนะครับนะและเยอะด้วยนะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาแต่ข่าวเล็กๆตอนแรกนะข่าวเล็กตอนแรกผมก็เอามาช่วยขยายครับว่าเอ้ยอันเนี้ยอันตรายนะอันตรายยังไงครับก็คือว่ากุ้งเครฟิชหรือกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างหนึ่งนะตัวมันไม่ใช่สัตว์น้ำดั้งเดิมของไทยแน่ๆครับแล้วก็มีงานชัดเจนนะครับจริงๆถ้าเทียบถ้าย้อนกลับไปคือหลายปีก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือว่าเริ่มจากโครงการหลวงนะครับเอามาลองทดลองเลี้ยงและแน่นอนก็คือว่าเพื่อจะได้ลองเป็นอาหารอันใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเลี้ยงในพื้นที่ปิดมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ใช่ไหมก็ต้องระวังโดมมีปัญหาวุ่นวายกับเรื่องของปลาหมอคางดำนั่นก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ใช่ไหมครับนะกุ้งกล้ามแดงกุ้งเครฟิชเนี่ยเขาจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ลุกลามด้วยหรืออินเวสซีฟเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับนั้นไม่ใช่มันอยู่เฉยๆนะมันก็พร้อมจะกินสิ่งมีชีวิตอื่นมันพร้อมจะแย่งทรัพยากรแย่งถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยนั้นในยุคแรกอาจจะเลี้ยงกันแค่ในพื้นที่ในแค่ของโครงการหลวงแล้วก็ต่อมาก็มีการส่งเสริมให้เริ่มมีการเลี้ยงแบบเพื่อเป็นการค้าในเชิงสัตว์สวยงามนะบอกว่ากล้ามมันสวยเล่นสีแดงสีส้มว่าไปแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้นตอนที่เขาเริ่มบอกว่าเอ้ยเลี้ยงส่งเสริมกันเลี้ยงในนาเลยในนาข้าวเนี่ยให้มันกำจัดสัตว์ศัตรูพืชในนาข้าวไปด้วยแล้วจับมากินด้วยตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าก็หลายปีก่อนแต่ผมก็เคยเอามาแย้งว่าตอนนั้นว่าระวังนะเดี๋ยวมันหลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะมันก็จะอันตรายแพร่ระบาดได้คนก็เถียงว่าไม่มีทางหรอกนะไม่หลุดไปแล้วมันน่ารักมันไม่อันตรายเลยครับทีเนี้ยที่พะเยาเนี่ยมันก็มาแล้วก็เห็นที่เกินคือว่าเยอะมากเลยนะครับนะก็น่าห่วงนะเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดลูกหลานใช่ไหมครับนั้นพฤติกรรมมันจะทำอะไรได้บ้างก็แน่นอนมันก็แย่งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำท้องถิ่นได้แต่อย่างกุ้งอาจจะกุ้งฝอยก็ตามกุ้งกล้ามกรามกุ้งเรียนต่างที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปแย่งที่อาศัยมันก็ต้องแย่งอาหารกินด้วยนะครับนะแล้วด้วยความที่มันก็เป็นชนิดลูกหลานดูกล้ามมันได้ครับมันก็จับอย่างอื่นกินได้เหมือนกันนะครับนะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรสัตว์น้ำในกวนพะเยาลดลงได้ฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าอย่าเพิ่งไปดีใจนะว่าโอ้โหตัวแหล่งน้ำเราอุดมสมบูรณ์จังเลยมันก็เลยมันมีอยู่อาศัยไม่ใช่ครับมันอาจจะกระจายแล้วก็ทำให้นิเวศวิทยาเดิมนะครับแหล่งอาหารเดิมเสียหายได้แล้วก็อาจจะมองถึงของอาการที่มันจะแพร่ระบาดไปที่อื่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะประเด็นคือก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตก็เคยมีคนเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนี่จริงๆได้แหละนะครับนะแล้วก็ประมาณช่วงปี2558 59ในตอนนั้นเขาก็เริ่มมีการเพาะเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงสัตว์สวยงามกันแต่ว่าพอหลังๆผ่านเนี่ยธุรกิจมันก็จะไม่ค่อยเป็นที่บูมเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าที่พะเยาเนี่ยไม่แค่ที่พะเยาที่เดียวนะครับก็เคยมีคนที่ลงทะเบียนนะครับว่าจะเลี้ยงเนี่ยนะครับถ้าจำเลขไม่ผิดก็400กว่าเจ้าปัจจุบันเหลือแค่เจ้าเดียวแล้วเลิกกันไปหมดครับคำถามคือที่เลิกกันไปเนี่ยกำจัดยังไงนะครับกำจัดยังไงเอาไปทำอาหารเอาไปทำลายหรือว่าทิ้งลงแหล่งน้ำงั้นแนวโน้มก็คือว่ามันต้องโดนทิ้งลงแหล่งน้ำจากใครส่วนใดหรือบริษัทไหนหรือร้านไหนก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้คือเฉพาะที่เขาลงทะเบียนนะคนไม่ลงทะเบียนอีกล่ะนะครับแล้วแหล่งน้ำอื่นล่ะมีรายงานบ้างหรือยังนะครับนะงั้นตอนนี้ก็คือที่น่าเป็นห่วงคือเราต้องกำจัดมันครับนะแม้ว่าจะเป็นกระบอกเสียงแตกก็ตามบางคนก็บอกว่าอู้ดีจังเลยได้แหล่งอาหารใหม่บางคนบอกอู้นี่แพงนะกิโลละ 2-300 บาทเนี่ยมันก็เนี่ยเดินทางมาซื้อกันเลยนะครับแต่มุมนึงก็บอกว่ามันก็ทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นได้นะครับกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันเก่งกว่ากุ้งกล้ามกรามเยอะนะครับนะกุ้งกล้ามกรามก็ที่เป็นสัตว์น้ำพื้นถิ่นของเราเนี่ยครับมัน

0: การจะเติบโตขึ้นมาได้มันค่อนข้างจะลำบากนะมันอยู่น้ำจืดก็จริงแต่มันต้องไปอาศัยน้ำกร่อยต้องมีการเดินทางข้ามน้ำมันจะเห็นว่าประชากรทางธรรมชาติเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเพราะแหล่งน้ำแล้วก็เสียหายกันสร้างสิ่งกีดขวางการสร้างเขื่อนต่างๆกุ้งก้ามกรามมันก็อพยพตามที่วงชีวิตมันไม่ได้นะครับแต่กุ้งกล้ามแดงเนี่ยอยู่ในน้ำจืดครับอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียเข้ามาแล้วมันก็จะสามารถอยู่ได้นานๆฉะนั้นถ้าพบว่ามันเกิดมีลูกมีหลานเพิ่มจำนวนประชากรมันก็ส่งผลกระทบได้ก็อาจจะต้องทำการวิจัยกันมากขึ้นนะครับในต่างประเทศในญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีรายงานเหมือนกันว่ามีการเอากุ้งกล้ามแดงจากหรือเคฟิสนะครับจากอเมริกาไปแล้วก็ไปทำลายพื้นที่หากินของเคฟิสประจำของญี่ปุ่นเขาเองก็เป็นประเด็นที่เขาต้องไปจัดการไล่เก็บไล่จับไล่ทำลายกันนะครับนะโอเคสายการประมาณนี้นะครับใครสนใจเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องปลาหมอคางดำสีดำนะซูเปอร์แบล็กอะไรเงี้ยครับถ้าจะอยากรู้รายละเอียดเนี่ยลองเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กผมนะครับที่เจษฎาเนรุวิพันธ์หรือที่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับก็จะมีเรื่องราวอธิบายไว้นะครับโอเคได้ประมาณครับหวังว่าสัปดาห์หน้าจะเจอกันที่เป็นรายการสดนะครับวันนี้ก็ได้แค่เป็นรายการเทปแต่ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระมาคุยกันได้เยอะนะครับเอาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
1: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ

0: ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ สุทธจิต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันนี้เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวก็ตอนนี้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวก็คือไม่เรียกว่าไม่ไปเที่ยวนะท่านผู้ฟังก็ต้องไปแสวงบุญก่อนแล้วหลังจากแสวงบุญก็ไปเที่ยวก็เลยบอกว่าไปแสวงบุญและไปเที่ยวอินเดียต้องพูดแบบนี้นะท่านผู้ฟังคราวที่แล้วที่เล่าให้ท่านผู้ฟังไปว่าเราได้เดินทางจากประเทศไทยแล้วนะไปถึงอินเดียก็ไปเสียเวลาตรวจวีซ่านานมากเลยแล้วก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกนิดนึงว่าอารมณ์ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยมากเลยอะระบบอินเดียเนี่ยมันช้ามากเลยท่านผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเราชินกับระบบของเราใช่ไหมเวลาที่เราจะออกจะเข้าประเทศไทยเนี่ยมันเร็วแล้วสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ดูหน้าใช่ไหมหรือว่าคือไม่ต้องมาใช้คนทำอะไรแล้วอะนะใช้เครื่องทำไปและในหลายประเทศที่เวลาเดินทางเนี่ยไม่ว่าตอนนี้ถ้าใครไปจีนอย่างเงี้ยตรวจวีซ่าก็จะเร็วมากไปเกาหลีนะท่านผู้ฟังก็เร็วเพราะเพิ่งไปมาเนี่ยแล้วก็ไปเวียดนามก็เร็วพอมาถึงอินเดียเนี่ยก็เป็นคนทำเนี่ยแล้วก็ช้าแล้วก็เขาจะปั๊มมือท่านผู้ฟังที่คราวที่แล้วเล่าแล้วก็อยากจะเล่าย้ำว่าไอ้การปั๊มมือเนี่ยไม่รู้ว่ามือคนมันไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมท่านผู้ฟังเพราะเวลาปั๊มมือเนี่ยเขาบอกว่าปั๊มนี่มันจะต้องเห็นลายนิ้วมือชัดถ้าลายนิ้วมือบางทีมันหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ติดนะมันก็จะไม่ชัดมันก็ไม่อ่านมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผ่านเครื่องหรือเป็นเครื่องไม่ดีก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังที่ตอนที่ตรวจวีซ่าเนี่ยเพราะแต่ละคนมันนานแล้วคนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมาช่วยจับมือเสร็จเอาพอได้เสร็จก็วิ่งไปที่เครื่องเอาเสร็จแล้วก็เสร็จทำเขียนต่ออีกคนนึงมาเอาไม่ได้ก็วิ่งลงมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันลำบากจังเลยอ่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เรามีกันเราไปกันทั้งหมดวันนั้นเราไปกันประมาณ40คนแล้วก็มีคนอื่นไปด้วยนะที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยมันใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นถ้าบ้านเราหรือว่าไปที่อื่นเนี่ยเราว่าไม่ถึงอ่ะแล้วก็ที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเพราะเราก็เสียสละว่ามาด้วยกันก็เอาไปก่อนแล้วกันเราก็รอสุดท้ายแล้วมันก็มี2ช่องพวกเรานี่อยู่กัน2ช่องก็มีประมาณ 3-4 ช่องเนี่ยเราก็ยืนอยู่ด้วยกันพวกเดียวกันเนี่ยก็เลยเหลืออยู่2คนเป็น2คนสุดท้ายเช็คเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าทั้ง2คนไม่ต้องปั๊มมือเอ้าเรายังหันมามองหน้ากันเพราะเขาไม่ปั๊มมือเราเลยเขาคงเหนื่อยเขาไม่รู้อย่างเงี้ยระบบมันก็แปลกใช่ไหมท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมบางคนจะเป็นจะตายกับปั๊มมือแต่พอถึงเราไม่ปั๊มเฉยเลยไม่ได้เอามือลงไปเลยนะท่านผู้ฟังเราส่งพาสปอร์ตเสร็จเขาก็เขียนเสร็จแล้วเข้าไปเลยแต่บางคนเนี่ยพอส่งพาสปอร์ตให้ปั๊บจะต้องมาปั๊มมือปั๊มไม่ได้ก็ออกมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมทุกคนมันไม่ทำอย่างเดียวกันล่ะใช่ไหมเราก็มาคุยกันแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังถึงเรื่องกระเป๋าหายนะก็ตื่นเต้นไปนะท่านผู้ฟังแล้วเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยนะท่านผู้ฟังจากสนามบินมาก็นานพอสมควรประมาณสักชั่วโมงกว่ากับประมาณ2ชั่วโมงอะรวมๆ2ชั่วโมงเนี่ยพอมาถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็เลยเช็คอินเสร็จโรงแรมก็จะเป็นจำไม่ผิดจะมี4ชั้นท่านผู้ฟังมีประมาณ80ห้องนะแล้วเขาก็จะเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่มากก็80ห้องนะท่านผู้ฟังก็ขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะเป็น2ข้างซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็เป็นห้องเรียงกันไป4ชั้นแต่ล็อบบี้เขาสวยท่านผู้ฟังเขาทำใหญ่แล้วก็เพดานเขาสูงอะพอเข้าไปแล้วไม่อึดอัดแต่ก็ใช้อินนานเหมือนกันนะของอินเดียเนี่ยเขาก็เช็คเขาก็รอเราอยู่ที่ล็อบบี้เนี่ยรอเช็คจนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็ขึ้นห้องไปแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปพักได้เลยนะให้เวลาพักประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ประมาณหกโมงเนี่ยให้ลงมารับประทานอาหารเย็นแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะไปที่สังเวชนียสถานก็คือที่พุทธคยาเราก็มีเวลาได้พักนิดหนึ่งเขาบอก ทีแรกเขาบอก6 โมงแล้วเขากลัวดึกไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็น5 โมงใช่ท่านผู้ฟังจำได้เขาบอกว่าตอนนั้นเราไปถึงประมาณสัก3 โมงกว่าๆน่ะคือไม่ถึง3 โมงครึ่งดีอ่ะเขาก็บอกขึ้นไปพักเลยและเดี๋ยวประมาณ5 โมงไม่ประมาณ5 โมงขอให้ลงมารับประทานอาหาร5 โมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ว6 โมงนิดๆเนี่ยเราก็จะออกไปเราก็ได้พักห้องนอนที่เราไปพักเนี่ยนะท่านผู้ฟังคือเขาบอกว่าเป็น5 ดาวอะโรงแรมเนี่ยแต่พอเราไปเรามองเนี่ยนะก็ประมาณ3 ดาวครึ่งเตียงเติงดีใช้ได้มีนอนกัน2 คนนะท่านผู้ฟังก็เป็นเตียงแยกแล้วก็มีอะไรๆให้ใช้ครบถ้วนอะนะเรื่องสบู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องน้ำใช้ได้คือเป็นโรงแรมค่อนข้างเก่าแล้วล่ะไม่ใหม่แต่สะอาดคือใช้ได้เลยแต่ไม่ใช่เป็น5ดาวแบบความหมายของเราแต่อินเดียเขาบอกเนี่ย5ดาวแหละก็สบายๆดีเราก็ขึ้นไปเราก็เตรียมชุดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไปเนี่ยเขาเดินทางเขาไม่ได้แต่งชุดขาวนะเขารู้ว่าเดินทางไม่ต้องแต่งชุดขาวแต่พอขึ้นไปห้องเนี่ยเขาจะบอกเขาจะไปเปลี่ยนชุดไอ้เราก็ไม่รู้เราก็แต่งชุดขาวไปเลยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังเราก็มานั่งดูเสื้อผ้าเราจำได้เลยท่านบอกว่ามันกี่วันเนี่ยเสื้อผ้าเราจะพอมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยนะเพราะมันต้องขาวหมดเลยต้อง8 วันอะไรแบบเนี้ยนะเราก็ดูเสร็จแล้วก็พักนิดนึงอาบน้ำหน่อยนึงเพราะมีเวลาจะได้สบายๆพอเดินทางมาแล้วเราก็นอนพักก็สบายๆดีท่านผู้ฟังเปิดแอร์เย็นดีแล้วก็อากาศถามว่าร้อนมั้ยก็ร้อนนิดๆแต่ไม่ร้อนมากแล้วพอสักประมาณ5โมงเราก็ลงมารับประทานอาหารข้างล่างท่านผู้ฟังอาหารเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นมื้อแรกที่มาอินเดียใช่ไหมท่านผู้ฟังตอนอาหารกลางวันเนี่ยเรากินบนเครื่องการบินไทยแล้วเรามาถึงที่เนี่ยเวลาเขาจะช้ากว่าเรานะกว่าจะกินกว่าจะอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารเย็นโอ้ยท่านผู้ฟังเขาบอกกันว่าคนไทยเนี่ยมาเยอะมามากเลยใช่ไหมแล้วโรงแรมเนี้ยก็มักจะใช้โรงแรมซ้ำๆเขาเลยมาสอนให้ทำอาหารไทยเพราะฉะนั้นเขาก็พูดมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วว่าไปเนี่ยนะจะมีอาหารไทยให้รับประทานส่วนใหญ่แต่บางโรงแรมอาจจะไม่มีนะแต่โรงแรมหลายแห่งที่ไปเนี่ยจะมีอาหารไทยเลยแล้วก็เป็นอาหารอินเดียก็ในมื้อแรกเราก็ลงกันไปท่านผู้ฟังจำได้เลยอาหารมีอะไรบ้าง1ไข่เจียวแล้วไข่เจียวเนี่ยนะบางโรงแรมทำใช้ได้เลยนะท่านผู้ฟังมันเป็นไข่เจียวแบบไทยๆอ่ะแต่บางโรงแรมเรารับประทานกันแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไข่เจียวแบบไทยอ่ะนะน่าจะสอนให้เหมือนไทยนิดนึงแล้วก็มีผัดผักรวมบรอกโคลีแล้วก็ผัดกะหล่ำปลีน้ำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาน่ะมีท่านผู้ฟังมีไก่ทอดนี่ก็ประมาณอินเดียไทยๆอ่ะนะไก่ทอดทุกวัฒนธรรมก็มีแต่อันนี้ของเราแน่นอนไก่ผัดใบกะเพราอันนี้ใช้ได้ก็มีกลิ่นกะเพราออกมาเลยแล้วก็มีหมี่ผัดหมี่เขาอร่อยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็ที่เขามีอยู่แทบจะทุกมื้อเลยนะท่านผู้ฟังก็คือมะเขือยาวชุบแป้งทอดและอร่อยบางโรงแรมอร่อยมากเลยมะเขือยาวชุบแป้งทอดเนี่ยแล้วก็มีแป้งโรตีแป้งโรตีนี่จะทอดก็เป็นน้ำมันนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นนันเนี่ยมันจะเป็นแป้งที่มันเอาไปอบมันก็จะมีน้ำมันเพราะฉะนั้นก็เลือกเอากินอยากจะเอาแป้งที่มีน้ำมันก็โรตีแป้งที่ไม่มีน้ำมันก็เป็นนันแต่ส่วนใหญ่เราชอบกินนันเพราะว่ามันแห้งๆมันไม่มันนะแล้วก็มีข้าวเขาเนี่ยท่านผู้ฟังเมล็ดเขาจะยาวมากเลยมันผอมๆนะแล้วมันก็ยาวมากเลยแต่มันอร่อยกินก็เหมือนข้าวไทยเนี่ยแต่ไม่หอมเหมือนข้าวหอมมะลิแต่รู้ว่ากินแล้วอ่ะคือข้าวโอเคใช้ได้เลยอันนี้ข้าวอินเดียจะยาวเลยทุกที่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยข้าวคนละพันกับเราแล้วก็มีแกงจืดอันนี้ก็เป็นแกงจืดแบบไทยๆนอกนั้นก็เป็นอาหารอินเดียท่านผู้ฟังก็จะเป็นมีนันมีแกงกะหรี่แบบอินเดียและที่สำคัญที่สุดเขามีคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังก็คือชาร้อนแบบอินเดียเขาจะมีเลยขอเขาก็จะมาให้ร้อนๆหอมเชียอร่อยเราก็รับประทานอาหารกันนะท่านผู้ฟังมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเรา6 โมงจะได้เดินทางไปพุทธคยาพอรับประทานอาหารกันเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มแลกเงินกันแหละตอนที่เราไปเนี่ยรูปีนึงมันประมาณ 3.10 รูปีเท่ากับ 3.4 บาทคือเขาถูกเราก็คิดเป็น10 รูปีใช่ไหมเราก็เลยบอกกันคิดกันง่ายๆนะถ้าจะซื้อของเนี่ยนะ

ถ้าบอกมาเป็นรูปีเนี่ยก็คือว่าเท่ากับ5บาท10รูปีเท่ากับ5บาทไปเลยแต่ที่จริงมันไม่ถึงมันประมาณ3บาท40ตังค์เนี่ยแต่คิดง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทุกคนพอจะซื้อของเนี่ยบอกรูปีมาปั๊บ10รูปีเท่ากับ5บาท20รูปีก็10บาทอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีเนี่ยที่จะเริ่มที่ทุกคนเข้าใจนะเขาก็บอกเราแล้วตอนแรกเงินมาเราก็เตรียมตัวท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปพุทธคยาแล้วเราจะเดินทางไปแล้วเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็แลกเงินแลกทองเสร็จเราก็มาฟังเพลงสักเพลงหนึ่งตอนนี้เราไปถึงอินเดียใช่ไหมท่านผู้ฟังว่าจะเอาเพลงอะไรท่านผู้ฟังฟังดีแล้วก็ยังไม่เป็นเกี่ยวกับศาสนานะเล่ามาตอนนี้ไปพักลงแล้วเลยนึกถึงเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังเพลงนี้เพราะดีนะเป็นเพลงเก่ามากเลยคือชื่อเพลงวอนลมฝากรักคนแรกที่ร้องเนี่ยก็คือบุพภาสายชนบุพภาสายชนขับร้องเอาไว้ในปีประมาณ2511อะไรแถวนั้นนะแล้วก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงแปลงนะมาจากเพลงอินเดียซื่อไซโยนาระสนุไซโยนาระมันไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นเพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องของคนอินเดียไปญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยแล้วเพลงเนี้ยแต่กลิ่นอายมันยังเป็นอินเดียนะท่านผู้ฟังแล้วก็ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Love in Tokyo คือเป็นภาพยนตร์อินเดียที่ไปพูดเรื่องราวเล่าเรื่องราวในโตเกียวแล้วก็ชื่อเพลงไซโยนาระไซโยนาระคนไทยก็เลยเอามาแปลงให้เป็นเพลงวอนลมฝากรักซึ่งคนที่แปลงเพลงออกมาเนี่ยก็คือแต่งทั้งเนื้อร้องทำนองที่จริงทำนองไปเอาเข้ามานะก็คือสุรินทร์ภาคสิริแล้วก็คนที่เรียบเรียงสำหรับในวันนี้ไม่ได้เอาบุพภาสายชนร้องนะท่านผู้ฟังเอานักร้องใหม่มาร้องในปี2565คนที่เรียบเรียงคือปิยวัฒน์หมื่นสนิทแล้วคนที่ร้องก็คือณัฐพงษ์หยางหลังพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าบอกว่าอนัสทุกคนจะรู้จักขอเชิญฟังวอนลมฝากรัก

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังเพราะดีนะเพลงณัฐพงษ์หยางหลังเนี่ยหรืออนัสเนี่ยเขาร้องในปี65เนี่ยซึ่งวอลลุ่มฝากรักเนี่ยมันเป็นเพลงเก่ามากเลยบุพผาสายชนร้องเอาไว้ในตั้งปี2511นะแล้วมันเขาก็กลับมาร้องกันบ่อยๆนะแต่พอในปี2565ณัฐพงษ์เอามาร้องเนี่ยทุกคนติดใจมากเลยเขาเป็นชาวอิสลามเป็นคนใต้นะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสำเนียงเขาอะไรเขาเนี่ยมันแค่มันเป็นทางแขกเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นแขกภาคแขกตัวออกกลางใช่ไหมอันนี้มันแขกอินเดียแต่มันก็เป็นแขกเหมือนกันเขาร้องได้ไพเราะมากเลยท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเราก็เรียบร้อยแลกเงินแลกทองกันรอเวลาพอถึงเวลาสักประมาณ6โมงเขาก็เชิญขึ้นรถแหมเราก็เดินไปขึ้นรถท่านผู้ฟังบางคนไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะคนมาขายผ้าแขกมาขายผ้าทวง 4-5 เจ้ารอกันอยู่นอกโรงแรมนะเขาไม่เข้าโรงแรมออกมานอกโรงแรมปั๊บจะขึ้นรถเนี่ยอยู่ในบริเวณโรงแรมเนี่ยนะเขาก็มาขายเลยคือห้ามเข้าไปในตัวโรงแรมโอ้โหจะเอาผ้าอะไรดูมันสวยมากท่านผู้ฟังเท่านั้นเท่านี้คนเขาก็เลยแนะนำคนเขาไปบอกอย่าเพิ่งซื้อนะวันนี้วันแรกเราอยู่ที่นี่2คืนใจเย็นๆดูไว้ก่อนผืนไหนถูกใจพรุ่งนี้ขากลับแล้วซื้อจะได้ลดราคาอีกทุกคนก็เลยดูแล้วก็ไม่ซื้อใช่ไหมแต่จะขึ้นรถได้เนี่ยเขาอยู่กันตรงประตูขึ้นรถเลยอ่ะเขาไม่ขึ้นนะเขาจะให้ซื้ออะไรเงี้ยเราก็ขึ้นรถแล้วเราก็นั่งรถไปสักครู่ใหญ่ๆสัก20นาทีอ่ะคือรถก็ค่อนข้างติดเพราะตอนนี้มันมีงานนะท่านผู้ฟังเขาก็ไปจอดอยู่แล้วเขาบอกก็ต้องจำนะที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะเขาไม่สามารถจะจอดได้ใกล้กว่านี้เพราะตอนนี้มีงานเขาจะจอดได้แค่นี้แล้วต้องเดินไปซึ่งก็ไม่ไกลมากแล้วจากจุดนี้แต่ก็ต้องเดินแต่ถ้าไม่มีงานเนี่ยจะจอดใกล้กว่านี้อ่ะเราก็ลงแล้วเราก็ค่อยๆเดินกันไปแล้วก็บอกช่วยกันจำทางนะเพราะเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราก็จะได้กลับมาทางนี้นะเราก็เดินไปพักหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ท่านผู้ฟังตอนนี้6โมงเนี่ยนะตอนออกมาเนี่ยขึ้นรถอะอากาศมันก็เริ่มเย็นนะพอ20นาทีผ่านไปแล้วเริ่มเดินสักครู่เนี่ยอากาศเย็นมากเลยท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็พูดกันแล้วว่าอย่าลืมนะต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตมานะไม่ได้นะเพราะว่าพอเย็นแล้วมันจะหนาวนิดนึงมันหนาวจริงๆมันไม่หนาวท่านผู้ฟังมันเย็นๆจริงๆก็เดินกันมาจนถึงพุทธคยาโอ้เมื่อ30ปีไปเนี่ยท่านผู้ฟังจำได้เลยว่ามันเข้าไปแล้วเอากล้องก็ไปถ่ายอะไรได้ตอนนี้ไม่ห้ามหมดเลยโทรศัพท์ห้ามเอาเข้าไปถ้าจับได้เขาจะบอกว่าเขาไม่ให้ฝากเขาด้วยนะเขาให้เราเดินไปกลับไปที่รถเขาไม่รับฝากเขาก็เลยบอกเลยไกด์เนี่ยบอกว่า

ไปนะขอร้องเพราะเดี๋ยวจับได้แล้วมันจะยุ่งไกลมาถึงไกลไกลก็ต้องพาเราเข้าไปใช่ไหมทุกคนก็เลยต้องฝากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนี่ยไว้ที่รถก็จะมีคนรถดูให้แล้วเราก็เดินเข้ามาเพราะฉะนั้นไปพุทธคยาตอนนี้จะไม่สามารถจะถ่ายรูปได้เลยจำได้ว่าสมัยก่อนไป30ปีเนี่ยเราเดินถ่ายได้เลยตอนนี้ไม่ห้ามเอาเข้าหมดเลยก็เดินบะบะแม่อยากได้รูปจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะชมาท่านผู้ฟังในขณะที่เดินเข้าไปอ่ะก็ปรากฏว่าก่อนจะถึงเจดีย์พุทธคยาเนี่ยมีถ่ายรูปร้อยหนึ่งเอ้ยเราถ่ายเลยเขาก็ให้เรายืนตรงนี้แล้วก็เห็นพุทธคยานะซึ่งเป็นพระเจดีย์เนี่ยชัดเจนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยให้เดินกลับมาเอาที่นี่แต่ต้องจ่ายเงินก่อนนะก็จ่ายไปแล้วเราก็เข้าไปหูท่านผู้ฟังพิธีใหญ่โตมากเขาเป็นการจัดงานที่เรียกว่าพิธีสาธยายพระไตรปิฎกมหาสมยสูตรซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟัง 20th International Tripitaka Chanting ก็คือว่าจะมาสวดมนต์กันนะพูดง่ายๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะจัดมาแล้วเป็นระดับนานาชาตินะเขาจะให้คนที่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดแต่ต้องมาจัดที่พุทธคยานะแล้วก็เวียนกันไปเขาบอกปีนี้อินเดียเนี่ยบังเอิญก็ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ไทยเขาขอร้องให้ไทยเนี่ยไปช่วยไทยช่วยเยอะมากท่านผู้ฟังคือเขาเล่าให้ฟังนะว่าเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยไทยเขาไปช่วยเยอะดอกไม้อะไรเงี้ยไทยช่วยมากเลยก็ถือว่าเราก็เป็นประเทศน้านับศาสนาพุทธและอินเดียก็เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนายินดีช่วยหรือเพราะเขาไปข้างในเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยทำเยอะมากนะงานเนี่ยเพราะว่าอินเดียขอให้ช่วยก็เดินเข้าไปนะท่านผู้ฟังเขาจัดงานเนี่ยเป็นที่นั่งสวดเยอะมากเลยส่วนหนึ่งก็เป็นของพระสงฆ์นั่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของคารวาสนั่งเราก็เขาก็เตรียมที่แล้วเราก็เดินเข้าไปนั่งใกล้ๆพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์นี้ก็เป็นพระสงฆ์ไทยแล้วก็มีที่ว่างตรงนั้นจะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยทั้งนั้นเขาบอกว่าแค่ว่ามันเหมือนแบ่งกันนะว่าไทยมาอยู่แถวนี้อินเดียก็ไปอยู่ตรงนั้นชาติอื่นที่บกทิเบตก็จะมีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตรงนั้นอุ้ยคนแต่งขาวหมดเลยท่านผู้ฟังแล้วเขาสวดกันไปนานเราก็ไปนั่งสวดกับเขาเนี่ยซึ่งเขาก็สวดยาวบทหนึ่งจบก็สวดต่อเรานั่งอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่านะท่านผู้ฟังแล้วก็บอกว่าอ่ะถึงเวลากลับเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะต้องมามีกิจกรรมอะไรอีกนะแต่เขายังสวดไม่จบคือมันจะเขาพักอย่างเงี้ยก็ตอนพักเราก็กลับเลยแล้วก็ก่อนกลับนี่เขาก็ให้เราเนี่ยไปไหว้พุทธคยาลงมาไหว้เจดีย์พุทธคยาแล้วก็กลับมาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวเล่าข่าวหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังก่อนจะจากกันในวันนี้ท่านผู้ฟังฟังเพลงเราไปสวดมนต์ที่พุทธคยาใช่ไหมก็นึกถึงเพลงดั่งดอกไม้บานเป็นบทเพลงสวดภาวนาเพื่อการทำสมาธิคำร้องทำนองแต่งโดยทวีศักดิ์อุชุกตานนท์โดยได้รับแรงบันดาลใจเผยแผ่อย่างกว้างขวางผ่านเสถียรธรรมสถานโดยแม่ชีสันสนีผู้ล่วงลับไปแล้วนะท่านผู้ฟังในเนื้อหาเขาเนี่ยเขาพูดว่าเขาต้องการจะเอาการนั่งสมาธิเนี่ยไปสัมพันธ์กับธรรมชาติเช่นลมหายใจเข้าออกก็เหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆบานขึ้นมาสดชื่นเบิกบานภูเขาใหญ่กว้างมันเป็นเนื้อร้องที่มีอยู่ในเพลงนะท่านผู้ฟังก็ดังความมั่นคงหนักแน่นคนเราต้องมั่นคงหนักแน่นจะทำสมาธิก็ต้องมั่นคงหนักแน่นสายน้ำฉ่ำเย็นดังความเย็นใจไหลลื่นปรับตัวเข้ากับอุปสรรคเนี่ยเขาคิดว่าเป็นธรรมะว่าคนเราต้องทำตัวยังไงสุดท้ายก็คือนภาอากาศอันบางเบากว้างใหญ่ดังความอิสระไร้ขอบเขตของจิตใจโอ้ก็มีความหมายมากเลยท่านผู้ฟังลองฟังดูดังดอกไม้บานและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอ plus ทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอ plus สื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: ทำงานเหนื่อยเนาะทำงาน
3: เครียดเนาะ
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
4: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
5: ตะวันจะค่ำลง
6: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
7: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราพบกันวันนี้28มิถุนายนท่านผู้ฟังคะรายการนี้ก็ไม่ลืมวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาหรอกนะคะหลายคนเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็จัดการจัดกิจกรรมนะคะฉลองวันสุนทรภู่นะคะคนไทยเนี่ยก็รู้จักสุนทรภู่แทบทุกคนไม่มีใครเลยไม่รู้จักนะคะแต่เพียงแต่ว่าความรู้ในเรื่องสุนทรภู่เนี่ยรู้สึกว่าจะค่อยๆจางลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วปีนี้เนี่ยท่านฝั่งทราบไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปีพุทธศักราช2519เนี่ยถ้าสุนทรภู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะท่านจะอายุ240ปีนะคะโอสุนทรภู่เนี่ยก็คงจะไม่ต้องเล่าให้ฟังหรอกนะคะเพราะว่าเด็กๆในหลายโรงเรียนก็คงจะทราบแล้วคุณครูก็พากันเล่าเรื่องสุนทรภู่เรียนต่างๆก็มีกิจกรรมนะคะเรื่องพระอภัยมณีบ้างละนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะไม่เล่าเรื่องนิราศต่างๆนะคะถ้าทุกคนอ่านนิราศต่างๆแล้วนะคะของสุนทรภู่เนี่ยก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าท่านเนี่ยเป็นนักนิเวศวิทยาตัวยงค่ะเคยเอามาเล่าในรายการเนี่ยหลายปีมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยมันเป็นวันที่5มิถุนายนนะคะแต่ว่าวันสุนทรภู่เนี่ยมันเป็นวันที่26มิถุนายนนะคะนิทานต่างๆนิราศต่างๆวรรณคดีต่างๆเนี่ยถ้าเจาะอ่านแล้วเนี่ยนะคะล้วนแล้วจะพูด ระบบนิเวศวิทยานะฮะอย่างเก่งกล้าสามารถนะคะเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครแล้วที่จะบันทึกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่ากับสุนทรภู่นะคะถ้าไม่เชื่อลองไปอ่านดูนะคะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบ้างก็ได้แต่วันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวรรณคดีของสุนทรภู่ที่ยิ่งใหญ่มากสักเรื่องหนึ่งก่อนดีไหมคะจริงๆแล้วจะพูดได้อีกทั้งปีนั่นแหละเรื่องสุนทรภู่เนี่ยท่านผู้ฟังรู้จักเรื่องขุนช้างขุนแผนใช่ไหมคะของสุนทรภู่เพราะขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีผู้บอกว่าเป็นวรรณกรรมที่งามกว่าเพชรคมกว่าดาบเป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งนะคะใครน่าเป็นคนพูดความนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมที่คุณครูภาษาไทยเนี่ยนะเหตุผลสำคัญเนี่ยที่ครูภาษาไทยทั่วราชอาณาจักรเนี่ยก็ควรจะสนใจแล้วก็ซาบซึ้งกับวรรณกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยท่านฟังคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลทางความคิดความรู้ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันวรรณกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนสภาพชีวิตอันเป็นวิถีไทยสะท้อนให้เห็นลักษณะความเป็นไทยอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องมือบ่งชี้ให้คนไทยทั้งชาติตระหนักดีว่าเหตุใดชาติไทยจึงดำรงอยู่ยั่งยืนรักษาความเป็นไทยมาได้ยืนยงนับเกือบพันปีก็เพราะบรรพบุรุษของไทยเนี่ยอุทิศตนสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองให้เจริญทุกด้านนะคะ

ไม่ว่าจะทั้งเกษตรกรรมศิลปวัฒนธรรมการปกครองและอื่นๆนอกจากนั้นเนี่ยในสังคมระหว่างประเทศในโลกวรรณกรรมก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้คนในโลกในชาติต่างๆที่มีความเป็นอยู่มีการปกครองมีความคิดอ่านแตกต่างกันได้ทำความเข้าใจกันโดยผ่านวรรณกรรมซึ่งความเข้าใจดีต่อกันก็จะนำไปสู่ความสงบสุขหรือสันติภาพในโลกอันเป็นสิ่งพึงประสงค์ค่ะแต่นี้ที่จั่วหัวไว้บอกว่าใครหน้าที่มันพูดว่าขุนช้างขุนแผนคือวรรณกรรมที่งามกว่าเพชรคมกว่าดาบแล้วก็เป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งจะเฉลยนะคะว่าคนที่กล่าวความดังกล่าวนี่ก็คือคุณกฤษณาอโศกสินศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยโค้ดมาจากคำกล่าวของท่านกฤษณาอโศกสินนะคะท่านก็เป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราท่านหนึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะท่านเอ่ยไว้ไงรู้ไหมคะบอกว่าท่านเคยไปกล่าวสุนทรพจน์เป็นสุนทรพจน์ของกฤษณาอโศกสินกล่าวเมื่อวันรับรางวัลวรรณกรรมซีไรท์เมื่อพุทธศักราช2525นะคะท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ค่ะนานนับพันปีมาแล้วโลกได้เป็นเจ้าของอาภรณ์อันล้ำค่าชิ้นหนึ่งชนทุกชาติทุกเผ่าทุกระดับการปกครองต่างมีอาภรณ์ชิ้นนี้เป็นของคู่แผ่นดินเมื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ที่แตกต่างกันทั้งภาษาวัฒนธรรมและแนวคิดเป็นสิ่งจำเป็นต่างก็ใช้อาภรณ์สำคัญของตนเป็นบรรณาการหยิบยื่นแลกเปลี่ยนความซาบซึ้งชื่นชมแก่กันและกันนับแต่บรรพกาลสืบมาจนปัจจุบันอาภรณ์งานชิ้นนั้นมีชื่อว่าวรรณกรรมภาษาและอักษรก็คือเครื่องประดับอันวิจิตรของชาวโลกได้รับการจิรนายตกแต่งให้แพรวเป็นลำดับมามนุษย์จับมือกันด้วยน้ำใจปรองดองสมานฉันท์ส่วนหนึ่งเพราะมีวรรณกรรมเป็นเครื่องร้อยรัดประกายวรรณกรรมอันเรืองรองได้ชัยชนะต่อทุกสิ่งมาแล้วนับไม่ถ้วนเมื่อโลกร้อนระอุด้วยไฟสงครามและความขัดแย้งวรรณกรรมเป็นสิ่งเดียวที่ยังเหลือสำหรับปลอบโยนช่วยเล้าโลมดวงใจอันเร่าร้อนให้เย็นลงเมื่อน้ำใจมนุษย์เยือกเย็นสิ่งที่ตามมาย่อมบริสุทธิ์สุขุมเพิ่มพูนคุณค่าน้อมนำชีวิตทั้งมวลให้ดำรงคงมั่นอยู่ในสุนทรียภาพและสันติสุขชั่วกาลนานนะคะและท่านก็จบท้ายว่าวรรณกรรมจึงงามกว่าเพชรคมกว่าดาบเป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งของชาวโลกนะคะทีนี้ในบทความของคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจอดีตอธิบดีกรมศิลปากรแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าวรรณกรรมเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือวรรณกรรมบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนของไทยนี่แหละก็เป็นวรรณกรรมที่มีคุณสมบัติอันกล่าวได้ว่างามกว่าเพชรคมกว่าดาบและเป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งค่ะนี่เหตุผลว่าอ้าวเราไปตีขลุมเองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มันมีเหตุผลนะคะว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังคะเขียนขึ้นด้วยรูปแบบกลอนเสภาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีนในรัชสมัยเช่นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สุนทรภู่ครูแจ้งรวมทั้งพระองค์เองซึ่งล้วนเป็นกวีฝีปากเอกทั้งสิ้นร่วมกันแต่งขึ้นนะคะวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ตัดสินให้วรรณคดีกลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ย
็นยอด

ของกลอนสุภาพประทับตราพระคเนศเป็นเครื่องหมายการยกย่องคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ไหมคะนะคะท่านนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าว่าในคดีสโมสรเนี่ยตัดสินเรื่องอะไรบ้างที่เป็นยอดของวรรณคดีนะคะก็คือยอดของวรรณคดีที่วรรณคดีสโมสรตัดสินเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะคะเช่นลิลิตพระหล่อสมัยอยุธยาถือเป็นยอดลิลิตสมุทรโคตรคำฉันของพระมหาราชครูสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยุธยาและกรมพระปรมานุชิชินรสกรุงเทพเป็นยอดคำฉันนะคะแล้วกาบมหาชาติคำเทศเป็นยอดกาบละครบทอีเหนาวรรณกรรมและอีเหนาวเป็นยอดกลอนบทละครรำเรื่องหัวใจนักรบของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นยอดกลอนละครพูดความเรียงสามก๊กของเจ้าพญาพระคลังหนเป็นยอดความเรียงแล้วก็พระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นยอดความเรียงอธิบายและก็ตัดสินว่าขุนช้างขุนแผนเป็นยอดของกลอนสุภาพนะคะอันนี้คงชัดเจนดังนั้นเนี่ยขุนช้างขุนแผนนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่สมแล้วที่เป็นวรรณกรรมที่งามกว่าเพชรคมกว่าดาบเป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งครับทีนี้ถามว่ากฎเกณฑ์ของคุณสมบัติของวรรณคดีที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงนะนะคะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าก้อนที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นหนังสือดีแน่นอนเป็นหนังสือดีก็หมายถึงอะไรหมายถึงสมควรที่สาธารณชนจะอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์คือไม่เป็นเรื่องทุพาสิทธิ์หรือเป็นเรื่องชักจูงความคิดของผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็นแก่นสารหรือจะชวนให้คิดวุ่นวายไปในทางการเมืองอันจะเป็นเครื่องรำคาญแก่สังคมบ้านเมืองรำคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่างที่สองเป็นหนังสือที่แต่งดีคือใช้วิธีเรียบเรียงอย่างไรก็ตามแต่ต้องให้เป็นภาษาไทยที่ดีถูกต้องตามเยี่ยงอย่างที่ใช้ในโบราณกาลหรือปัจจุบันกาลคือไม่ใช้ภาษาที่เรียนภาษาต่างประเทศหรือผูกประโยคตามแบบภาษาต่างประเทศเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่นขนบประเพณีสภาพสังคมไทยในอดีตคติธรรมในการดำรงชีวิตเป็นต้นนะคะทีนี้ตามหลักวิชาการด้านวรรณคดีนะคะครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนมาว่าหนังสือที่นับว่าแต่งดีนั้นเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอันวิเศษหลายประการนะคะคำว่าคุณสมบัติอันวิเศษมีอะไรบ้างล่ะแน่นอนอ่านแล้วก็ต้องมีอารมณ์สะเทือนใจนะที่เรียกว่า emotion มีอารมณ์สะเทือนใจคือสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับตัวอักษรที่แสดงบทบาทของตัวละครและไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเศร้าโศกร่ำห่มร้องไห้แต่ไม่ใช่แต่อ่านแล้วสะเทือนใจนักนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคติหรือสิ่งที่ผู้อ่านสามารถนำไปให้เป็นประโยชน์ได้จะเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตหรือเรื่องโบราณเพื่อให้เปรียบเทียบกับปัจจุบันหรือคติธรรมต่างที่วรรณคดีเรื่องนั้นได้สอนแสดงออกมามีคุณค่ายึดถือได้นะแล้วคุณสมบัติอริเศษข้อ3ก็คือว่ามีความรู้หรือเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์อ้างอิงได้นะคะเช่นในเรื่องอีเหนาวมีเรื่องการสร้างพระเมรุงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในการสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ก็ได้มีการศึกษาเรื่องการสร้างพระเมรุมาจากบทละครเรื่องอีเหนาตอนสร้างเมรุเมืองหมันหยามาประกอบเป็นความรู้ทางนี้นะคะก็เพราะอีเหนาเนี่ยแต่งขึ้นในพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจุฑาภรณภาลัยของกรุงรัตนโกสินทร์

มีรายละเอียดการสร้างการจัดงานพระเมรุปรากฏอยู่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะของเมรุและการจัดงานหรือความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพก็มีเรื่องเสาชิงช้าวัดพระแก้วหลักเมืองนะคะแต่นี้เราก็ไม่ได้พูด

0: นะทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ตรวจสอบวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถี่ถ้วนและจึงลงความเห็นนะคะว่าอย่างไรและการที่วรรณคดีเรื่องใดผ่านการวิจารณ์ของนักปราชญ์มาแล้วย่อมเป็นเครื่องรับประกันคุณค่าได้เป็นอย่างดีนะและอีกประการหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะวรรณคดีเรื่องนี้ก็ได้ผ่านมติมหาชนมาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เป็นต้นมาได้มีผู้อ่านติชมคดีเรื่องนี้มาแล้วนับหลายล้านคนในสมัยโบราณเมื่อยังไม่มีวิชาวรรณคดีวิจารณ์การวิจารณ์ด้วยปากเปล่าพูดต่อๆกันหรือแสดงการยกย่องโดยวิธีอื่นๆเช่นนำไปเล่นแสดงเป็นละครนำไปขับเสภาถวายพระเจ้าแผ่นดินนำไปร้องขับเสภาเล่นในหมู่มหาชนนำไปเล่าเป็นนิทานนะแล้วก็อีกหลายอย่างทีเดียวนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของมหาชนในคดีเรื่องนี้เป็นอย่างดียิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะจบไปวันนี้นะคะก็จะขอเน้นว่าในสมัยหลังมาเนี่ยเมื่อมีการศึกษาวรรณคดีกันตามหลักวิชาตามแบบสากลแล้วเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ได้รับความสนใจจากวงการศึกษานำวรรณคดีเรื่องนี้เข้ามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเกือบทุกระดับสมัยก่อนมีขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามให้นักเรียนมัธยมเรียนในคณะครุศาสตร์อักษรศาสตร์ระดับปริญญาตรีก็กำหนดให้ขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งก็จะต้องอ่านให้ตลอดเพื่อศึกษาหาคุณค่าในลักษณะต่างๆที่ปรากฏในวรรณคดีนะคะแล้วก็แม้ในหลักสูตรระดับสูงทางการศึกษาวรรณคดีก็มีการกำหนดให้ศึกษาคุณค่าของในคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก็มีนักศึกษาจำนวนมากได้ทำวิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาระดับปริญญาโทเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะทั้งปริญญาโททั้งปริญญาเอกทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากในหลักสูตรการศึกษาตามระบบที่มีการศึกษาเรื่องวรรณคดีขุนช้างขุนแผนแล้วนักปราชญ์และนักวรรณคดีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ยังนิยมสนใจศึกษาและเผยแพร่คุณค่าของคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนครที่เรารู้จักกันว่าในตำราณเมืองใต้นะคะขุนวิจิตรมาตราที่นาปกากาญจนกพันธ์นะคะอาจารย์สุพรบุญนาคนะคะก็นำมาวิเคราะห์นะคะไปเขียนเป็นเรื่องสมบัติกวีออกกระจายเสียงแสดงความชื่นชมมากมายนะคะครั้งหน้าต่อเรื่องนี้อีกสักตอนนะคะวันนี้รายการพระนักศึกษาพัฒนาประเทศลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทัศน์พัฒนาศึกษากับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุบลวรรณหงวิทยากรค่ะคุณผู้ฟังคะในฐานะคนเป็นครูและเป็นคนทำงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ดิฉันนั่งดูข่าวแล้วใจห่อเหี่ยวมากเลยค่ะโดยเฉพาะข่าวใหญ่ระดับมหากาพย์นะคะใช่เลยค่ะดิฉันกำลังพูดถึงข่าวทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กลายเป็นข่าวดังสะพัดที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 4,500 ล้านบาทมีการสลับคำตอบคนทำข้อสอบได้ศูนย์แต่คนทิ้งดิ่งทั้งหลายเหล่านี้กลับได้คะแนนแล้วก็ได้ตำแหน่งนั้นด้วยและซ้ำร้ายที่ก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งผ่านฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องการโกงสอบครูผู้ช่วยมาเมื่อไม่นานมานี้คำถามที่น่าคิดในฐานะนักพัฒนาศึกษาคือเกิดอะไรขึ้นกับระบบการคัดเลือกคนเข้าไปพัฒนาประเทศหรือการศึกษาของเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วหรือยังเราสามารถที่จะสร้างชาติบนฐานความสุจริตกันได้ไหมวันนี้เรามาถอดรหัสเรื่องนี้กันค่ะถ้าเรามองมิติของการทุจริตการสอบในปัจจุบันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กนักเรียนแอบจดโพยเข้าห้องสอบเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่มันขยับไปสู่อาชญากรรมข้ามเครือข่ายเลยทีเดียวมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบทุนสถาบันกวดวิชาสีเทาเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือกันพฤติการกลโกงในปัจจุบันก้าว

0: ทำไปมากค่ะมีการใช้เทคโนโลยีเช่นสมาร์ทกลาสที่เป็นแว่นตาติดกล้องรูเข็มแอบถ่ายข้อสอบหรือว่าส่งสัญญาณผ่านไมโครชิปขนาดจิ๋วที่ฝังในหูหรือบางทีติดกระดุมที่มีแว่นไปด้วยนะคะล่าสุดอย่างคดีอบต.ที่ผ่านมานี้คือหนักขนาดว่าเข้าไปแฮ็กและแก้ไขระบบคะแนนในคอมพิวเตอร์หลังสอบเสร็จด้วยค่ะแน่นอนค่ะวิธีการจัดสอบที่เราต้องเผชิญกับความทุจริตเนี่ยทั้งโลกใบนี้เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสร้างเรียกว่าสงครามเทคโนโลยีเกิดขึ้นเลยนะคะเช่นในต่างประเทศเก้าเข่าของจีนหรือซูนึงของเกาหลีใต้เขายกระดับความปลอดภัยขนาดสแกนใบหน้าตรวจจับโลหะไปถึงเรียกว่าส้นนุ่งเสื้อในก็ต้องตรวจจับเลยนะคะห้ามใส่แว่นตาเข้าห้องสอบโดยไม่ตรวจบางประเทศถึงขนาดว่าชัตดาวน์อินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณมือถือทั้งเมืองเพื่อไม่ให้มีใครใช้สัญญาณส่งสัญญาณเข้าไปในห้องสอบนะคะหรือเรามีการใช้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะให้สอบในคอมพิวเตอร์เรียกว่าสุ่มข้อสอบแบบชุดต่อชุดเรียกว่า adaptive testing คนนั่งข้างกันก็ไม่ได้ข้อสอบข้อเดียวกันเพื่อป้องกันการลอกเราลงทุนเม็ดเงินมหาศาลค่ะไปกับเทคโนโลยีเหล่านี้แต่เราได้ความใสสะอาดจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากิเลสและความต้องการเอาตัวรอดของมนุษย์ยังทำงานเทคโนโลยีที่ฉลาดที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อความโลภของมนุษย์อยู่ดีค่ะมนุษย์ก็จะพยายามหาช่องว่างสร้างเทคโนโลยีที่ฉลาดกว่ามาเจาะระบบเราก็ติดตามไม่ทันนะคะระบบคอมพิวเตอร์ปลอดภัย 100% ยังไงแต่ถ้าคนถือรหัสผ่านหรือผู้คุมระบบมีการทุจริตซะเองเทคโนโลยีที่เราลงทุนกันไปไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยก็จะกลายเป็นเศษเหล็กทันทีแล้วถามว่าทำไมคนยอมจ่ายเงิน 500,000 800,000 เพื่อโกงเข้าสอบข้าราชการครูหรือข้าราชการท้องถิ่นทั้งๆที่เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายในมุมมองของการศึกษาเพื่อการพัฒนาเรามองว่ามันเป็นโรคระบาดทางความคิดที่ผู้คนเนี่ยมองเรื่องผลลัพธ์สำคัญกว่าวิธีการความมั่นคงส่วนตัวเนี่ยสำคัญกว่าความถูกต้องส่วนรวมซึ่งอันนี้มันเป็นชุดความคิดที่มันประหลาดมากและมันทำลายสังคมมากนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยดิฉันเลยคิดว่าเราต้องพยายามหาวิธีว่าโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะสร้างสำนึกสุจริตได้หรือเปล่านะคะแทนที่เราจะมาใช้กฎหมายเทคโนโลยีมาควบคุมจากภายนอกเราต้องสร้างจิตสำนึกที่ควบคุมจากภายในหรือสร้างจิตวิญญาณความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนตั้งแต่เล็กๆนะคะการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกสุจริตไม่ใช่ให้นักเรียนมานั่งท่องจำค่านิยมความสุจริตหรือว่ามาท่องมอตโต้การโกงเป็นสิ่งไม่ดีอะไรคงอย่างนั้นคงไม่ได้ผลค่ะแต่ในทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยเราเลยมองว่าเราต้องจัดกระบวนการที่เป็นลักษณะ active learning นะคะแล้วก็เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองผ่าน3แนวทางอันที่1เราต้องปรับกระบวนทัศน์ค่ะหรือเราเรียกว่า paradigm shift เราต้องจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านสถานการณ์จำลองในชีวิตจริงว่าเมื่อไหร่ที่เขาหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองมันกำลังเบียดเบียนสิทธิ์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาหวงสิทธิ์ของตัวเองเขาก็จะต้องรักษาสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยอันที่สองนะคะอาจจะต้องสร้างความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตเราจะต้องมีการสร้างการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาชวนคิดชวนคุยถกเถียงในห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆได้วิเคราะห์ว่าคนโกงไม่ใช่คนเก่งแต่เขาคือคนที่ทำลายระบบและเป็นคนที่น่ารังเกียจผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนๆแนวทางที่3นะคะคือเราต้องสร้างรูปแบบนะคะในการที่จะสร้างความพอเพียงนะคะเพื่อต้านทุจริตค่ะเราต้องรู้จักสร้างความพอประมาณการมีเหตุผลและมีจิตใจสาธารณะให้ผู้เรียนตระหนักว่าความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจต้องมาจากความสามารถและความเพียรของตัวเองเท่านั้นถ้าห้องเรียนของเราสามารถสร้างเด็กที่ยอมรับกับความผิดหวังดีกว่าการสมหวังด้วยการโกงนั่นแหละค่ะคือความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริงคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีป้องกันการโกงสอบซื้อได้ด้วยเงินค่ะเราจะซื้อเท่าไหร่เพื่อมาสร้างเทคโนโลยีการป้องกันการสอบก็ทำได้แต่สปิริตความซื่อสัตย์สุจริต ซื้อไม่ได้ด้วยเงินแล้วไม่มีนวัตกรรมไหนสร้างได้นอกจากการบ่มเพาะเด็กของเราผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เขาไตร่ตรองได้ด้วยตนเองนะคะที่จะให้เขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สามารถเอื้อความรับผิดชอบแล้วก็สิทธิ์ที่จะคำนึงถึงผู้คนอื่นไปด้วยที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการมนุษย์นะคะการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่เริ่มต้นที่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือระบบราชการที่ใหญ่โตค่ะแต่ต้องเริ่มต้นที่ความซื่อตรงความซื่อสัตย์ในใจของพวกเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเริ่มต้นที่ตัวเราและส่งต่อสู่ห้องเรียนของลูกหลานและที่สำคัญคือในครอบครัวของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
2: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนกันและกัน
1: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
3: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราก็ได้โอกาสพิเศษดีๆค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพแก้วโมราเจริญนะคะอาจารย์มาจากอาจารย์ประจำ

0: ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬานะคะแล้วก็เป็นอนุกรรมการ AI ด้านวิศวกรรมโยธากับทางวิศวกรรมมาตรฐานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็ยังคงเป็นอนุกรรมการวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหารด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่น่าสนใจมากๆเลยคืออาจารย์เป็นผู้จัดการโครงการของวิกิพีเดียประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับทาง
1: เราใช้กันมา25 ปีแล้ว
0: จริงค่ะคือน่าสนใจในที่นี้หมายความว่าไม่เคยตัวเองไม่เคยมีส่วนร่วมในการที่เฮ้ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนจัดการแต่เราได้เรียนรู้ข้อมูลจากตรงนี้เราเป็นยุคพวกเราอะนะคะ
1: ใช่
0: ได้เรียนรู้มาเยอะนะคะก็สวัสดีอาจารย์นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เราจะมาเริ่มพูดคุยกันเรื่อง AI แล้วก็อาจจะตบท้ายตอนที่2กันด้วยเรื่องของวิกิพีเดียนะคะอาจารย์ว่าเราจะเริ่มกันตรงไหนดีคะในเรื่องของ AI
1: ครับก็สวัสดีอาจารย์ครับผมก็เรื่องของ AI นี่ผมว่าตอนนี้เริ่มกันทุกที่เลยเนาะนะครับตอนนี้คือทุกคนในประเทศเราก็ว่าได้ใครๆก็พูดถึงแต่ AI นะครับ
0: จริงค่ะ
1: ก็ผมว่าตอนนี้คือเราอยู่ในจุฬาเนาะงั้นเรามาเริ่มมาที่ AI ในจุฬากันก่อน
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับผมก็เริ่มต้นอย่างของผมก็คืออย่างที่อาจารย์แนะนำไปของผมอยู่วิศวกรรมโยธาครับอย่างงานวิจัยผมเนี่ยผมก็ใช้ AI ทำงานวิจัยนะครับแล้วก็ในจุฬาเราเองเนี่ยจริงๆจะบอกทั้งจุฬาเรามี AI เยอะมากนะครับก็มีแบบเรียกได้ว่ามีทุกอย่างซัพพอร์ตการทำงานการเรียนการสอนด้วย AI ค่อนข้างเยอะเลย
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: อาจารย์หมายถึง AI ที่แยกไปจากสิ่งที่เขาใช้ปกติแต่เฉพาะกับจุฬาเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรบ้างนะคะณขณะนี
1: ้ก็ตอนนี้อย่างที่เรามีตัวจีนี่จุฬาครับตัวจีนี่จุฬาที่คล้ายๆ ChatGPT คล้ายๆ Gemini นะครับแล้วก็อย่างของทางจุฬาเองก็จะมีตัว ai.jula.ac.th ที่เขาเป็นเหมือนผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะก็คือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้าน AI ทั้งมหาลัยเลยครับ
0: มีหน่วยงานแยกจากที่อาจารย์เป็นศูนย์ AI ด้วยอีกนะคะ
1: ครับก็คือเป็น AI หลักของจุฬาว่าได
0: ้
1: ครับผม
0: ทางอธิการแล้วก็ผู้บริหารเราซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะ
1: ซัพพอร์ตมากครับเราต้องขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านผู้ใหญ่เยอะมากเลย
0: จริงค่ะเพราะว่ามันช่วยให้งานเราเป็นยังไงบ้างคะคือถามจากมุมมองคนข้างนอกที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้าน AI มากนักแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้อะค่ะว่านอกจากเราถามเขาว่าเราอยากรู้วันนี้เราช่วยให้เขาคิดมันมีประเด็นไหนหรือว่าอะไรที่เขาทำกันหรือใช้กันอยู่ค่ะ
1: ครับผมคือถ้าพูดรวมๆนะครับณตอนนี้ครับผมว่า AI มันมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วมันมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเจอครับคือเราก็จะติดปัญหากันที่ว่าเอ๊ะเรามีซอฟต์แวร์ไหมเรามีฮาร์ดแวร์ไหมเรามีบุคลากรไห
0: ม
1: ครับแต่พอเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทุกอย่างมีหมดเลยซัพพอร์ตหมดเลยทุกอย่างนะครับอย่างเอาง่ายๆเรื่องซอฟต์แวร์เองครับอาจารย์
0: ค่ะอ
1: ย่างหลายๆคนเราก็จะใช้ตัวฟรีนะอาจจะถ้าเราไม่พูดถึงซอฟต์แวร์ชื่ออะไรเราก็ใช้ตัวฟรีกันนะครับแล้วทางมหาวิทยาลัยเราเองเราก็มีซัพพอร์ตมีตัวโปรให้ใช้ฟรีก็กลายเป็นว่าเราใช้ตัวโปรที่ดีกว่าตัวฟรีนะครับหรืออย่างตัวของ AI เราเองครับอย่างถ้าจะชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยอย่าง Gemini เนี่ยเรามี Gemini Enterprise ที่เราสามารถเข้าไปล็อกอินแล้วก็ขอใช้งานได้แต่ขอใช้งานเป็นวันต่อวันนะครับก็เรียกได้ว่าเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดีๆได้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทางมหาลัยเราซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะ
0: คร
1: ับแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะเจออบรมบ่อยมากแต่บอกว่าอยู่ที่นี่นี่คืออบรม AI กันเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับก็คือมีอบรม AI ด้านนู้นด้านนี้แล้วก็จะมีอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านก็เข้ามาพูดนะเช่น AI ทำด้านนี้ทำอย่างไรคือเรียกได้ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเข้าทุกงานได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะมีของ AI Hackathonที่มาอะไรเราจัดครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือทุกอย่างทุกสิ่งที่เป็น AI หมดเลยนะครับ
0: จริงมันมา
1: แล้วแล้วมันก็จะไปเร็วกว่านี้อีก
0: ค่ะแล้วถามไปเรื่องของการใช้งานได้ไหมคะว่า AI ที่อาจารย์เอามาใช้ให้ยกตัวอย่างเป็นในเชิงของวิชางานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาของอาจารย์แล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับก็อย่างตอนนี้ครับที่คณะเราครับทางของที่ภาคเราก็มองคือเรียกได้ว่าแบบบอกว่า AI มันมาแน
0: ่
1: นะครับ2 ปีก่อนแล้วก็เปิดเป็นวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกสำหรับเด็กนิสิตปี4เราครับสามารถมาลงเลือกเป็นวิชา AI สำหรับงานก่อสร้างได
0: ้
1: นะครับก็เป็นวิชาที่เปิดมาก็ เรียกได้ว่าคนลงเยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆนิสิตเราก็อยากรู้ว่าทำยังไงนะครับก็เราก็เปิดมาแต่เราก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับคือพื้นฐาน AI เนี่ยมันไม่ใช่แบบ ChatGPT ไม่ใช่ Gemini ไม่ใช่ Claude ละคือเราก็จะลงตั้งแต่แบบทำพวก fundamental ครับอย่าง machine learning คืออะไรทำงานอย่างไรแล้วเราก็จะไปดูถึงว่าเราสร้าง AI กันแบบไหนนะครับทำ computer vision เนี่ยทำแบบไหนนะครับทำ natural language processing ทำ NLP นะทำแบบไหนคือสอนตั้งแต่ basic จนถึงว่าเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับซึ่งสอนมาแต่เราจะไม่ได้สอนลึกเท่าของคอมพิวเตอร์
0: ค่ะเมื่อเราคุยกันก่อนหน้านี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วที่เราใช้กันอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี้ย ChatGPT Gemini เราเรียกมันว่า Generative AI
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นแบบ Advanced มากๆอาจารย์ช่วยแยกได้ไหมคะก่อนที่จะมาถึง Generative AI เมื่อตะกี้ได้ยินคำที่อาจารย์พูดแล้วมี Machine Learning กับ Computer Vision อาจารย์ช่วยแยกคำเล็กๆให้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางท่านอาจจะใหม่แล้วก็ตัวเองด้วยนะคะในมุมว่ามันคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจาก Generative AI อย่างไรค่ะ
1: ครับผมก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยพอทุกคนพูดถึง AI เราจะนึกถึง generative AI กลายเป็นศัพท์คือถ้าเราพูด AI
0: ไปทับศัพท์ไปแล้ว
1: ครับซึ่งไอตัว AI ภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4สาขา4 discipline ละกัน
0: คร
1: ับก็คือ AI ที่มันมาช่วยคิดแทนมนุษย์อ่ะครับเราจะเรียกเป็นพวกแบบ machine learning
0: สามารถมาคิ
1: ดคำนวณคือทำงานได้เร็วกว่าเราครับ
0: อ
1: ย่างแบบเราอาจจะคิดแบบ1อาทิตย์ AI ตัว Machine Learning อาจจะคิดได้ภายในสัก10นาที
0: อ
1: ันนี้คือ Machine Learning ครับแล้วก็ตัวที่2ครับเราจะเรียกเป็น Computer Vision ก็คือ AI ที่ช่วยมามองมาเซนส์มาเห็นนะครับสามารถสัมผัสแทนเราครับซึ่งตัวเนี้ยก็คล้ายๆกันคือบางทีเนี่ยเราไปดูภาพหรือวิดีโอครับบางทีเราแบบมองใช้เวลา1ชั่วโมงAI สามารถมองทุกอย่างได้ภายใน2วินาทีอย่างเงี้ย
0: อ๋อมองภาพแล้วค่ะเคยได้ยินเหมือนกับบางคนเขาให้มองว่าสายตาแบบนี้เป็นต้อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ก็อาจจะเห็นภาพก็คือเหมือนทำงานเหมือนมนุษย์แต่เร็วขึ้นครับอันนี้คือเป็น AI ตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์วิชั่น
0: คร
1: ับส่วนตัวที่3จะเป็นตัวที่เรียกเป็น NLP เป็นแบบ Natural Language Processing อ่ะ
0: ค่ะ
1: คือถ้านึกภาพมันเหมือนเป็น AI ที่มาพูดกับฟังแทนมนุษย์เรานะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างซอฟต์แวร์ก็เหมือน Google Translate สมัยก่อนครับแต่ก็คือตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นตัวที่มันมาต่อยอดมาเป็น generative AI ปัจจุบันที่เราใช้กันเยอะครับก็คืออย่างถ้าเรานึกภาพเหมือนเราใช้ ChatGPT เนี่ยมันเหมือนเราคุยแทนภาษามนุษย์แหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆคนพอพูดถึง AI เรานึกถึง generative AI ในปัจจุบัน
0: แต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากง่ายๆกว่านั้นพวกที่อาจารย์ยกตัวอย่าง Google Translate
1: Google Translate ก็เป็น AI ตัวนึงจริงๆจะบอกว่า AI ในโลกเราครับเราใช้กันมานานมากเลยคือถ้าเรานึกตั้งแต่แบบ20ปีก่อนอะเราใช้ AI กันเยอะแต่เราไม่เรียกมันว่า AI เราเรียกมันว่าเป็นซอฟต์แวร์อย่างเอาเบสิกสุดเลยอะครับอย่างตอนเราใช้ Gmail นะแอด Gmail ของ Gmail ครับคือถ้าใครทันยุคก่อนที่เราจะใช้ Hotmail กันตอนนี้อ้างชื่อซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับเราจะเจอว่าอีเมลเข้ามาทำไมสแปมมันเยอะจังเลยสมัยก่อนจนกระทั่งวันนึง Gmail ออกมาแล้วคนใช้ Gmail ก็จะแบบตกใจบอกว่าเอ้าทำไม Gmail ไม่ค่อยมีสแป
0: ม
1: สมัยนั้นก็คือสมัยนั้นอะ Gmail ใช้ AI แยกสแปม AI ก็คือทำงานเหมือนมนุษย์อะฮะเข้าไปดูสแปมดูเสร็จก็ตีว่าเป็นสแปมก็ยกไปไว้อีกโฟลเดอร์นึงตีเสร็จไม่ใช่สแปมก็ไว้ในอินบ็อกซ์แต่แทนที่จะมีแบบสแปม 1,000 ข้อความอย่างเงี้ยมนุษย์ก็ไม่ต้องไปดูละ AI เข้าไปดูแทนเรานะมันนี่คือ AI ก็ใช้ AI มา20ผมว่า AI ในชีวิตประจำวันหรือว่า20ปีได้ครับ
0: โอ้จริงๆคือพัฒนาการมันมาเยอะมากเลยมันไม่ใช่อยู่ดีๆพุ่งมาแต่สำหรับคนรุ่นหลังเนี่ยค่ะพอมามองเห็นว่ามันรวมกันมาหมดแล้วมันทำอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ยอมรับสารภาพกับอาจารย์เลยว่ารู้สึกตกใจคือเราคุ้นชิน AI อยู่ในคำพูดเครื่องหมายคำพูดนะคะว่าแบบเราใช้มาโดยตลอดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งเท่าเราแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเหมือนจะเก่งกว่าเราม
1: ันก็เก่งกว่าเราก็คือจุดแต่จริงๆมันเก่งมากเจน AI ตอนนี
0: ้
1: ครับ
0: จริงค่ะแล้วมันมีประเด็นอะไรไหมคะในเชิงของAI literacy หรือว่าอาจารย์ที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นข้อควรระวังหรืออาจารย์อยากจะไปต่อในประเด็น
1: เดี๋ยวจะลองดูตัว Gen AI ก่อนนะครับอาจารย
0: ์ได
1: ้ค่ะก็คือสมมติถ้าเราไล่มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะ
0: คร
1: ับก็คือเราจะเจอแบบ AI ที่เป็น AI เลยสมัยก่อนคือจะบอกว่าสมัยก่อนผมเรียกมันว่าเป็น modern AI เนาะ แต่พอไปคุยกับหลายคนบอกว่ามันคือ AI โบราณ
0: อ
1: ะแล้วก็บอกว่ามันคือ AI ที่เราใช้อยู่
0: ครับ
1: คือถ้าเราดูรวมๆครับอย่างเอาง่ายๆอย่าง TikTok ก็เป็น AI เยอะมากเลยหลังบ้าน AI ก็คือแบบ TikTok AI ช่วยมาคัดกรองต่างๆเต็มไปหมดNetflix เอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็น AI หมดเลย
0: ที่อาจารย์บอกว่าใช้คำว่า AI หมายถึงว่าคือมันรู้มันเก็บข้อมูลแล้วมันคิด
1: มันคิดแทนเรามันคือ machine learning ดี
0: ๆคือมันรู้ว่าเรามันจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นอัลกอริทึมไหนให้เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราจะชอบ
1: ใช่ครับ
0: คือใช้หมดอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเอาจริงๆคือบริษัทเนี่ยเป้าหมายก็เป็น business เนาะเพราะคือ business ของเขาคือจะไปมองว่า objective ของเขาคืออะไรอย่างของ Gmail ก็อยากให้คนใช้ Gmail เยอะขึ้นเขาก็เลยต้องการใช้ AI ตัวเนี้ยช่วยแก้ปัญหาอย่างของ TikTok ก็คือมี AI ช่วยให้คนดูนานๆขึ้นเพราะคือก็ต้องไปคัดเลือกว่าเรื่องต่อไปเรื่องอะไร AI ก็ไปคัดเรื่องให้ครับอย่างผมเข้าไปดูเนี่ยชอบดูหมาดูหมานานก็คือว่าคนนี้ชอบหม
0: า
1: ดูสักพักนึงสไลด์ไปเจอแมวผมสไลด์เร็วก็แสดงว่าไม่ชอบแมวมันก็รู้ทันทีว่าเราชอบอะไรนะมันนี่คือ AI มันก็ทำงานหลังบ้านมาตลอดเลยแต่เราไม่เคยเรียกมันว่า AI เราก็รู้อ๋อมันคือซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าซอฟต์แวร์เจ้าอื่นแต่หลังบ้านคือ AI หมดเลย
0: นะ
1: เราใช้มาผมว่า20ปีได้จนกระทั่งจะเรียกว่าจุดเปลี่ยนก็คงเป็นไอ้ตัว ChatGPT 4ปีที่แล้วนะช่วงพฤศจิกาสิ้นปี4ปีที่แล้วเนี่ยพอออกมาเสร็จมันก็เหมือนเป็นแชทธรรมดาแต่ดันฉลาดพอออกมาตอนนั้นคือผมว่าตอนนั้นทุกคนคือฮามากคือ AI จะมาเปลี่ยนแหละมันก็คือเหมือนเป็น AI โมเดลตัวหนึ่งตัวแรกๆนะครับจริงก่อนหน้านี้เราจะมีโมเดลคล้ายๆกันหลายตัวเลยแต่เขาไม่ได้เปิดมาให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้นะครับก็จะเป็นแบบฝั่ง Google เองก็มี AI ของเขานะฝั่งผมว่าหลายๆเจ้ามีจนกระทั่งไอ้ตัว ChatGPT ออกมาเนี่ยตอนจะบอกว่าตอนออกมาเนี่ยยังไม่มีใครเรียกว่า Generative AI คำว่า Generative AI น่ะมาทีหลังเพราะใครๆก็ทำกันเช่น ChatGPT ออกมาตอนนั้นนะ Gemini ออกมา Claude ออกมา Grok ออกมาออกมาก็ทั่วก็เลยไปนิยามว่าไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าเป็น Generative AI ครับแล้วมันก็สามารถทำงานช่วงแรกๆก็ตอบคำถามได
0: ้
1: พูดคุยได้สักพักก็เริ่มมีวาดรูปได
0: ้
1: ทำวิดีโอได้ช่วงนี้หลายคนก็ไปแต่งเพลงก็เป็นคอนเซ็ปต์ Generative ทุกๆอย่างนะครับแล้วตอนนี้พอพูดถึง AI เนี่ยผมว่าหลายคนน่ะพอพูดถึง AI จะนึกถึง Generative AI เป็นหลักเลยจะไม่ค่อยได้นึกถึงพวก AI ที่เราเคยใช้กันอย่าง Computer Vision หรือ Machine Learning น่ะ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการพัฒนาคนให้เท่าทัน AI เพราะเมื่อกี้แอบไปถึงที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราเก่งเขาเก่งกว่าเราเพราะว่าอาจจะด้วยว่าเราไม่ได้เข้าใจพื้นฐานอาจารย์กำลังจะบอกหรือเปล่าคะว่าเราควรจะไปเข้าใจในตัวเบสิกของมันก่อนด้วย
1: ถูกต้องเลยครับอาจารย
0: ์
1: เพราะผมว่าตอนนี้กลายเป็นว่า AI มันกลายเป็นผู้ช่วยเราโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันรู้อะไรครับแต่ถ้ามันก็เป็นจุดๆที่เมื่อกี้อาจารย์ทักกับ AI literacyเนาะซึ่งผมว่าตอนนี้เป็นประเด็นหลักที่เราเป็นประเทศเราแล้วกันนะควรจะมีการเรียนการสอนโดยถามว่าเอ้ยอะไรที่ควรรู้อะไรที่ต้องทำอะไรที่ต้องระวังเพราะบางทีมันอันตรายมากๆเลยนะครับอย่างเอาหนึ่งง่ายๆครับคือแบบบนตัวอย่างจะบอกว่าเป็นตัวอย่างเนี้ยผมเรียนมาตั้งแต่สมัยผมเข้ามาเรียนที่แรกเลยอาจารย์ท่านบอกผมเลยว่าถ้าเครื่องคิดเลขอะครับเรากดไปแล้วบอกว่า1บวก1เนี่ยมันขึ้นมาเท่ากับ3เนี่ยเราจะเอ๊ะแล้วเราก็จะบอกว่าเอ๊ะมันผิดแต่ตอนนี้ AI มันเปลี่ยนไปแล้วอะสมมติเราถาม AI แล้วมันตอบมาแล้วมันผิดไปหมดเลยแต่เราไม่รู้เราไม่เอ๊ะเลยอะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรมันก็เลยจะมีความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับอาจจะสำหรับนิสิตเราเองนะครับว่าบางทีเขาแบบเอ๊ะเขาใช้ AI จนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีโอกาสผิดได้เยอะกว่าที่เขาคิด
0: คำนี้ชอบมากๆเลยค่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรเพราะในความเป็นจริงในการศึกษามันเป็นจริงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรทีนี้พอเราไปถาม AI แล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จ
1: เราก็จะเชื่อไปก่อนครับ
0: หรือเราจะส่งไปก่อนเราทำให้งานเสร็จไปก่อนนะคะ
1: เราต้องฝากนิสิตฝากอาจารย์ด้วย
0: ค่ะค่ะงั้นแล้วยังไงต่อคะอาจารย์เพราะเราต้องรู้แล้วว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันที่หนึ่งแล้วเราต้องทำอะไรอย่างที่อาจารย์ว่ากับเราต้องระวังอะไร
1: ครับผมว่า
0: แรก
1: สุดเราเลยครับเราควรจะรู้ก่อนว่าแรกสุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเชื่อ AI ไม่ได้ 100% นั่นจะเป็นกระดุมเม็ดแรก
0: ค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกเราต้องไปดูเบสิกพื้นฐานมันอะไรต้องแทรกเข้ามาไหมคะ
1: ใช่ครับก็อย่างจะบอกว่าตอนช่วงแผ่นดินไหวรอบที่แล้วเนาะหลายคนใช้ AI ก็คือใช้ ChatGPT เนี่ยไปส่องรอยแตกบนแผ่นดินไหวซอยรอยแตกคอนโดอะไรเงี้ยถ่ายรูปเสร็จแล้วให้ AI มันตอบ AI มันก็ตอบมั่วซั่วเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไปเชื่อมันอย่างเงี้ยซึ่งของผมฝั่งโยธาเองเนาะถ้าเอาสายตามนุษย์เข้าไปดูรอยแตกครับเราจะรู้ว่าถ้ารอยแตกแบบเนี้ยอยู่ตรงกลางคานหมายถึงอะไรรอยแตกแบบนี้อยู่ตรงหัวเสาหมายถึงอะไรนี่คือสำหรับมนุษย
0: ์
1: แต่ถ้า AI ที่มันเป็น AI แบบกว้างๆเนี่ยมันรอยแตกก็คือรอยแตกแล้วพอมันตอบอะไรมาคนเราก็โอ้โหตื่นเต้นตื่นแบบตกใจกันเต็มไปหมดเลยก็กลายเป็นว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า AI มันมั่วครับแล้วก็เถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในบ้านเรานะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบจะต้องนะนะคือผมว่ามันควรระวังค่อนข้างครับ
0: ก็คือเราก็คือถึงแม้ว่ามันจะฉลาดแค่ไหนแต่ณขณะนี้มันก็ยังไม่ฉลาดไปกว่ามนุษย์บางอย่างในเชิงสัญชาตญาณ
1: แต่จริงๆคือผมไม่รู้มันอาจจะฉลาดกว่าเราแต่แค่ผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
0: น่าสนใจนะคะ
1: สมมติมันจะแบบฉลาดมากแล้วก็หลอกเราผิดทาง
0: ค่ะคือทำให้เราไม่รู้ต่อไปแล้วให้มันฉลาดกว่ามันก็เราไปเรื่อยๆอ๋อโอเคค่ะอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากนี่แล้วในมุมมองของพูดในเชิงมองของการศึกษาค่ะเราจะนำ AI มาใช้ยังไงคะอาจารย์เพื่อที่จะทำให้เราเก่งขึ้นไม่ใช่มันเก่งขึ้นอย่างเดียว
1: ผมว่าตอนนี้มันน่าสนใจเพราะว่า AI มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะผมว่าถ้าเราใช้ถูกเนี่ยเราจะมีเครื่องมือที่ฉลาดมากเลยนะแล้วมันสามารถแบบตอบโจทย์เราได้ค่อนข้างเยอะสมมติเรานึกภาพเล่นๆเนาะนิสิตหนึ่งคนเนี่ยอยากจะถาม TA
0: ค
1: ่ะ AI เป็น TA ให้ตลอดเวลาถามตอบได้ทุกอย่างอยากได้คำตอบตอน 5:00 น.เนี่ย AI ให้ตอบให้เราได้สมมติแบบคิดโจทย์ขึ้นมาว่าตรงนี้น่าสนใจทำก็ถามได้ตลอดเวลาซึ่งผมมองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีแล้วองค์ความรู้ AI อ่ะฉลาดคือสามารถเข้าใจเนื้อหายากได้
0: เพราะว่ามันไปดึงข้อมูลได้มหาศาลเลยในเว็บ
1: จริงๆโมเดลที่มันถูกเทรนขึ้นมาครับโมเดลที่มันสร้างมาเนี่ยมันเอาแบบเรียกได้ว่าเอาองค์ความรู้ทั้งโลกมาใช้แล้วตัวใหม่ๆก็ดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆอีกนะครับตัวกระทั่งแบบผมเองก็ยังตกใจแล้วผมจะมาสอนทำไมเนาะองค์ความรู้ที่เรารู้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมุมมองอาจารย์เนี่ยผมว่าบางที AI มันฉลาดสูสีกับเราแหละครับซึ่งบางทีมันฉลาดแบบส่วนผสมคอนกรีตเนี่ยถามอาจารย์ถาม AI ตอบได้คำตอบเดียวกันอย่างนี้เลยซึ่งผมว่าความฉลาด AI เนี่ยสูสีกับอาจารย์ละนะครับแต่สิ่งที่ผมว่า AI มันคือสมมตินิสิตเราอยากจะรู้คำตอบตัวเนี้ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเนี่ยเขาคงไม่ได้โทรมาหาอาจารย์ตอน 5:00 น.อ่ะแต่ถ้าอาจจะเข้าไปถามแชทตอน 5:00 น.ได้เออเป็นอะไรเขาจะเรียนรู้ไปได้อ
0: ันนั้นเป็นข้อดีของแชทแล้วเป็นข้อดีของเราเหรอคะ
1: ข้อดีของแชทอ่ะข้อดีของเราก็เหมือนอาจารย์อยากทำวิจัยตอน 1:00 น.ก็สามารถได้ความรู้ได้ก็จริงๆจะบอกว่ามีอันนึงเนี่ยผมแบบชอบไอคือจริงเป็นไอเดียคล้ายๆกันนะครับนั้นผมก็แบบ 5:00 น.นะครับนั่งคุยกับเพื่อนอยู่แล้วอยู่ก็มีไอเดียจะทำแบบคือมันเป็นแบบก่อสร้างแบบนึงอะ
0: คร
1: ับแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปติดต่อทีมงานเนี่ยผมว่าลูกน้องเนี่ยต้องปิดมือถือหนีแน่นอนแล้วก็ถาม AI
0: ไอเดียเราปิ๊งตอน
1: แล้วมันก็ขึ้นโมเดลใหม่มาให้เราแล้วงานเราก็เสร็จประมาณ 1:00 น.ซึ่งทุกอย่างมันสามารถทำเสร็จจบได้โดยที่จบในคนเดียวได้ ครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นความสะดวกของ AI เลยคือมันเป็นเครื่องมือที่ดี นะครับโดยที่เราแบบโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสิ่งที่เราจะทำก็ตอนเช้าไปหาทีมงานเรา คุยบรีฟงานเสร็จปุ๊บส่งข้อมูลเสร็จสั่งทำงานอีก3วันเสร็จตอนนี้จะทุกอย่างแบบ2ชั่วโมงเสร็จ ครับอันนี้ผมว่าเครื่องมือ AI เนี่ยถ้าเราใช้ให้ดีนะมันดีแต่อันนี้คือจากที่แบบเราสัมผัสนะคือถึงที่ผมบอกอะ AI มันฉลาดเท่าเราแต่มันยังแทนเราไม่ได้เพราะเรายังเป็นอาจารย์แล้วยังมีความเป็นครูกันอยู
0: ่
1: นะครับ
0: คือมีความเป็นมนุษย์อะไรบ้าง
1: แต่ความเป็นมนุษย์คือเราอะรู้ว่าแต่ละคนอะต้องการไม่เหมือนกันคือเขาอาจจะได้ความรู้แต่ผมว่าไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองคือผมรู้สึกว่าอาจารย์เราเนี่ยมีหน้าที่ชี้ทางให้นิสิตนะครับดูว่ารู้เนี่ยดีไม่ดีถูกไม่ถูกก็ส่วนหนึ่งผมว่าเนี่ยมนุษย์ที่ยังมีตรงนี้อยู่ครับครับอย่าง
0: ม
1: าที่ครับ
0: ต้องการจะบอกถึงในเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมคะ
1: จริยธรรมด้วย
0: ชี้ถูกชี้ผิดหรือแม้แต่เหมือนกับเราสามารถพูดอะไรที่มันไม่ใช่แค่เป็นข้อเท็จจริงแต่มันเป็นในเชิงของความรู้สึกไหมหรือว่าในเชิงของ ไม่แน่ใจค่ะ
1: ผมว่ามันเป็นถ้าพูดเชิงแบบถ้าเชิงความรู้ผมเป็นเชิงปัญญา

0: คือที่มันเหนือความรู้ขึ้นไป
1: เป็น wisdom
0: เป็น wisdom ออกมา
1: เหมือนเราไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เราอาจจะชี้แนะในเชิงว่าเราจะเอาความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตยังไงในบริบทของคุณ
0: ณปัจจุบันผมว่า AI ยังทำไม่ได
1: ้
0: แต่อีกหน่อยจะทำได้นะ
1: อ
0: ีกหน่อยจะมีปัญญา
1: จริงค่ะจริงค่ะ
0: แ
1: ต่เรามาคุยทุกวันนี้ด้วยความอยากจะรู้ในมุมนึงแล้วก็ด้วยความเกรงกลัวมันอีกมุมนึงนะฟ
0: ัง
1: ดูแล้วรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
0: อันนี้ก็คือผมว่ามันเป็นข้อดีผสมผสานซึ่งอย่างของที่ภาคผมอ่ะเขาก็จะแบบเรียกได้ว่ามีลันช์มีตติ้งกันบ่อยๆคือท่านหัวหน้าภาคอ่ะท่านก็จะแบบชอบให้แบบเอ้ยอาจารย์มีอะไรก็มาแชร์กันครับแล้วก็เป็นลันช์มีตติ้งนั่งกินนั่งคุยกันใครมีเคสอะไรก็มาคุยกันซึ่งช่วงหลังๆก็คุยกันเรื่อง AI เคส AI ใครมีก็มาแชร์ซึ่งผมว่าดีมาก
1: มาแชร์ว่าใช้วิธีไหนใช้แล้วค้นพบอะไรมีข้อผิดข้อดียังไง
0: ครับข้อผิดพลาดที่เจอปัญหาที่เจอหรืออย่างบางอันที่ต้องควรระวังอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันก็จะย้อนกลับไปตรงคำถามที่อาจารย์ถามครับว่าแล้วข้อไม่ดีล่ะคืออะไรครับข้อไม่ดีอันหนึ่งที่ผมที่ทางเราคุยกันแล้วเจอก็คือว่าเมื่อทุกคนใช้ครับเอาจริงๆคือเราไม่ต้องห้ามเด็กหรอกยังไงเด็กก็ใช้เรียกได้ว่าไม่ต้องไปจับผิดหรอกคือจับผิดมันก็เหมือนจะจับผิดไปเรื่อยๆคือผมว่า AI มันมาแล้วเนา
1: ะ
0: ซึ่งถ้าจะบอกว่าเด็กบอกว่าโอ้ห้ามใช้ AI มันจะนึกถึงสมัยผมว่ามันสมัยเราที่บอกว่าห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะห้ามใช้คอมพิวเตอร์นะห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะแต่มันก็ผ่านมากันหมดละสุดท้ายก็เป็นแพทเทิร์นเดิ
1: ม
0: ผมว่าแทนที่เราจะบอกว่าห้ามใช้เราแค่จะแบบบอกว่าใช้อย่างไรให้มันถูกน่าจะเป็นจุดที่ดีกว่าครับเพราะว่าเอาง่ายๆเลยผมค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะนิสิตเราจบไปอ่ะเด็กนิสิตที่ใช้ AI เป็นอ่ะมีศักยภาพมากกว่านิสิตที่ไม่เคยใช้ AI แน่นอนนะปีนี้แล้วอนาคต AI ก็มาเป็นส่วนหนึ่งแน่นอน
1: อ
0: ่ะ
1: มันกลายเป็นศักยภาพของมนุษย์อีกแหละอีกอัน
0: หนึ่งเลย
1: เพิ่มขึ้นมา
0: ครับเหมือนสมัยก่อนเราก็จะเจอแบบโอ้คนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับ
1: นอกเหนือไปจากว่าอาจารย์พูดแล้วว่า AI literacy ก็คือเราต้องใช้มันแล้วก็ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้ยังมีข้อระวังอะนะคะยังมีมุมไหนไหมคะในฐานะที่อาจารย์ยังดูแลศูนย์วิจัยอยู่กับศูนย์วิจัย AI สถาปัตย์ด้วยมีมุมมองที่รู้สึกว่ามันมีความเหมือนและความต่างจากศาสตร์ใกล้เคียงกันไหมคะเพราะว่าอาจารย์อยู่วิศวกรรมโยธาก็ใกล้เคียงกับสถาปัตย์นะคะ
0: ครับก็อย่างตอนนี้ครับก็อย่างผมก็ไปเรียกว่าไปแจมกับทางศูนย์นิสสัพพ์ก็มีอาจารย์หลายท่านที่ทำเรื่อง AI อยู่แล้วนะครับก็มีอย่างเอา AI ไปใช้กับงานโบราณสถานครับเอา AI ไปใช้กับงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับอย่างผมก็คือไปช่วยในฝั่งของพวกงานอาคารงานโครงสร้างต่าง
1: ๆ
0: นะครับซึ่งอย่างตอนนี้ครับก็จะมีศูนย์ AI ค่อนข้างเยอะที่อยู่หลากหลายคณะนะครับก็คือพอส่งตัวเนี้ยที่ผมเข้าไปคือผมว่ามันเป็นได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็คือยิ่งแบบหลากหลายคณะเราเป็นมัลติดิสซิปลินนารีเข้ามาเนี่ยครับก็คือสามารถช่วยกันมองได้มากยิ่งขึ้น
1: มันไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่ฟังจากที่อาจารย์บอกมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการยืดแขนออกไปเหมือนกับ
0: ช่วยกัน
1: ขยายความรู้ออกไปว่าจริงๆแล้ว AI ในแต่ละศาสตร์มันมีความคล้ายกันแล้วสามารถที่จะมามันเป็นทักษะที่คล้ายกันไหมคะอันนี้ทำมันก็เวลา
0: AI ตรงกลางมันเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่สิ่งที่เราอย่างผมอ่ะส่วนตัวผมเลยเนี่ยเอางี้ผมไม่เข้าใจเรื่องมรดกไทยเลยอย่างเรื่องลายไทยอย่างเงี้ยคือผมไม่มีความรู้เลยแต่พอผมไปร่วมกับอาจารย์ที่สถาปัตยกรรมครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งแบบเก่งมากด้านไทยเนี่ยครับแล้วก็คือเหมือนเอาหลายๆเรื่องเนี่ยมาจับชนกันดูว่าเรามองศิลปะไทยกับสถาปัตยกรรมไทยเนี่ย AI มองเหมือนที่เรามองหรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าความรู้ AI ที่ AI มีปัจจุบันนะครับมันไม่มีความรู้ด้านที่เป็นโดเมนเฉพาะทาง AI ที่เราใช้กันเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานไทยเลยงานพื้นถิ่น AI ไม่มีความรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็เหมือนจะผลักดันเรื่อง AI ขยับไปอีกได้เรื่อยๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ผมว่าก็จะเป็นน่าสนใจเพราะว่า AI ทั่วโลกแม้จะเหมือนกันนะฮะแต่มันก็จะมีความรู้เฉพาะถิ่นที่เราจะมีมากกว่าเขา
1: ที่อาจารย์มานพแนะนำว่าถ้าเราสามารถต่อยอดเข้าไปได้คือเราควรที่จะบูรณาการ AI เข้าไปใช้ในแต่ละศาสตร์เฉพาะแล้วก็อาจจะเฉพาะกับท้องถิ่นไทยด้วยเพื่อให้ความรู้ทางด้านไทยเราขยับขึ้นไปสู่เป็น wisdom หรืออะไรบางอย่างที่มันบูรณาการก
0: ับ
1: การใช้คนเข้าไปด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะงั้นประเด็นสุดท้ายค่ะอาจารย์มานพก่อนที่เราจะหมดเวลานะคะว่าถ้ามีเป็นประเด็นเดียวให้สรุปว่าอาจ

0: จารย์คิดว่าอะไรที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากการที่มารู้จักกับ AI ค่ะ
1: ก็ของผมจริงๆเริ่มทำ AI มาเกือบ10ปีก็คือเป็นฝั่งวิจัยอะครับอาจารย์ก็ถ้าที่ผมจะสรุปสั้นๆก็คือให้มันสนุกไปกับมันค่ะเพราะว่าตอนเนี้ย AI เนี่ยมันมาเร็วมาไวแล้วอย่าไปกลัวว่าเราจะตกขบวนยังไงเราก็ตกแต่ที่สำคัญคือขบวนถัดไปจะมาเร็วขบวนที่เราไปแล้วเราขึ้นขบวนถัดไป
0: เราจะตกช้าลงอ่ะ
1: เราก็จะตกช้าลงแต่ยังไงเราก็จะไปกับมันแต่อย่าไปต่อต้านมัน
0: ค่ะ
1: ผมว่าแค่รู้ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกแล้วก็ว่างๆก็อย่าไปใช้มันบ่
0: อ
1: ยคือบางทีผมว่าบางทีใช้มันบ่อยแล้วเราจะเกลือเป็นศัพท์เดี๋ยวจะบอกเป็นศัพท์ที่เราเจอกันบ่อยคือมันเยอะไปแล้วมันเยอะ
0: อ๋อโอเคค่ะอุ้ยชอบอาจารย์มากเลยค่ะคือตกขบวนแน่คือโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะคะรู้มันแล้วใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้ให้มันเหมาะสมอย่าใช้บ่อยเกิน
1: ถูกต้องด้วยเพราะว่าบางทีต้องมีข้อระวังคือใช้ไปใช้มาเนี่ยข้อมูลเราหลุดรั่วไหลเต็มไปหมดเลยต้องระมัดระวังครับก็ฝากไว้ประมาณนี
0: ้
1: แต่ใช้ให้สนุกครับ
0: แล้วก็ใช้ให้สนุกนะคะสำคัญสุดเลยให้สนุกสนานให้สนุกไปกับมันให้สนุกกับการเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่าสนุกเกินไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพแก้วโมราเจริญนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
8: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงมาราชนาวิกโยธินนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2502และพระราชทานแก่กรมนาวิกโยธินตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บังคับบัญชาการกรมนาวิกโยธินขณะนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วงดนตรีประจำกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกานำออกบรรเลงครั้งแรกณสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2502ในงานแสดงของราชนาวีไทยนาวิกโยธินอเมริกันเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิมหิดลในโอกาสที่นาวิกโยธินอเมริกันประจำกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนประเทศไทยนั่นเองนะคะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลง One Navy นะคะขับร้องโดยคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงร้องคู่กับคุณบุญทรงสุนทรโรหิตผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณสกลมิตรานนท์ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่28มิถุนายนวันทหารนาวิกโยธินของประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาราชนาวิกโยธินจึงถือโอกาสนำเอาบทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการนะคะท่านแนะนำศิลปินมาบอกว่าอยากจะฟังบทเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องจัดให้นะคะแนะนำมาต้องจัดให้กับ2เพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาจ่าโทขับร้องโดยคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองค่ะและถือโอกาสนำเอาบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมามอบให้ด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาแม่ไม้ขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

เองที่มีการขับร้องแก้กันจึงนำเอาเพลงน้ำตาจาโทซึ่งเป็นบทเพลงที่คุณสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงเองและขับร้องเองและผู้ดำเนินรายการก็จัดบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาแม่ไม้ขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชคุณสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะคุณสุรพลสมบัติเจริญท่านเคยเป็นทหารเรือมาก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าโดยปกติแล้วชายไทยเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะจะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสด.35ที่หน่วยสัสดีอำเภอหรือเขตภูมิลำเนาที่ชายไทยได้อยู่นะคะเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในเดือนเมษายนของปีถัดไปค่ะและคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสมัครเป็นทหารเรือเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังลูกผู้ชายชาติทหารได้รับใช้ชาติถือว่าเป็นเกียรติประวัติและคุณค่าอันคู่ควรนั่นเองค่ะยังมีบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการมาอีก2บทเพลงนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวอนรักขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจคุณคาลมศิลปะรักษาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและท่านได้แนะนำบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสงสารแฟนพี่ขับร้องโดยคุณทิพวรรณแก้วจันนะคะคุณคาลมศิลปะรักษาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนะคะเพราะทุกบทเพลงทุกศิลปินที่แฟนรายการแนะนำมานั้นคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังแต่ก่อนอื่นใดนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2569อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและสก.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้บนแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเลือกเมนูบริการทั้งหมดหมวดเลือกตั้งบริการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนั่นเองนะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไกลตรวจสอบได้ทันเวลาก่อนไปเลือกตั้งวันนี้นะคะและวันนี้ก็ยังเป็นวันทหารนาวิกโยธินของประเทศไทย

เราด้วยนะคะจึงขออนุญาตนำเอาบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับทหารมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างคงไม่ว่ากันนะคะไปฟังกับ2บทเพลงนี้ทหารเรือมาแล้วขับร้องโดยคุณสายันสัญญาค่ะครูสนิทมโนรัตเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้แถมกับบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฉันรักทหารเรือค่ะขับร้องโดยคุณหน่อยนวรัตน์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะฟังบทเพลงเกี่ยวกับทหารเรือกับบทเพลงที่มีชื่อว่าทหารเรือมาแล้วขับร้องโดยคุณสายันสัญญาผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสนิทมโนรัตน์และยังมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฉันรักทหารเรือซึ่งขับร้องโดยคุณหน่อยนวรัตน์นั่นเองนะคะผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของทหารเรือแล้วก็อยากจะเปิดเพลงเกี่ยวกับเรือให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกกับสองบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าล่องเรือคอยรักขับร้องโดยคุณพนมนพพรคุณอัศวินทองประเสริฐเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงหนึ่งเป็นบทเพลงที่แถมไปนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเตือนใจเสียงรักขับร้องโดยคุณเตือนใจบุญพระรักษาครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับทหารเรือยังมีอีกนะคะขาดไม่ได้ค่ะที่จะต้องไปฟัง2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าล่องเรือหารักขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจค่ะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหนุ่มชาวเรือมากรักขับร้องโดยคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรค่ะ2บทเพลงนี้ครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงล่องเรือหารักขับร้องด้วยคุณยอดรักสลักใจนะคะนักร้องต้นฉบับบทเพลงนี้คือคุณสุริยันส่องแสงซึ่งได้ขับร้องเพลงนี้เอาไว้ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2521ถึง2522นะคะบทเพลงล่องเรือหารักนี้นะคะจุดเริ่มต้นจากคุณสุวิทย์ชุติพงษ์ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องล่องเรือหารักได้ติดต่อขอให้ครูชลธีทานทองประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นครูชลธีทานทองจึงได้ประพันธ์บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าล่องเรือหารักขึ้นมาและให้คุณสุริยันส่องแสงเป็นผู้ขับร้องนั่นเองนะคะและต่อมาในปีพุทธศักราช2534ค่ะคุณยอดรักสลักใจนำเอาบทเพลงนี้มาบันทึกใหม่เพื่อประกอบละครเรื่องล่องเรือหารักซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3โดยคุณยอดรักสลักใจได้แสดงละครเรื่องนี้ประกบคู่กับคุณกบประภัสราชุตานุพงศ์บทเพลงนี้ก็โด่งดังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมาถึงปัจจุบันนี้เองนะคะไปฟังกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหน้าฝนอันแสนเศร้าขับร้องโดยคุณไพรวันลูกเพชรครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและยังมีอีกบทเพลงที่อยากนำมาเปิดด้วยกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฝนหนาวสาวคลวนขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วก็อยากนำเอาบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับฤดูฝนมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นใดอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2569อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะมาถึงช่วงเวลาบ่ายแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและสก.เข้ามาบริหารเขตของท่านนะคะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่ขับร้องคู่กันบ้างค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าทหารเรืออ้อนรักขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจร้องคู่กับคุณสุนารีราชสีมาค่ะครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงเกี่ยวกับทหารเรืออีกแล้วค่ะทหารเรือสมัครรักนะคะขับร้องโดยคุณต๊อกสุภกรคุณปอทฤษฎีและคุณจตุรวิทย์คดชนวมเองนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณณรงค์สุขสมบทไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะหากเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับทหารเรือขาดไม่ได้ที่จะต้องเปิดบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าทหารเรืออ้อนรักขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจและคุณสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะครูวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะปกติผู้ดำเนินรายการก็จะนำบทเพลงขับร้องแก้กันมาฝากมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและไปฟังกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฝนจางนางหายขับร้องโดยคุณสอนเทพสอนทองนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงน้องรอฝนจางขับร้องโดยคุณอุ้มบุญผลิดานะคะคุณชุมพลศรีนวลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: I'm not going to do that.

างขับร้องโดยคุณอุ้มบุญผลิดาค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณชุมพลศรีนวล นะคะนักร้องต้นฉบับเพลงนี้คือคุณพองศรีวรนุชค่ะท่านผู้ฟังขออนุญาตเรียนเตือนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและสก.เข้าบริหารเขตของท่านนะคะไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าปีหน้าแต่งแน่นะคะขับร้องโดยคุณทศพลหิมพานต์ครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงข้าวคอยฝนคนคอยแฟนขับร้องโดยคุณยุ้ยญาติเยอะค่ะอาจารย์พยัพคำพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ line@id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพราะบทเพลงลูกทุ่งนั้นรวมทั้งบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนะคะมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามเป็นลูกเล่นและลีลาจากครูประพันธ์เพลงหรือนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถในยุคก่อนเก่าได้สร้างสรรค์ลีลาต่างๆเอาไว้อยากจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังร่วมกันมากๆนะคะท่านผู้ฟังไปฟัง2บทเพลงนี้กันค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแตงเถาตายนะคะขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงมันไส้ไวยพจน์นะคะขับร้องโดยคุณกิ่งแก้วศรีสาครค่ะ2บทเพลงนี้ครูทองใบรุ่งเรืองเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะความมีเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งคือการบอกเล่าเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความผิดหวังความยากลำบากวิถีชีวิตของคนชนบทหรือผู้ใช้แรงงานรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมผ่านภาษาที่เรียบง่ายมีความหมายความลึกซึ้งกินใจและยังรวมถึงความสามารถของนักร้องที่ถ่ายทอดบทเพลงผสมผสานกับท่วงทำนองรวมทั้งการเอื้อนเอ่ยเสียงในบทเพลงออกมารวมทั้งลูกคอที่เอื้อนไหลละลื่นเบาๆเพราะๆนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะบทเพลงมีเสน่ห์ก็ชวนอยากจะให้ติดตามรับฟังด้วยกันไปส่งกำลังใจให้ทหารกันต่อดีไหมคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าขวัญใจทหารขับร้องโดยคุณเพชรโพธารามค่ะครูก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านยังประพันธ์บทเพลงที่ขับร้องแก้กันเอาไว้อีกด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารอวันทหารกลับขับร้องโดยคุณน้ำอ้อยพรวิเชียรไปรับฟังกันเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเพราะทหารคือรั้วของชาติและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยเรานั้นยังไว้วางใจไม่ได้เลยค่ะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือในช่วงฤดูฝนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ทหารมีความลำบากยิ่งนักฝนตกความชื้นหรือแม้แต่ทัศนวิสัยในการมองหรือการเฝ้าเวรยามก็จะต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝั่งชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะซึ่งมิอาจที่จะไว้วางใจได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารหารทุกหมู่เหล่าด้วยกันนะคะมี2บทเพลงต่อไปนี้ที่อยากส่งไปเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารโดยเฉพาะกลุ่มทหารที่เพิ่งคัดเลือกเข้ามาและกำลังฝึกอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมไปปกป้องพื้นแผ่นดินไทยกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าทหารเกณฑ์ผลัด2ขับร้องโดยคุณสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนะคะชื่อเพลงว่าน้องคอยทหารเกณฑ์ขับร้องโดยคุณบุพภาสายชนค่ะ2บทเพลงนี้ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆแนะนำศิลปินเด่นๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลที่จัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้เพื่อนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงเพราะๆมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยนะคะขาดไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของบทเพลงนำมาฝากนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกด้วยลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากคราวก่อนผมก็ได้พูดถึงการออกกำลังกายในช่วงวัยต่างๆไปบ้างแล้วตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยประมาณสัก40ปีและในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงช่วงวัย40ปีขึ้นไปกันต่อและถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับการออกกำลังกายในช่วงวัย 40-50 ปีช่วงวัยนี้นะครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายของเราจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงมวลกล้ามเนื้อน้อยลงข้อต่อต่างๆอาจจะเริ่มติดขัดมากขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายในช่วงวัยนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราจะเพิ่มเติมการยืดเหยียดเข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการอบอุ่นร่างกายที่จะต้องมีการยืดแบบเคลื่อนไหวผสมเข้าไปหรือว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อให้มากขึ้นหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จหรือว่าจะเป็นการเล่นโยคะเพิ่มการเล่นโยคะเข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเราได้ยิ่งดีครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมยกเวทต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างหรือว่ารักษามวลกล้ามเนื้อของเราเอาไว้นั่นเองการออกกำลังกายสำหรับช่วงวัย 50-60 ปีนะครับจะเป็นช่วงวัยที่ร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะครับความยืดหยุ่นและสภาพโดยรวมเนี่ยลดลง

0: ควรเพิ่มการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายมากขึ้นอย่าเล่นกีฬานะครับหรือว่าออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเดิมๆกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้ำๆนานๆนะครับเพราะว่าจะเพื่อเป็นการให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ใช้ส่วนต่างๆได้ครบทุกส่วนพยายามออกให้หลากหลายนะครับเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินแล้วก็เล่นกีฬาอื่นๆตามสมรรถภาพร่างกายตนเองและที่สำคัญมากขึ้นนะครับก็คือให้เวลาพักกับตัวเองมากขึ้นไม่หักโหมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หมั่นสังเกตร่างกายตนเองอยู่เป็นประจำครับการออกกำลังกายในช่วงสำหรับวัย60ถึง70ปีขึ้นไปซึ่งในช่วงอายุนี้นะครับนอกเหนือจากการทำพื้นฐานให้ดีแบบในช่วงอายุ 40-50 แล้วเนี่ยในช่วงอายุที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการควบคุมอาหารที่ดีขึ้นด้วยหมั่นรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่าใจร้อนนะครับให้เวลากับร่างกายของเราในการเตรียมความพร้อมอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเริ่มให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความหนักในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยรวมไปถึงกำหนดเป้าหมายและขอบเขตในการออกกำลังกายของเราให้ชัดเจนก็จะช่วยให้เราออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเช่นเป็นการกำหนดชีพจรเป้าหมายนะครับหรือว่ากำหนดระยะเวลาชัดเจนสำหรับการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเป็นอะไรบ้างครับกับเนื้อหาหัวข้อการออกกำลังกายตามช่วงวัยที่นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในสัปดาห์นี้ลองนำไปปรับใช้ดูให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับและจะเห็นได้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวัยใดการออกกำลังกายนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอในทุกช่วงวัยเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
3: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับ 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านจัดการกิจคุณนรชวัฒน์คำชูผมสรจักรเสียมสุวรรณครับจัดการสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับจัดการสรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีนะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัยวัฒน
4: ์เรื่องอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: อาจารย์ขอบคุณไปก่อนเลยภาคีเขาเรียกอะไรครับของราชมังคลี
4: ไม่เบียดมากครับคือภาคีสมาชิกครับของราชบิดสถานนะ
3: ราชบิดสถาน
4: ครับ
3: ผมจะพบปักจะเรียกผิดแล้วระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับราชบิดสถานเขาราชบัณฑิตอะไรสภาหรือสถาน
4: ราชบิดสภาครับคือราชบิดสภามีอยู่3สำนักนะครับคือสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองสำนักศิลปกรรมแล้วก็สำนักวิทยาศาสตร์นะครับ
3: อ๋อครับ
4: ครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีได้ไม่เกิน

0: สามสำนักเนี่ยฮะมีไม่ได้ดีเกินไม่ได้84คนนะครับแล้วก็สำนักไอ้ธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยมี34คนศิลปกรรม27คนแล้วก็วิทยาศาสตร์27คนนะครับเอ้ยที่เหลือจาก2อันเนี่ยนะฮะคือที่ใหญ่ที่สุดมีคนมากที่สุดก็คือเนี่ยฮะธรรมศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองก็เป
1: ็
0: นการรวบรวมเอาอะไรนะฮะนักจัดการหรือนักวิชาการนะครับในสาขาต่างๆที่เขาจะคัดเลือกกันตามตำแหน่งที่ว่างนะครับ
1: แล้วเขาทำอะไรกันอาจารย์ครับ
0: คือแต่ละสำนักเนี่ยนะฮะงานใหญ่ๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติศัพท์สำคัญในแต่ละสาขานะครับแล้วก็เขาก็จะมีการสัมมนากันทุก2ครั้งต่อเดือนเขาก็จะเอาความเอาอันเนี้ยฮะ
1: สองครั้งต่อเดือนเลยเหรออาจารย์ทีมากเลยนะ
0: เดี๋ยวผมคือผมก็เริ่มเป็นมันทีก็เนี่ยฮะประมาณครั้ง2ครั้งอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็แต่มันมีทั้งหมดมีหลายท่านใช่ไหมครับเขาก็จะเสนอผลงานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็บางทีก็เป็นทำเป็นสารานุกรมเพื่อให้คนทั่วไปนะครับได้ทราบพัฒนาการของศาสตร์แต่ละสาขานะครับคำอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างพวกประวัติศาสตร์บางทีก็ไปลงพื้นที่ศึกษาไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาวบ้านอันทำนองเนี้ยนะครับเพื่อคือความจริงทุกประเทศมีนะฮะเรียกแตกต่างกันที่อเมริกาที่อังกฤษที่มีอะไรเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเนี่ยเอางานวิจัยอะไรเนี่ยมาเป็นนโยบายสาธารณะนะครับรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพื่อเอาประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็ศึกษาอะไรมาต่อเนื่องเนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์แต่ทำนองนี้ครับอาจารย์คร่าวๆเพิ่งเริ่มไปประชุมครั้งแรกกันนะครับไปแล้วก็นึกว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุ
1: จะไปว่า
0: เนี่ยครับ
1: ไม่ต้องมีอายุหน่อยใช่ไหมครับ
0: ในทางที่ดีฮะในทางความหมายที่ดีนะครับคือคล้ายๆมีประสบการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่แต่ผลงานทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คล้ายๆล่นระยะเวลาหาความรู้ให้กับสาธารณะนะครับ แต่ก็อย่างว่านะครับก็แล้วแต่ว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนแต่เนี้ยที่เราก็ไม่รู้ว่าเรียนแบบประเทศอื่นหรือเปล่าครับประเทศอื่นก็มีอเมริกาก็มีอะไร American Academy of Science and Political Science เนี่ยเขาก็จะมีประชุมประจำปีอะไรของเขาเนี่ยของอังกฤษก็ผมเชื่อว่ามีมานานก่อนใครไปตามไปนะครับ
1: จะเป็นพวก Royal Society
0: นั่นแหละเรียกของเราเรียกอย่างนี้เลยจาก Royal Society นะครับของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแนวความคิดแบบสมัยก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาพวกมาปรึกษาให้กับกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะพวกที่มีความรู้อะไรทำนองเนี้ยนะครับครับผมเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนั้นนั่นนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับขอบคุณ
1: อาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยดูคำศัพท์บัญญัติทั้งหลายให้ฟังรู้เรื่องหน่อยนะครับ
0: อันเนี้ยผมเข้าใจเลยจริงๆผมเองบางทีศัพท์บัญญัติมาแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะอ่านแล้วก็แปลไทยเป็นไทยอ่ะอันนี้ก็ต้องวิจารณ์กันตรงไปตรงมานะครับด้วยความเคารพนะครับครับ
1: โอเค
0: ดีมากเลยครับที่อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดครับผม
1: ครับก็จากแสดงความยินดีท่านจันชวัฒน์แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเวเนซุเอลานะครับซึ่งเผชิญกับแผ่นดินไหวติดกันเลยนะฮะแบบภายในไม่กี่วินาทีกี่นาที2นาทีมั้งไม่กี่ต่อกันเลย 7.2 กับ 7.5 ริกเตอร์ซึ่งความเสียหายฉันเห็นภาพแล้วมันโอ้โหสลดสดหูมากตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่พบแล้วอย่างน้อยก็ 1,500 คนนะซึ่งมันจะต้องอาจจะไปหลายพันคนมีคนประมาณว่าจะถึงหมื่นก็ได้นะครับตอนนี้คนยังหาตัวไม่เจอหากันไม่เจอเนี่ยประมาณ 50,000 คนที่ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะถึงหมื่นก็ได้ที่เวเนซุเอลาซึ่งเป็นความโอ้โหเป็นโศกนาฏกรรมและขวายชนะของประเทศอย่างมากเลย

0: เดียวนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันนะอาจารย์เรื่องเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ควรจะร่ำรวยแหมเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนนี่เวเนซุเอลาคือความร่ำรวยอ่ะเพราะประเทศที่น้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็การเมืองทำให้มันไปกันใหญ่จนกระทั่งความยากจนเข้ามาครอบงำประเทศเสียส่วนใหญ่นะเพราะเมื่อมกราคมก็เกิดท่านทรัมป์ก็บุกเข้าไปเอาประธานโมดูโรซึ่งก็ไม่รู้เป็นตัวเหตุสำคัญอันหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เกิดความยากจนนะแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องต่างๆเยอะก็ท่านทรัมป์ก็ไปจัดการมาเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการยังไม่มีการเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ก
1: ็ครับ
0: ครับ
1: คือประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยดีมากเลยนะฮะเรื่องมีทรัพยากรโอ้โหมหาศาลนะฮะโดยเรื่องน้ำมันนะฮะมีมากกว่าในตะวันออกกลางหลายประเทศด้วยนะฮะแต่เป็นบทเรียนก็คือว่าการปกครองเนี่ยของประเทศใช่ไหมมีส่วนอย่างมากเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ที่ทำให้ประเทศน่าจะพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทุกประเทศต้องตระหนักนะครับว่าการเมืองการปกครองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของประเทศเลยนะครับ
0: ก็แต่ตอนนี้ก็สหรัฐก็ต้องท่านทรัมป์ก็ออกมาบอกแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มาบอกแล้วมาโครูบิโอก็มาพูดแล้วว่าสหรัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเต็มที่ไหนๆเข้าไปแทรกแซงเขาตั้งแต่มกรามาแล้วนะก็ต้องเข้าไปช่วยเต็มที่แล้วก็ทุกประเทศแม้แต่ประเทศที่ไม่ถูกกันกับเวเนซุเอลาในอเมริกาใต้เวลานี้ก็เข้ามาช่วยกันใหญ่เลยนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นใช่ฮะอันนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมมากกว่านะครับไม่ควรมีเรื่องการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องผมเห็นภาพอาจารย์ก็คงเห็นนะฮะหน้าดีใจที่เด็กตัวน้อยๆนะฮะอย่างน้อยสองรายฮะที่รอดมาได้นะฮะทั้งน่ารักเลยอันนี้ก
0: ็
1: อย่างว่านะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอดก็น่าเห็นใจน่าแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับนั่นเป็นภัยธรรมชาตินะอาจารย์อันหนึ่งที่ยุโรปตอนนี้ก็ว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ร้อน
0: ฮีทโดม
1: นั่นสิฮะอาจารย์
0: มาแข่งมันมาแข่งกับอะไรนะของท่านทรัมป์เรียกอะไรโดมนะ
1: ไปรู้ว่าโดมสักอย่าง
0: ไอ้โดมป้องกันประเทศอ่ะ
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้อาจารย์ความร้อนอุณหภูมิในยุโรปครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงอย่างมหาศาลเลยนะอาจารย์ครับ
1: เพราะว่าใช่ไหม
0: ในอังกฤษนี่สูงสุดถึง37องศาเลยนะจะคิดดูเรา34 35จะตายอยู่แล้วนะอังกฤษไล่ทุกวันนะ30 35ไปปลายมา36มา37แล้วก็ในสเปนใน
1: อิตาลี
0: เนี่ยถึง
1: อิตาลีถึง40ขึ้นไปก็มีฝรั่งเศสด้วย
0: ไล่ไปเรื่อยๆฝรั่งเศสก็ร้อนจัดมากแล้วตอนนี้ไล่ไปถึงฮังการีเช็คไปหมดแล้วนะครับโอ้มันเป็นอะไรฮะ
1: โลกร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
0: ที่เรื่องฮีทโดมเนี่ยก็คือว่ามันเป็น high pressure ใช่ไหมมัน high pressure ใช่ไหมใช่ high pressure ที่ครอบคลุมตอนแรกศูนย์กลางอยู่ที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสจริงจะร้อนมากแล้วก็แผ่ขยายไปรอบๆฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ก็เลื่อนไปทางตะวันออกจากฝรั่งเศสไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันก็เลื่อนไปก็มันร้อนจัดมากคราวนี้ประเทศตะวันตกเนี่ยพอมันร้อนจัดอาจารย์ครับมันไม่มีทางหนีไปพื้นบ้านช่องเนี่ยจากก็ทราบดีบ้านช่องโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยไม่อาจจะไม่เหมือนอเมริกา
1: ครับ
0: ในยุโรปเนี่ยไม่ติดแอร์
1: โอ้
0: แล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยแอนตี้การติดแอร
1: ์
0: นะครับ
1: เพ
0: ราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ย
1: นอนกันยังไง
0: เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มีลมโกรกได้เหมือนอย่างบ้านเราเพราะหน้าต่างก็ไม่ได้เปิดให้ลมโกรกได้มากมายก่ายกองเท่าไหร่นักหน้าต่างบางทีก็เปิดได้ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านมันไม่มีทางที่จะ
1: คลายร้อนได้
0: เพราะฉะนั้นยิ่งคนสูงอายุอะครับห้องก็จะอับทึบๆเพื่อที่จะพอดูหนาวมันจะได้ไม่หนาวมากอะไรเงี้ยครับแล้วพอดูร้อนแบบเนี้ยก็ไม่มีปัญญาออกมาเดินหรือไปห้างหรือไปอะไรใช่ไหมก็เสียชีวิตกันไปเป็นร้อยๆแล้วในแต่ละทุกประเทศทั้งฝรั่งเศสในอังกฤษก็เสียชีวิตในฝรั่งเศสเสียชีวิตเยอะมาก
1: ครับ
0: เมื่อวานก่อนผมฟัง

0: Plus 24ผู้สื่อข่าว Plus 24คนหนึ่งบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะเวลานี้ต้องทำในสิ่งที่เป็น so non French ทำสิ่งที่คนฝรั่งเศสรับไม่ได้คือว่าไปซื้อเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องปรับอากาศมันเป็นตู้ตั้งได้อาจารย์มันไม่ได้เป็นใช่ไหมมันไม่ต้องมีสติตอนนี้ตู้ตั้งได้ที่เป็นเครื่องปรับอากาศ
1: ขายดีเลย
0: มาก
1: ครับครับ
0: แต่ฝรั่งเศสเนี่ยอาจารย์ครับบ้านเนี่ยโดยเฉพาะพวกอยู่ที่เป็นตึกที่เป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตมองเนี่ย อยู่3 ชั้น 3 ชั้น 4เนี่ยไม่มีลิฟต
1: ์โอ้ยตายเลย
0: เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกับภรรยาเนี่ยต้องแบกไอ้เนี่ยขึ้นไปชั้น4
1: แบกไอ้แอร
0: ์แบกเครื่องไอ้เครื่องเนี่ยค่อยแบก
1: เอ๊ะอาจารย์แล้วพัดลมเขาไม่ค่อยมีแพร่หลายเลยฮะเครื่อง
0: พัดลมไม่พออาจารย์พัดลมก็ไม่พอมันก็ต้องเป็นเครื่องที่เป่าลมเย็นออกมาได้อะพัดลมมันไม่ได้เป่าลมเย็นใช่ไหมมันทำให้เกิดลมเฉยๆใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับใช่เผลอๆปัดพัดเอาความร้อนไปด้วยใช่ไหมไอร้อนอ่ะพัดลมร้อนมากๆเนี่ย
0: เป็นเลยมันร้อนร้อนจริงๆแล้วนอกจากผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือคนหนุ่มคนสาวที่แบบเยาวชนนะ14 15 16ลงไปเล่นน้ำแล้วเสียชีวิตไปเป็น10 คนเลยนะครับไม่รู้เพราะเหตุอะไร
1: ว่ายน้ำไม่เป็นหรือ
0: ยังไงถ้าอีท่าไหนก็ไม่รู้นั่นกรีกก็เสียชีวิตไปหลายคนที่ฝรั่งเศสก็เสียชีวิต
1: ผมเห็นที่เชิญนะ
0: เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นความร้อนที่เป็นโศกนาฏกรรมพร้อมๆกันไปในตัว
1: ครับก็ที่อาจารย์พูดถึงอ่ะเด็กเล่นน้ำในคลองอ่ะที่ฝรั่งเศสผมก็เห็นภาพข่าวนะฮะภาพข่าวโทรทัศน์เนี่ยโดดลงในคลองก็น้ำก็ไม่ได้ใสสะอาดอะไรมากนะฮะแต่ก็ลงไปเล่นกันแบบเพื่อคลายความร้อนเนี่ย แต่งเชิญครับ
0: ครับ
1: ที่อาจารย์พูดเนี่ยในยุโรปส่วนใหญ่ก็บ้านก็สร้างมันมานานใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ อะไรต่างก็ไม่ได้คิดว่า
0: แต่เขาสร้างเพื่อมีอินซูเลชันเนี่ยเพื่อเก็บความร้อนไว้ในห้อง
1: ยิ่ง
0: ประเทศหนาวเพราะฉะนั้นมีอินซูเลชันเพื่อจะเก็บความร้อนไม่ให้ความร้อนหนีออกไปจากห้องได
1: ้แต่ความจริงที่ขณะที่อเมริกาที่บ้านเรือนอะไรเนี่ยคือสร้างสมัยใหม่กว่ายุโรปนะฮะผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ว่ามีแอร์ติดแอร์นะฮะบ้านที่ผมอยู่ชุมอยู่
0: โอ้ยจันทร์เดี๋ยวนี้จันทร์ไป
1: เดี๋ยวนี้อาจจะมีแล้ว
0: บ้านในอเมริกานี่ติดแอร์กันหมดแล้ว
1: เหรอฮะ
0: โดยเฉพาะฝั่งที่มันมีเคยมีความร้อนกันบ้างเนี่ยนะฮะฟลอริดานิวยอร์กที่นี่ติดแอร์หมดเลยอาจารย์อยู่ฝั่งหนาวนี
1: ่ใช่ผมอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ย
0: ผมอยู่ตันซีแอตเทิลมันหนาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมอยู่ทั้งบ้านโฮสต์แฟมิลี่อะไรนี่ก็ไม่มีนะฮะที่หอพักก็ไม่มีเด็กอย่างเงี้ย
0: หอพักก็ไม่มีหรอกจะไม่มีทางหอพักไม่มีทางมี
1: ใช่เนี่ยฮะสรุปก็คือโอ้โหประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ตะยุโรปเนี่ยเวลาหน้าร้อนอย่างขนาดนี้นะฮะโอ้โหน่าเห็นใจเลยนะครับ
0: แล้วปีนี้เจอ2 ครั้งนะอาจารย์นี่ครั้งที่2แล้วนะของปีนี
1: ้ครับ
0: เมื่อ2 เดือนก่อนก็มาทีแล้วก็ร้อนแบบนี้แต่ไม่ถึงขนาดแบบคราวนี้ผมเคยอยู่อังกฤษเมื่อปี76เนี่ยอาจารย์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นเรคคอร์ดแต่คราวนี้เบรกเรคคอร์ดไปละปี76นี่ยังเป็นเรคคอร์ดมาตลอดนะครับก็คือช่วงนั้นปีนั้นมันน่าจะประมาณ34 องศาแค่นั้นก็จะตายแล้ว
1: ใช่ไหมบ้านเรา34 องศายังโอเค
0: แค่นั้นก็จะแย่อยู่แล้วโอ้โหคนอังกฤษก็จะตายอยู่แล้วเป็นปลายเดือนมิถุนายนเหมือนกันน่าจะประมาณปลายมิถุนายนเหมือนกันของปี1976ปีนั้นร้อนมากครับแต่ปีนี้มันไป37ไปโอ้โหถึง40กว่ากันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังมีใครการันตีว่าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเข้าหน้าร้อนนะจ๊ะมันยังไม่ได้เข้ากลางร้อนนะ
1: ยังไม่พีคนะฮะ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครจะยืนยันได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปกลางฤดูร้อนคือเดือนสิงหาคมปลายกรกฎาคมต้นสิงหาที่เป็นกลางฤดูร้อนจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยเนี่ยนะคร
1: ับ ตอนนี้พูดง่ายๆคนไทย ที่จะไปเที่ยวยุโรปต้องคิดหนักหน่อยนะว่าไปฤดูนี้นี่จะอย่างไรนะ
0: ผมมีคนฝรั่งเศสรู้จักกันตอนก็กลับไปฝรั่งเศสช่วงนี้พอดีเลยแล้วเขาก็ส่งข้อความบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยฝรั่งเศสเนี่ยล้าหลังกว่าประเทศไทย50 ปี
1: โอ้
0: บ้านเรือไม่มีแอร์
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ของเรา

0: อยู่เมืองไทยตอนนี้ยังมีความสุขกว่านะจะพูดถึงอากาศ
1: เรานี่มีแอร์กันมาอย่าง 40-50 ปีแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แต่อย่างว่านะความเป็นมามันต่างกันของอากาศในยุโรปกับในประเทศเราก็ครับ
1: โอเคครับข่าวอื่นในสัปดาห์นี้ก็
0: มีข่าวร้อนๆข่าวร้อนๆ
1: อย่างล่า

0: พักหนึ่งก็กลายเป็นว่ามีเรือที่ถูกจะโดรนหรือขีปนาวุธอะไรโดรนของอิหร่านมาทำลายมา
1: โจมตีถูกโจมตี
0: นะว่าโจมตีเสร็จแล้วก็ในที่สุดเวลานี้ซึ่งจนกระทั่ง IMO องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ International Maritime Organization เนี่ยบอกว่าให้หยุดการเดินเรือแล้วก
1: ็ไม่ปลอดภัยละ
0: ล่าสุดนี้ท่านทรัมป์ก็สั่งให้โจมตีจุดที่ตั้งที่จะยิงโดรนหรือว่ายิงขีปนาวุธของอิหร่านที่อยู่ชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ถูกโจมตีสหรัฐก็ไปโจมตีมันแล้วและเสร็จแล้วอิหร่านก็ไม่ยั้งมือก็กลับไปโจมตีบาเรนอีก
1: คูเวตด้วย
0: บาเรนตอนนี้เป็นประธาน GCC ใช่ไหมครับ คณะมนตรีกลุ่มความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียซึ่งท่านมาโครริโบเพิ่งไปประชุมมาเมื่อ2 วันที่ผ่านมานี่เองนะอิหร่านก็ไปโจมตีท่านทรัมป์มาล่าสุดดีคุยแล้ว
1: เหมือนเคย
0: บอกว่านี่ถ้ายังคงละเมิดการหยุดยิงต่อไปนะอิหร่านฟังไว้นะสหรัฐจะจัดการ
1: ไม่ยั้งมือ
0: ไม่ยั้งมือจะให้จบงานนี้ให้ได้นะจบงานนี้ให้ได้แล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ย
1: อิหร่านจะไม่เหลืออ
0: ิหร่านจะไม่มีอะไรเหลือต่อไปในโลกนี้จะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
1: ใช่แล้วอิหร่านก็ตอบโต้นะอาจารย์ตอบโต้ไอ้คำแถลงของทรัมป์เนี่ยบอกว่าไอ้ศัตรูผู้รุกรานเนี่ยนะก็จะต้องถูกขยี้ให้สะสมนะฮะกับที่รุกรานเนี่ย
0: ผมนึกว่าท่านทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ลงนามเนี่ยว่ากลุ่มผู้นำของอิหร่านชุดนี้เป็นผู้ที่พูดกันรู้เรื่องมีเหตุมีผลฟังกันได้โอ้ยคุยกันรู้เรื่องดีนะอ้าวแล้วทำไมมันไม่รู้เรื่องกันแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่คราวนี้ก็กลับมาใครเป็นคนผิดก่อนก็ตกลง MOU Islamic Islamabad Agreement
0: ฝั่งนี้ก็มีอีกฝั่งก็ยังมีปัญหาต่อไปอิสราเอลก็ยังไปถล่มเลบานอนทำความตกลงกันและเพิ่งเซ็นกันใหม่ที่วอชิงตันใช่ไหมครับระหว่างทูตอิสราเอลกับทูตเลบานอนใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นพยานแล้วก็มาโครูเบลไปยืนเป็นพยานอยู่ด้วยเนี่ยก็เซ็นความร่วมมือความตกลงหยุดยิงกันไปอิสราเอลก็ยังไม่หยุดในการถล่มเลบานอนและกลับมาถล่มกาซาใหม่อีกแล้ว
1: นั่นสิฮะขยายมากาซาอีกถือโอกาสก็อันนี้เห็นได้ชัดนะครับไอ้ผลประโยชน์ของอิสราเอลโดยเฉพาะยิ่งในทันยาฮูกับทันทัมเนี่ยต่างกันนะฮะในเรื่องไอ้แรงกดดันทางการเมืองอะของในทันยาฮูเนี่ยนะฮะหยุดไม่ได้นะอาจารย์หยุดปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาการเมืองภายในเหมือนกันใช่ไหมของทัพนี่ตรงกันข้ามนะครับคือถ้าไม่หยุดเนี่ยตัวเองก็จะมีปัญหาครั้งสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดนะทัพเป็นคนพูดเองเลยยอมรับเลย
0: ไม่ต้องการเป็นเธอเบิร์ตฮูเวอร์
1: ไม่ต้องเบิร์ตฮูเวอร์ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวจะแปลอีกที
1: ว่าเลย
0: แต่ว่าอะไร
1: ก็แปลว่าพนักดีคนที่31หรือ37ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านนั้นเนี่ยเป็นต้นเหตุของทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลามไปทั่วโลกอ่ะใช่ไหมครับ
0: ที่เรียกว่า Great Depression ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตกต่ำทั่วโลกซึ่งเกิดเริ่มจากสหรัฐอเมริกาครับ
1: ใช่ครับ
0: ปี1929-1930ครับ
1: ครับคราวนี้ทำเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มันสงครามมันหยุดยิงสงบเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก็กระทบกับค่าของชีพก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในที่จะถึงเนี่ยในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะก็มีแรงกดดันจากภายในนะฮะคราวนี้อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยไม่สนใจอ่ะก็สนใจผลประโยชน์ของเขาอ่ะที่จะมีสร้างความมั่นคง
0: เดี๋ยวอิสราเอลหรือเนทันยาฮู
1: ไม่ต้องครับจุดนะก็
0: ใช่ใช่จะพูดอิสราเอลถูกแล้วผมคนอิสราเอลเขาไม่อยากเขาอาจจะไม่อยากทำอย่างนี้ก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ทันยาฮู
1: ใช่ครับ
0: รัฐบาลฝ่ายขวาของเขา
1: ใช่ใช่คราวนี้ไปที่ไปตกลงกันเนี่ยมันรัฐบาลใช่ไหมระดับรัฐบาลของสองฝ่ายอ่ะคราวนี้เฮสเบลล์เนี่ยเฮสเบลล์ของอิหร่านเนี่ยไอ้ของในประเทศเลบานอนเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจาก อิหร่าน

0: ใช่ไหมฮะเขาก็ไม่เกี่ยวข้องอ่ะแล้วก็ถูกเขาถูกกระทำอ่ะใช่ไหมฮะอิสราเอลก็ยังไปลุกรานโจมตีเขาเสียชีวิตไปหลายคนอ่ะพวกฮิซบอลลาห์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาที่ทำให้อิหร่านก็กล่าวหาว่าเฮ้ยยูเนี่ยข้อตกลงที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยใน MOU เนี่ยรวมถึงอิสราเอลด้วยนะที่จะไม่ไปโจมตีฮิซบอลลาห์ใช่ไหมฮะคราวนี้ในขณะเดียวกันทรัมป์ก็กล่าวหาว่าเนี่ยอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลงไปโจมตีท่องแคบโฮมุสเรือส่งเกลือส่งสินค้าของพาณิชย์เนี่ยใช่ไหมฮะก็อิหร่านก็บอกอ้าวก็ยูไม่ทำตามอ่ะไม่ทำตามไอ้ข้อตกลงก่อนอ่ะไม่ไปกดดันให้อิสราเอลหยุดไปโจมตี
1: ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งมีการเจรจารอบที่1เสร็จไปที่ท่านท่านแวนส์ใช่ไหมเจดีวานส์ท่านไปเป็นหัวหน้าคณะเจรจาเนี่ยซึ่งผลการเจรจาก็งงๆนะอาจารย์สหรัฐพูดอย่างอิหร่านพูดอย่างตกลงผมยังหาไม่ได้ผลเจรจาคืออะไร
0: คืออย่างนี้ทั้งเนี่ยโยนเผือกร้อนเนี่ยให้ดีเจแวนส์ใช่ไหมฮะบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าอยู่ล้มเหลวถ้าล้มเหลวนี่นะคุณต้องรับผิดชอบนะจะไม่ที่เราพูดกันมาที่แล้วอ่ะ
1: ใช่พูดกับที่press conference ที่เอเวียงกับเบอร์ที่เ
0: จ็ดก็เจดีแวนส์เนี่ยนะที่ทำส่งมาไปทำงานแวนส์เนี่ยรองประธานดีเนี่ยเป็นคนไม่เห็นด้วยกับที่ทำไปก่อสงครามลุกลามน่ะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ให้แวนส์มาแก้ไขปัญหาที่ตัวสร้างขึ้นน่ะใช่ไหมฮะเนี่ยเจดีแวนส์ก็กลัวว่ามันจะล้มเหลวการเจรจาเลยบอกอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรก็ยกโทรศัพท์คุยกันได้เลยนะเพราะว่าไอ้แต่การตีความไอ้ข้อตกลงเนี่ยมันอาจจะตีความไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่อ่านดูกี่ครั้งเนี่ยนะมันก็ชัดเจนว่ามันมีเงื่อนไขอยู่อันนึงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถไปกดดันให้อิสราเอลเนี่ยหยุดโจมตีพวกฮิซบอลลาห์ใช่ไหมครับอิหร่านก็เลยตอนเนี้ยถือว่าควบคุมช่องแคบโฮมุสอยู่ใช่ไหมฮะทั้งที่ในข้อตกลงอิหร่านก็บอกว่าใน60วันเนี่ยจะให้เดินเรือโดยเสรีใช่ไหมครับไม่ยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็เลยนอกจากเก็บหรือไม่เก็บไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ก็ถล่มเรือพาณิชย์ลำสองลำอะไรอย่างเงี้ยท่านทำก็เหมือนอย่างกับว่าจะเสียหน้าถ้าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะพอทำอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วเนี่ยอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยตรงกับสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถทำได้ง่ายใช่ไหมก็ต้องไปโจมตีประเทศพันธม
1: ิ
0: ตรของแต่บาเรนกับคูเวตซึ่งท่านรัฐมนตรีมาโกรูบิโอเนี่ยกำลังเพิ่งเดินทางไปนะ
1: เพราะก็กลับไปแล้วกลับมาแล้ว
0: เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะอิหร่านเขาก็มีเหตุผลนะเพราะว่าที่สหรัฐมาโจมตีเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ไปตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยที่ประเทศเหล่านี้ประเทศในรอบอ่าวเนี่ยเขากำลังพัฒนาอะไรเข้าไปด้วยดีไม่เคยมีปัญหาถูกโจมตีนะจากเพื่อนบ้านก็เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็เพราะท่านทรัมป์เนี่ยพูดได้เลยเนี่ยทรัมป์กับเนทันยาฮูเนี่ยเป็นต้นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพันธมิตรของตัวเองในบริเวณรอบอ่าวประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็รู้ตระหนักดีนะถึงไอ้ใครล่ะรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอเนี่ยซึ่งไปเนี่ยพยายามที่จะพูดให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยว่าสหรัฐอเมริกาก็คอนเซิร์นนะเรื่องที่ความมั่นคงอะไรของยูอะไรต่างๆเนี่ยนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้นักวิเคราะห์ที่ติดตามเรื่องตอนออกกลางก็บอกว่าตอนออกกลางเนี่ยนะตั้งแต่ทำกับอิสราเอลไปลุกรานเนี่ยมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าใช่มั้ยฮะประเทศ
1: ทั้งแค่โฮมุสก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว
0: นั่นน่ะสิฮะอันเนี้ยชัดเจนนะครับว่าสามารถพูดฟันธงได้อย่างมีหลักฐานชัดเจนว่าทำกับเนทันยาฮูเนี่ยเป็นก่อปัญหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี
1: ้คือทรัมป์เนี่ยเคยได้ชื่อว่าเคยเรียกทรัมป์ว่าเป็น consequential president
0: ใช่
1: เป็นประธานาธิบดีที่อะไรทำแล้วมันมีผ

0: ผลตามมา
1: ใช่
0: มันควรจะเป็น consequential หรือ destabilizing president ครับเป
1: ็
0: นประธานาธิบดีที่เกิดผลประธานาธิบดีที่สร้างที่ทำให้ประเทศไร้เสถียรให้โลกไร้เสถียรภาพเนี่ย
1: อืมครับใช่คือย้อนกลับไปนิดนึงนะอาจารย์ไอผมเคยพูดถึงคอลัมนิสต์ของนิวยอร์กไทม์ซึ่งทำข่าวเนี่ยมา50ปีนะฮะโทมัสฟริชแมนเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสืออะไรอย่างที่แปลเป็นไทยเลยก็มีเนี่ยพูดไว้ชัดเลยนะครับอาจารย์ทั้งหน่วยข่าวกองทั้งทหารสหรัฐอเมริกาก็เตือนนะว่าอิหร่านเนี่ยมีไอเนี่ยต้องแพ้ฮอร์มุซเนี่ยเป็นอาวุธด้วยนะแต่ถ้าไม่เชื่อใครไหมฮะเชื่อเนทันยาฮูกับหน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองของโมซาดนะฮะของอิสราเอลอะเนี่ยเขาบอกเลยบอกนะถ้าอยู่อยากจะรู้ไอ้ความลับอะไรเกี่ยวกับว่าจะไปสังหารใครในประเทศตะวันออกกลางนะต้องไปถามโมซาดเนี่ยจะรู้ดีแต่ถ้าอยู่จะไปถามโมซาดให้วิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะอย่าไปถามว่าไอ้เนี่ยนะโมซาดเนี่ยนะอย่างที่ในอิหร่านเนี่ยโมซาดไปถามใครไปถามพวกที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านใช่ไหมฮะพวกคนอิหร่านนะที่ต่อต้านรัฐบาลแล้วก็บอกเนทันยาฮูบอกอเมริกาบอกไอ้เนี่ยตอนเนี้ยในอิหร่านเนี่ยกำลังจะงอนแง่นแล้วเพราะมีกระแสต่อต้านรัฐบาลใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ราวนี้ไอ้ที่ไปถามเนี่ยไปถามพวกที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยเขาประสบการณ์50ปีที่เขาบอกว่าไอ้นี่นะโมซาดไปเชื่อพวกนี้เพราะพวกนี้ต้องพอต่อต้านรัฐบาลก็จะพูดเกินเลยความจริงบอกว่าไอ้นี่รัฐบาลเนี่ยมันงอนแง่นใช่ไหมทําก็คิดโดยไม่ใช้สมองไตรตรองอย่างถ่องแท้เนี่ยก็เชื่อ
0: แล้วล่ะรู้สึกไปแล้ว
1: ใช่บอกว่าเนี่ย
0: ก็ป่วนไปแล้วสิ่งที่เขาอยู่ดีๆก็ทำให้เขาไปไร้เสถียรภาพไปหมด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใช่ครับเดี๋ยว
0: เราพักกันนิดหนึ่งแล้วครับ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันกลับมาจะคุยกันเรื่องของประเทศอังกฤษซึ่งมีความปั่นป่วนอีกแล้วเหมือนกัน
1: นะนี่น่าสนใจ
0: ครบรอบ10ปีของการทำประชามติเรื่อง Brexit เมื่อ23มิถุนายน2016อาจารย์จำได้ผมอยู่อังกฤษผมโทรไปคุยกัน
1: เดี๋ยวอาจารย
0: ์ณเวลานั้นแล้วผมก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า
1: ได้จะฟังเป็น
0: ปีเกิดขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ประจวบกันพอดีไม่กี่วันก่อนได้ครบ10ปีท่านนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก็ประกาศลาออก
1: คร
0: ับ ก็กลายเป็นว่าอังกฤษจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีหรือว่าจริงๆจะใจฟังน่าเกลียดกว่านั้นแย่กว่านั้นคือคนที่6ในรอบ7ปี
1: จะ
0: 10ปีหรือ7ปีถ้า10ปีก็เป็นคนที่7ในรอบ10ปีคนใหม่เนี่ยนะถ้าเราแค่7ปีก็เป็นคนที่6ในรอบ7ปีแล้วก็ไม่เลวร้ายนะเพราะฝรั่งเศสมี9คนมาแล้วในรอบ10ปี
1: เออจะเปลี่ยนเทียบแล้วก็ยัง
0: คนละรูปแบบกันครับ
1: ใช่ๆรูปแบบกันคนต่างกันใช
0: ่ก็เลย
1: โอเคครับ
0: ฉลอง Brexit ออกทำประชามติ Brexit มา10ปีก็เอาเพลงนี้มาฟังกันเล่นหน่อยนะครับจากนิวเซดาก้าผู้ล่วงลับไปแล้ว Breaking up is hard to do ครับการแยกโลกันอย่าขาดกันเป็นเรื่องยากที่จะทำนะครับ
1: ครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่า
0: เดี๋ยวครับ

0: ท่านฟังบังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานฐาน 90.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่ท่านอาจารย์ดรชวัชคำชูผมสรจักรเฉลิมสวรรค์นะครับอาจารย์ครับเอา
1: เลยครับ
0: เมื่อเราออกก่อนนะ
1: กับ
0: เมื่อวันจันทร์เช้าท่านก็ประกาศ9โมงครึ่งท่านก็ออกมาประกาศลาออกนะครับหลังจากที่มีแรงกดดันสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะลาออกหรือไม่ออกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็มีแรงกดดันมากมายไก่กองแล้วก็เผินเมื่อวันพฤหัสก่อนหน้านั้นในวันพฤหัสก่อนหน้านั้นซึ่งเราก็พูดในรายการไปนิดนึงแล้วว่าบุคคลที่ชื่อแอนดี้เบอร์นัมก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นส.ส.เขาเป็นนายกเทศมนตรีของแมนเชสเตอร์นะครับมหานครแมนเชสเตอร์เกรเตอร์แมนเชสเตอร์คือเหมือนกับลอนดอนเหมือนกับกรุงเทพนี่แหละเป็นแมนเชสเตอร์ใหญ่นะมหานครแมนเชสเตอร์ก็เป็นนายกเทศมนตรีอยู่ถึง9ปีแล้วก็ไปทำอะไรให้แมนเชสเตอร์มากมายไก่กองเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นส.ส.แล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขสมัยกอร์ดอนบราวน์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเพื่อจะมาช่วงชิงลงสมัครเป็นผู้นำของพรรคเลเบอร์เพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคราวนี้การที่แอนดี้เบอร์นัมชนะเมื่อวันพฤหัสก่อนหน้านั้นเนี่ยมันชนะอย่างท่วมท้นมากจนชนะในเขตที่ตอนเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อต้นเดือนพฤษภาทั้งเขตเนี่ยเลือกรีฟอร์มคือพรรคขวาจัดของไนเจอร์ฟาราช
1: ครับ
0: แต่ว่าพอแอนดี้เบอร์นัมลงสมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมในเขตนั้นเนี่ยมันกลับข้างกันเลยแล้วรีฟอร์มก็แพ้แล้วพรรคเลเบอร์ก็ชนะสูงกว่าคู่แข่งถึง 9,000 เสียงซึ่งเยอะมากเลยนะมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าต้องสนับสนุนเขาแล้วล่ะมันเห็นชัดเจนว่าความคิดของคนก็คือเบอร์นัมก็หาเสียงคำนองที่ว่าต้องเอาเขากลับมาเหมือนจะแก้ไขปัญหาของพรรคเลเบอร์ได
1: ้
0: เพราะเขาจะเข้ามาแทนเคียร์สตาร์เมอร
1: ์ครับ
0: ทั้งคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยต้องเอาเบอร์นัมกลับมามันคือมันส่งสัญญาณแล้วว่าที่ได้มาเนี่ยเพราะเขาหาเสียงว่าเขาจะมาเปลี่ยนพรรคเลเบอร์และรัฐบาลเลเบอร์ให้ได้แล้วคนเลือกเขาขนาดนี้ผมว่าท่านเคียร์สตาร์เมอร์ก็ต้องคิดหนักอ่ะทีนี้เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยจะเป็นถือว่าก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองอาชีพโดยสายเลือดอาจารย์จะไม่เหมือนอันที่เบอร์นัมนี่เป็นสายโดยสายเลือดเป็นสสมาเป็นสิบเป็นสิบปีอ่ะ
1: คุกครีกับพื้นที
0: ่แล้วนะครับแล้วส่วนเคียร์สตาร์เมอร์นี่ก็เป็นอัยการสูงสุดมาก่อนแล้วก็ลาออกมาตอนอายุ50ต้นๆ นะครับแล้วก็มาสมัครส.ส.แล้วก็เป็นส.ส.ได้4-5ปีก็ได้เป็นผู้นำพรรคเลเบอร์แล้วก็เลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่คอนเซอร์เวทีฟเป็นรัฐบาลมา14ปีคนก็เบื่อเต็มทีแล้วในที่สุดเลเบอร์ก็ชนะอย่างมหาศาลท่วมท้นถล่มทลายได้400ที่นั่ง400กว่าที่นั่งจาก630กว่าที่นั่งเลยนะครับก็ถล่มทลายมากอันนี้แต่ที่เนี่ยที่ผมบอกเขาไม่เป็นนักการเมืองก็คือเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในความเป็นตัวเองมากและเป็นคนที่พูดอะไรก็เป็นเนิบเป็นความเป็นเรื่องจริงอ่ะจะไม่ใส่ไข่จังสีอ่ะว่างั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็น

0: คนที่สื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียได้ดีอาจารย์นี่ก็
1: โอ้ใช่ใช่
0: สมัยนี้คนมันต้องการใส่สีใส่ไข่อะเยอะแยะไปหมดเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถึงแม้จะทำอะไรเป็นขนาดไหนก็ตามแล้วก็จะไปต่างประเทศมากมันมีคำเรียกท่านเคียร์สตาร์เมอร์ว่าเคียร์เนเวอร์เฮียก็คือท่านไปต่างประเทศท่านใช้ไปทำเรื่องนโยบายต่างประเทศเยอะจนกระทั่งท่านไม่ได้อยู่อังกฤษ
1: แล้วกับ
0: เพราะฉะนั้นในที่สุดก็ความกดดันเหล่านี้ก็เลยทำให้ในที่สุดท่านก็ประกาศลาออกหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีมาได้ไม่ถึง2ปีดีแต่ว่าถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจะอยู่2ปีเกิน2ปีหน่อยๆคราวนี้ขั้นตอนขนาดนี้ก็คือว่าก็ต้องมีการประกาศให้มีการเลือกผู้นำพรรคเลเบอร์คนใหม่ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่9กรกฎาคมนี้และปิดรับสมัครวันที่16ซึ่งถ้ามีคนสมัครคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือกก็คนนั้นก็จะได้เลยเป็นผู้นำของพรรคเลเบอร์คนใหม่แต่ถ้ามีคนสมัครหลายคนก็ต้องมีการเลือกซึ่งในการเลือกนั้นก็จะต้องเลือกไปเสร็จสิ้นปลายเดือนสิงหาคมแต่ตอนนี้ทุกคนเชื่อว่ามีคนสมัครคนเดียวคืออันเดอร์เบอร์นัมนะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆวันที่17กรกฎาคมก็อาจจะได้นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ชื่ออันเดอร์เบอร์นัมซึ่งเป็นคนแรกในรอบโหรอบเป็นร้อยปีมั้งรอบนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่จบจากเคมบริดจ์เมืองที่จะชอบ คนที่จบจากเคมบริดจ์คนแรกนะจบวิชาภาษาอังกฤษจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษนะฮะ English จากเคมบริดจ์ครับ
1: ครับ
0: ถามว่าแอนดี้เบอร์ดี้เป็นประมาณไหนแอนดี้เบอร์ดี้ก็จะเป็นประมาณว่าสื่อสารเก่งมากคนชอบสื่อสารรู้เรื่องแบบอะไรเงี้ยเก่งนะครับแล้วก็เป็นรีเมนเนอร์นะเป็นฝั่งเดียวกันกับเคียร์สตาร์เมอร์กันคือเป็นฝั่งที่อยากให้อังกฤษอยู่ใน EU แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วป่านนี้แล้วก็อาจจะออกซ้ายกว่าเคียร์สตาร์เมอร์นั้นอาจจะมาทำนโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาซ้ายกว่าแต่ว่าที่คนหวังที่สุดก็คือว่าเขาจะสามารถที่จะสื่อสารกับคนอังกฤษใน3ปีข้างหน้าก่อนรัฐบาลที่จะหมดอายุเนี่ยสื่อสารให้คนอังกฤษเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลเลเบอร์ทำอีก3ปีข้างหน้าได้ดีพอที่จะเลือกตั้งคราวหน้าไม่แพ้คือความนิยมของท่านเคียร์สตาร์เมอร์มันตกต่ำมากขนาดตกต่ำที่สุดในรอบศตวรรษนี้ของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอังกฤษทั่วไปนะคร
1: ับ แต่เห็นสื่ออังกฤษบางรายบอกว่าเนี่ยเป็น unloved prime minister คือนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีคนรักเหรออาจารย์
0: ก็ต่ำมากก็คือ
1: ต่ำมาก
0: ท่านไม่มีสีสันในการพูดอ่ะ
1: ใช่จืดชืดอ่ะจืดชืดนะ
0: ก็ท่าน
1: เวลา
0: ท่านเป็นทนายท่านเป็นอัยการสูงสุดแต่ท่านก็จะพูดเชิงทนายใช่ไหม
1: ก็
0: เนี่ยครับก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ในอังกฤษแต่คราวนี้ต้องกลับไปดูไอ้ Brexit 10ปีเนี่ยอาจารย์ครับมันก็มีนะคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมว่าประชามติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปี2016ใช่ไหม23มิถุนายน2016ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ผมก็จะจำได้นะผมโทรคุยกับอาจารย์แล้วผมก็บอกว่าวันสุดท้ายก่อนที่จะมีประชามติ2วันสุดท้ายผมเริ่มไม่ค่อยสบายใจว่ามันจะเอียงไปข้างไหนเพราะว่าฝั่งที่อยากให้อยู่เนี่ยอาร์กิวเมนต์มันไม่ชัดเจนว่าอยู่แล้วได้ประโยชน์อะไรในขณะที่ฝั่งที่บอกว่าให้ออกเนี่ยมาเป็นตับเลยออกแล้วจะได้ดูได้นี่ได้นั่นสารพัดนะโอ้โหเราจะได้คอนโทรลเราจะคอนโทรลของเราเองเราจะไปทำความตกลงกับประเทศอื่นทำให้การค้าเราเจริญรุ่งเรืองมหาศาลเราจะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับ EU ต่อไปเราไม่ต้องมีอิมิเกรชันเข้ามาทำให้ประเทศเราเต็มไปด้วยอิมิเกรชันคนต่างชาติเข้ามามากมายก่ายกองระบบสาธารณสุขเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ350ล้านปอนด์มหาศาลผ่านการทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: เราแย่ลงด้วย
0: ใช่ไหมไม่มีและก็เวลานี้ก็คือว่าGDP ของอังกฤษเนี่ยคือการส่งออกเนี่ยอังกฤษ

0: อาศัยการส่งออกค้าขายกับยุโรปเนี่ยประมาณ 40% ของการค้าขาย import export กับ EU นั้นพอไม่อยู่ใน EU แต่ว่าความตกลง Brexit เนี่ยที่สุดท้ายที่ทำเมื่อปลายปี2019แล้วก็ออกเมื่อวันที่1มกราคม2020เนี่ยมันมีความตกลงที่ให้สินค้าไม่เสียภาษีได้นะอาจารย์ครับแต่ว่ากระบวนการไม่เสียภาษีมันไม่ได้ข้ามกระบวนการเอกสาร bureaucracy custom union นะครับ custom control ต่างๆเหล่านี้มันไม่ข้ามพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นการส่งสินค้าไปในยุโรปเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทนกับระบบอะไรต่างๆเหล่านี้ได้บริษัทที่เคยส่งไปได้ X ก็จะส่งได้เหลือ 20% ของ X อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขายโดยตรงให้กับคนในยุโรปไม่ได้ต้องขายให้กับผู้บริษัทตัวแทนมันก็เลยทำให้การค้าขายระหว่างอังกฤษกับยุโรปเนี่ยมันหายไปเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหายไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อินพอร์ตขายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะและในที่สุดแล้วมันไปผลกระทบกับ GDP GDP ของอังกฤษเนี่ยต่ำลงประมาณ 4% 4% แปลว่ารายได้ของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยหายไปประมาณ 200,000 กว่าล้านปอนด์ต่อปี
1: โอ้
0: 200,000 กว่าล้านปอนด์อาจารย์เยอะมาก
1: โอ้
0: ตั้งแต่กับล้านปอนด์นี่คือเกือบล้านบาทนะต่อปี GDP หายไปเนี่ยอาจารย
1: ์
0: เอ้ยไม่ใช่10ล้านบาทสินะครับซึ่งหายไปเอ๊ะ10ใช่ไหม
1: เยอะ
0: 210ล้าน10ล้านบาทใช่
1: ซึ่งหายไปเยอะ
0: ซึ่ง3เท่างบประมาณแผ่นดินประเทศไทยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีผลอะไรต่อมาอาจารย์ครับก็แปลว่ารัฐบาลอังกฤษมีรายได้ที่จะไปใช้ในเชิงของสวัสดิการเนี่ยน้อยลงจังใช่ไหมแล้วรัฐบาลเลเบอร์เนี่ยคืออะไรรัฐบาลเลเบอร์คือรัฐบาลที่ประสงค์ที
1: ่
0: จะซื้อสวัสดิการมากขึ้นรัฐบาลนี้ก็มีปัญหาในการใช้เงินแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาคนไม่ชอบรัฐบาลนี้วุ่นวายตามมาด้วยอิมมิเกรชันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะจังครับปรากฏว่าimmigration ที่มาจาก EU เนี่ยมันหายไปจริงแต่พอหายไปปุ๊บนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดว่าแรงงานที่เคยใช้จากคนที่มาจาก EU เนี่ยที่อพยพเข้ามาโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่พอมันหายไปปรากฏว่าสมัยพรรคคอนเซอร์เวทีฟนี่แหละบอริสจอห์นสันเนี่ยตัวดีเลยก็เลยยอมให้พวกที่มาจากประเทศนอก EU เข้ามาปรากฏว่าปีที่เข้ามามากที่สุดเนี่ยคือปีสุดท้ายของบอริส จอห์นสันคือเพิ่มไปล้านกว่าคนหรือเดิมมีประมาณเรือนแสนเนี่ยนะ3แสน4แสน5แสนเนี่ยนะปีสุดท้ายบอริส จอห์นสันเนี่ยล้านกว่าคนจ้ะครับตอนนี้เคียร์สตาร์เมอร์ตอนนี้ลงมาหรือมัน107ก็แปลว่ามันก็ไม่จริงไอ้เรื่องที่คุมimmigrationอะไรต่างๆได้ก็ไม่จริงคอนโทรลต่างๆมันก็ไม่ไอ้ที่คอนโทรลได้มันก็ไม่ได้คอนโทรลแล้วได้ดีอะไรขึ้นแล้วก็ความตกลงที่ไปทำกับใครต่อใครประเทศไหนกับอินเดียมันก็มาทดแทนการค้าขายกับ EU ไม่ได้อาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจอังกฤษมันก็เลยงอนแงนงอนแงนงอนแงนอยู่เงี้ยครับแต่มันมีผลกระทบในเชิงการเมืองอย่างยิ่งอาจารย์ครับมันไปเปลี่ยนคือเดิมทีเดียวเนี่ยก่อนหน้านี้อังกฤษมันก็มีแค่โหวตคอนเซอร์เวทีฟหรือโหวตเลเบอร์หรือตอนหลังก็มีLiberal Democrat เข้ามาก็จะโหวตลิบเดมมันก็จะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลเบอร์30กว่าเปอร์เซ็นต์คอนเซอร์เวทีฟแล้วก็สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์20% เป็นลิปเดมอะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่
0: เวลานี้พอมัน Brexit มันมีคนที่อยากอยู่กับคนที่อยากออกมันกลายเป็น2ส่วนซึ่งมันอยู่ข้าม3พรรคนี้หมดเลยแต่ละพรรคมันมีคนอยากอยู่อยากออกทุกพรรคโดยเฉพาะ Labor Conservative มันมีคนอยากอยู่อยากออกลิปเดมอาจจะอยากอยู่มากกว่าอยากออกเพราะฉะนั้นการแบ่งความคิดทางการเมืองมันก็เลยเปลี่ยนไปอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: มันก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำใ แรงสนับสนุนของแต่ละพรรคเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นพรรคที่โผล่ขึ้นมาคือพรรครีฟอร์มเป็นขวาจัดกับพรรคที่ซ้ายจัดคือกรีนเนี่ย มีพื้นที่มากขึ้นในการเมืองอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลานี้การเมืองอังกฤษมันก็เลยไม่รู้ว่าใครคือ
1: ตอนรุมบอลกันนะไม่รู้ตอนแรกว่ามันไม่ชัดเจนใช่ไหม
0: ใช่ฝั่งที่เป็นยูเนียนเนี่ยนะฝั่งที่เป็นสหภาพเนี่ยนะก็มีทั้งที่อยากให้อยู่และอยากไม่อยากให้อยู
1: ่
0: และมีทั้งที่อยากโหวตเลเบอร์เหมือนเดิมและไปอยากโหวตรีฟอร์มซึ่งซ้ายจะนึกออกไหมซ้ายเลเบอร์ซ้ายเนี่ยไปโหวตขวาไปรีฟอร์มเลยทำไ
1: ม
0: เพราะว่าเอ้ยงานฉันก็ไม่มีทำตกงานอีกอิมเพรสชันเนี่ยล้านกว่าสมัยบริษัทฉันเข้ามามาแย่งงานฉันหมดไปแล้วฉันไม่มีงานทำส่วนที่ถ้าส่วนการที่เคยได้มันก็หายไปค่อยๆลดน้อยหายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไอ้ฉันจะโหวตทำไมนะไอ้นักการเมืองพวกนี้อยู่มากี่สิบปีแล้วมันก็ทำเนี่ยไปโหวตพรรคใหม่ดีกว่าโดยไม่ต้องคิดถึงว่าเป็นอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่ใน EU นะไอ้พรรคใหม่น่าจะทำอะไรได้ดีกว่าเปล่าอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ผมหยุดแค่นี้ก่อน
1: กับเปล่าอาจารย์พูดนี่ก็คือพื้นฐานของการเมืองแทบทุกประเทศนะอาจารย์บางทีไอ้นโยบายหรืออุดมการเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่ได้ช่วยให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยยึดมั่นอยู่กับอุดมการหรือนโยบายนะถ้าหากว่ามันกระทบกับเรื่องปากเรื่องท้องเขาใช่ไหมอาจารย
0: ์อืม
1: ใช่ไหมที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยการเมืองอังกฤษตอนนี้ก็อยู่ในแบบเนี้ยมันก็ไปเลือกอะไรที่ใหม่ๆเผื่ออาจจะดีขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าที่เราเคยศรัทธาในนโยบายศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรคการเมืองแบบเดิมเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่ทำให้เราดีขึ้นแย่ลงด้วยใช่ไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เหตุปัญหาพวกนี้ครับมันหมักหมมมาจาก Brexit เนี่ยจ้ะมันก็ไปสะท้อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าทำไมพรรครีฟอร์มของไนเจลฟาราชมันถึงได้เติบโตได้พื้นที่มากมายก่ายกองในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมันเลยมากระทบเสถียรภาพของเคียร์สตาร์เมอร
1: ์
0: บอกว่าถ้าเคียร์สตาร์เมอร์มีคนไม่ชอบคนอังกฤษไม่ชอบมากขนาดนี้รับรองว่าการเลือกตั้งในปี2029เนี่ยพรรครีฟอร์มจะชนะแน่นอนพรรครีฟอร์มชนะต้องทำทุกอย่างไม่ให้รีฟอร์มชนะต้องไม่ให้รีฟอร์มเป็นรัฐบาลได้การสร้างภาพลักษณ์ใหม่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของรัฐบาลเลเบอร์จึงมีความจำเป็นเคียร์สามเมื่อถึงต้องถอยแต่ก็ไม่รู้แอนดี้เบิร์นมันจะเข้ามาแก้ไขได้หรือเปล่านะนี่มันกระทบไปหมดเลยครับ
1: ที
0: การหนึ่งที่ผมจะขอพูดอีกนิดนึง
1: ได้แล้วครับพูดเยอะเลย
0: ความล้มเหลวของอังกฤษเนี่ยจ้ะตอนที่ Brexit เกิดใหม่ใช่ไหมเราก็พูดเฮ้ยเดี๋ยวจะมี Brexit ไหม
1: จะเจอกลับไปได้ไหม
0: จะมีอะไรไหมปรากฏว่าพวกนี้ทั้งเลอเป็นทั้งขวาจัดของเนเธอร์แลนด์ของใครเลิกพูดเรื่องออกจากEUหมดแล้วจ้ะครับมันเห็นตัวอย่างแล้วมีหนูตะเภาให้เห็น
1: ครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะอาจารย์สภาพยุโรปเนี่ยไม่รับผลกระทบกระเทือนจากการออกไปของอังกฤษเลยใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ยังอยู่ต่อไปแล้วก็เห็นแล้วว่าการออกจากสภาพยุโรปเนี่ยมันมีผลเสียหายต่อประเทศตนเองใช่ไหมคือยอมเสียอธิปไตยบางส่วนในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งนโยบายทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่ต้อง อะไรฮะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยรวมของสหภาพยุโรปอันนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะถ้าเราเป็นคนอังกฤษนะที่เหตุผลที่ควรจะออกมันก็ดูมันก็แหมน่าจะออกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ว่าโอ้โหเราจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกมีอธิปไตยของตัวเองมีทางเลือกมากขึ้นแทนที่จะต้องไปโอ้โหขึ้นอยู่กับสหภาพยุโรปจะตัดสินใจยังไงเราก็ไปถึงไหนอ่ะเราไปโดดของเราดีกว่าอังกฤษจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกไม่ใช่เป็นเพียงแค่มหาอำนาจระดับภูมิภาคเราต้องเคยรุ่งโรจน์มาก่อนใช่ไหมตอนที่อังกฤษไม่ต้องไปรวมกับยุโรปเนี่ยแล้วยุโรปตอนนั้นยุโรปก็คิดว่ายุโรปมันเล็กเกินไปสำหรับอังกฤษใช่ไหมไอ้ฟังอย่างเงี้ยมันก็ดูโอ้เว้ยเราก็คนที่สนับสนุนก็เชื่อไปทางนี้ใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ตอนนี้พอไอ้ผลออกมา หลังจากเข้าไปอยู่10 ปีแล้ว

0: ไม่ถึง10ปีอาจารย์ตั้งแต่2020
1: เออก็นั่นแหละ
0: 6ปี
1: ที่ผลลัพธ์เนี่ยมัน
0: ครับ
1: กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็
0: คือทำไมมันถึงเป็น2020แต่ย้อนกลับอีกนิดนึงท่านฟังอาจจะงงลืมไปแล้วว
1: ่
0: าเรฟเฟรนดัมมัน2016ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนทำเรฟเฟรนดัมตอนที่เดวิดแคมรอนประกาศให้มีเรฟเฟรนดัมเนี่ยขอโทษเถอะไม่มีฝั่งไหนคิดว่าจะแพ
1: ้เออใช่ไหมคิดว่าไม่ออกแน่
0: เมื่อมีใครคิดว่าจะแพ้เนี่ยอีฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้เตรียมแผนไว้เลยว่าถ้าแพ้เนี่ยมันจะต้องมีนโยบายดิเรกติฟยังไงไอ้ฝั่งที่จะออกเนี่ย
1: ต้องไปเจรจา
0: ก็เป็นประเภทที่ขอประกาศอย่างเดียวว่าอะไรล่ะ fabricate story เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาไม่มีใครมีแผน
1: ใช่
0: ไม่มีใครมีแผนแล้วเสร็จแล้วเดวิดแคมเมอรอนลาออกเป็นเทเรซาเมย์เทเรซาเมย์เนี่ยเธอก็อยากอยู่แต่เธอต้องมาจัดการให้เอาอังกฤษออกเธอก็แบบออกแบบครึ่งกลางๆจำได้ไหมที่เราเล่าทุกอาทิตย์เลยอ่ะในที่สุดเธอก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเธอครึ่งกลางในที่สุดบริสจอห์นสันก็เข้ามาก็เจรจาในที่สุดกว่าจะจบกันเรื่องของการเจรจาของยุโรปกับ EU เนี่ยมันคือปลายเดือนธันวาคม2019นั้นก็ออกเมื่อเที่ยงคืนของวันขึ้นปีใหม่ของวันปี2020ครับมันก็เพิ่ง
1: กับ
0: 6ปีครับ
1: ครับก็เนี่ยฮะที่อาจารย์เล่ามา
0: หมดเวลาซะแล้วยังคุยเรื่องอื่นเลย
1: โอเคเพราะว่าปรับมันมีเรื่องที่มันเป็นข้อคิดสำหรับการเมืองประเทศอื่นด้วยนะที่อาจารย์บอกว่ารีฟอร์มเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นระบบการเลือกตั้งแหละมีผลอย่างมากเลยนะไว้สัปดาห์หน้าจะพูดต่อว่าครับมีผลอย่างไรต่อการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศอังกฤษโอเคนะครับ
0: ครับมีตั้งหลายวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะเล่านะ
1: มันอาจารย
0: ์เวลาซะแล้วครับ
1: มันหมุนไปทุกวันอาจารย์เดี๋ยวเรา
0: เราจะหมุนตามไปลุกตลอดครับพบกับรายการหมุนตามโลกในใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์ทศพลกำชูผมสรจักรเหลิมสวรรค์ต้องสวัสดีท่านฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
5: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
6: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
5: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
6: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
5: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
6: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัด จ๋ว
5: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
6: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
5: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
7: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
8: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: โหลดกันเยอะๆนะคะ
9: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
10: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพัน
9: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
10: ง
9: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
10: เป็นคนที่รักเธ
11: ออ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
12: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
11: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
12: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
11: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
12: พี่ละเพลียเพลีย
13: พี่ชาย
11: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
12: พอเถอะพอเถอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
11: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
12: โอเคขอบคุณค่ะ
14: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
15: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
16: สวัสดีและยินดีต้อนรับแฟนๆรายการจุฬาเกษตรทุกท่านครับรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้ให้แก่ทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับในตอนนี้ครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิตติศักดิ์อัจฉริยขจรท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมและอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีท่านอาจารย์กิตติศักดิ์ครับ
17: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์
16: ดีครับในตอนนี้ครับเราจะพาท่านผู้ฟังไปยังพื้นที่จุฬาสระบุรีของเรานะครับซึ่งในพื้นที่จุฬาสระบุรีตรงนี้เนี่ยมีฟาร์มโคนมอยู่ด้วยนะครับจริงๆก่อนที่เราจะพูดถึงฟาร์มโคนมอยากจะขอความกรุณาอาจารย์กิตติศักดิ์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าเอ๊ปกติเราจะคุ้นเคยกับโคที่กินเนื้อเนาะอาจารย์แล้วก็กินน้ำนมจริงๆแล้วเนี่ยโคเนี่ยมันต่างแตกต่างกันอะไรอย่างไรบ้างครับ
17: ครับโดยทั่วไปถ้าเราพูดถึงโคกระบือหรือว่าบ้านเราเรียกวัวควายนี่เนาะก็มักเราถ้าในต่างประเทศหรือสากลเขาก็แยกออกเป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อนะ
16: ครับ
17: อย่างโคพื้นเมืองเราก็เป็นให้เนื้อกินเนื้อนะครับแล้วอีกสายหนึ่งที่เรานำเข้ามาก็เป็นสายที่เป็นโคนมเอามาทำเป็นลูกผสมแล้วปัจจุบันที่เราใช้ก็คือมักจะเป็นโฮสไตฟิเชียนที่เป็นขาวดำที่เราเรียกโคขาวดำมันก็จะให้นมนะตัวนั้นให้นมเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเรื่องของการพัฒนาการเลี้ยงโคนมตั้งแต่ปี1962ที่อสค.นะครับก็ตั้ง 5-60 ปีละที่เราเริ่มรับวัฒนธรรมการมีอาชีพเลี้ยงโคนมนะครับ
16: และจริงๆแล้วโคนมของเราเนี่ยครับจันครับกับในการคัดเลือกสายพันธุ์มาเลี้ยงหรือในการเลี้ยงดูกว่าจะให้ผลผลิตเป็นน้ำนมเนี่ยครับใช้ระยะเวลาอย่างไรบ้างครับ
17: วัฏจักรของโคนมก็สมมติเราคิดว่าเขาคลอดลูกออกมาส่วนใหญ่โคนมก็ให้นมก็คือโคนมเพศเมียนะครับพอได้ลูกมาเราก็อาจจะต้องเลี้ยงเขาถึงสักอายุสักประมาณ15เดือน12 15เดือนเขาก็จะเป็นสาวเขาเรียกว่าโคสาวแล้วก็ผสมนะหลักการเราก็ใช้การผสมเทียมนะครับก็ตั้งท้องอีก9เดือน

0: ก็ประมาณ 24-26 เดือนก็จะได้แม่โคสาวที่สามารถให้นมได้ก็เราก็นับเป็นรอบที่1ก็คือโคสาวรอบแรกรอบ1รอบ2รอบ3นะครับทุกครั้งก็ต้องกลับไปผสมใหม่แล้วก็กลับมาให้ลูกแล้วก็ให้นมมันก็จะหมุนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับงั้นปริมาณนมมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเขาโตขึ้นปกติเราจะใช้เวลาสักเลี้ยงตัวหนึ่งอาจจะได้ถึง 5-6 รอบ7รอบนะครับจะอยู่กับเราเป็น10ปีตัวนึงอาจจะถ้าไม่ได้ป่วยหรือว่าเสียหายหรือว่ามีอุบัติเหตุเลยก็อาจจะอยู่ได้เราถึง10ปี15ปี
1: โอ้โหอาจารย์อยู่กับเรายาวมากเหมือนกับชีวิตคนหนึ่ง
0: ใช่แต่ว่าในปัจจุบันถ้าทางเศรษฐกิจก็มีจุดคุ้มทุนที่อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นเพื่อจะให้มันได้มีน้ำนมมากขึ้นโคพวกนี้ก็จะโดนปลดไปเป็นโคเนื
1: ้อ
0: กลับไปบริโภคก็ยังมีประโยชน์ในการไปใช้เนื้อบริโภคได้เหมือนกัน
1: ครับอาจารย์ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างปกติตกลูกเนี่ยครับอย่างโคเนี่ยตกลูกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับหมายความว่าจำนวนหรือ
0: ปกติมันเป็นสัตว์เคียวเอื้อนี่เป็นสัตว์ให้โดยปกติโคกระบือให้ลูกแค่ตัวเดียวแต่ก็มีโอกาสที่จะได้แฝดเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่ได้แฝดนะครับก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ก็น้อยนะไม่เหมือนแพะแกะที่โอกาสที่ได้แฝดจะมากกว่
1: า
0: ครับก็จะใช้เวลานานหน่อยประมาณ9เดือนกว่าจะได้ลูกตัวนึงคร
1: ับ ครับน่าสนใจมากๆครับเพราะโดยปกติเนี่ยเราไปฟาร์มบางทีเราไปเที่ยวเนาะอาจารย์ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปเห็นเอาไปดูโคนมไปดูเรื่องของการรีดนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับทีนี้ในส่วนของตัวเราทราบกันดีแล้วครับว่าจริงๆโคนมเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์หลักที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือตัวน้ำนมใช
0: ่
1: ไหมครับอาจารย์ทีนี้โดยปกติน้ำนมเนี่ยครับเราได้มาเนี่ยเรารีดมาจากเต้าเลยและเรามีกระบวนการอะไรอย่างไรต่อบ้างครับ
0: ครับก็ส่วนใหญ่เราจะแยกเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบก็คือเรียกว่าน้ำนมดิบน้ำนมดิบคือพอแยกได้เป็นนมสดเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำอุณหภูมิให้ต่ำนะครับเพราะมันเป็นของเน่าเสียง่ายนะครับส่วนใหญ่เราส่วนมากจะรู้จักการนมที่พร้อมดื่มก็เรียกนมน้ำหรือนมขาวเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งในบ้านเราแล้วทุกคนรู้จักเรียกนมพร้อมดื่มนะก็คือก็จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนมพาสเจอไรเซชันหรือนม USD ที่เป็นกล่องก็จะมีอยู่ประมาณ2รูปแบบแบบที่ฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำหน่อยก็จะมีความสดแต่ว่าอาจจะมีเชื้อบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ที่ทำให้บุตรเน่าได้แต่ถ้าเป็นนมกล่องก็จะอยู่ได้นานกว่าก็สักประมาณ6เดือน12เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับแต่ถ้าเป็นนมพาสที่เขาส่งมาแช่เย็นนั้นต้องแนะนำเราต้องนมพาสต้องแช่เย็นตลอดเวลาคร
1: ับ ครับโอ้โหก็คือถ้าเป็นแพ้เมื่อไหร่เป็นพาสเจอไรซ์ก็คือต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
0: ครับครับถ้าเรารับมาเย็นนี่หมายความว่าเราต้องคีปไว้อุณหภูมิเย็นตลอดเพราะอายุการเก็บก็ประมาณ7วัน14วันนะครับแต่ถ้า UST เป็นนมกล่องแล้วถ้าแพ็คนั้นก็อาจจะอยู่ได้สัก6เดือนหรือปีนึงที่อุณหภูมิห้อง
1: ครับนั่นก็จะมีกระบวนการที่เราต้องเก็บรักษาแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหรือช่วยคุยให้เราฟังในเรื่องของตัวเรื่องของความต้องการของน้ำนมในตลาดประเทศไทยสักนิดหนึ่งครับว่าเรื่องของการต้องการน้ำนมเนี่ยปริมาณเป็นอย่างไรหรือว่ามันมีความท้าทายอะไรอย่างไรบ้างคร
0: ับจริงๆแล้วถ้าต้องเรียนอาจารย์หรือท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวผลิตภัณฑ์นมที่เรารู้จักส่วนมากเราจะบริโภคเป็นนมพร้อมดื่มแต่ตลาดจริงๆมูลค่ามันแสนกว่าล้านเนาะมันไม่ใช่นมพร้อมดื่มนะนมพร้อมดื่มเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่สักประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่ 70,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นนมเช่นที่อาจารย์รู้จักในรูปโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนะ
1: หรือ
0: น
1: ม
0: ไอศกรีมนมข้นหวานนมชีสบัตเตอร์อันนี้เป็นถือเป็นเดลี่โปรดักต์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมูลค่าเนี่ยมากกว่า 70% ไปอยู่ฝั่งโปรดักต์แต่นมพร้อมดื่มมันน้อยมันไม่ได้แต่ว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยเลี้ยงวัวที่ผลิตนมทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะผลิตได้ไม่พอไอ้ 70% ที่เหลือเนี่ยคือเรานำเข้าแต่เรานำเข้าก็คือนำเข้ามากกว่าเกินกึ่งหนึ่งก็เป็น dairy product นะครับแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ไอ้มูลค่าเนี่ยมันก็โตขึ้นทุกปีเพราะประชากรแล้วก็อย่างบ้านเราเป็นศูนย์กลางกระจายไปยังเพื่อนบ้านนะครับถ้าไม่มีประเด็นปัญหาอะไรก็เพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นคนที่จะแอบสอบทรัพยากรพวกนี้ทั้งหมดเลยซึ่งคิดว่าน่าจะมีมูลค่ามากพอสมควรที่ทำให้บริษัทข้ามชาติถึงเข้ามาตั้งบริษัทแปรรูปในบ้านเราเยอะนะครับเฉพาะนมพร้อมดื่มก็มีออกไปในเพื่อนบ้านเราก็หลายพันล้านบาทเหมือนกันแต่ละปีก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยตอนที่เขาไม่สามารถจะคล้ายๆเราความสามารถในการเลี้ยงวัวน้อยก็พื้นที่น้อยก็เลยต้องนำเข้านะครับนำเข้าวัตถุดิบมาทำเองก็มีหรือนำเข้าที่สำเร็จรูปเป็นพร้อมดื่มหรือโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวเนี่ยจากประเทศไทยไปเยอะเพราะนั้นประเทศไทยก็ยังต้องเอาวัตถุดิบนำเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับตลาดมันขยายทุกปี
1: อ๋อครับอาจารย์น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางทีเรานึกถึงนมเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่านมพร้อมดื่มอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้ว

0: แล้วมันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากตัวน้ำนมดิบมาใช้ในการแปรรูปด้วยโดยที่เราบริโภคกันทีเราไม่ทันได้รู้ตัวใช่ไหม
1: ครับแล้วจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอื่นเกี่ยวข้องเช่นอาหารร้านอาหารเบเกอรี่อะไรพวกนี้มันใช้บัตเตอร์ใช้ครีมหมดเลยมันก็ต้องนำเข้าอีกเยอะเลยเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะไปจบที่นมพร้อมดื่มซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนิดนึงตรงที่ว่ามูลค่ามันน้อยเราแค่เอามาฆ่าเชื้อใส่กระป๋องใส่ขวดแล้วก็ใส่ UST ซึ่งอันนี้ถ้าต่างประเทศถือว่าเป็นมูลค่าที่ต่ำสุดละที่เราจะเพิ่มแต่จริงๆไอ้ 70% ที่นำเข้าอ่ะเขาถึงพยายามส่งออกสิ่งที่มูลค่าสูงกว่าไม่ต้องเอาน้ำมาเอาเนื้อมาเอาจริงๆสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือในธุรกิจน้ำนมก็คือเนยแล้วก็ชีสเนี่ยสองอันเนี้ยค่าทั่วโลกถือว่าเป็นตัวที่ราคาสูงสุดส่วนนมพร้อมดื่มเขาไม่ค่อยส่งออกกันเพราะมันน้ำหนักแล้วก็เรื่องวอลุ่มน้ำหนักเนี่ยกับค่าขนส่งมันไม่ค่อยคุ้ม
0: ครับเพราะบางทีเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้ชีสแพงเชียวใช่ไหมครับหรือว่าเนยเนี่ยโอ้ถ้าอิมพอร์ตเนี่ยยิ่งแพงใหญ
1: ่ใช่ถ้าจานจำได้ชีสสไลด์หนึ่งที่เราใส่แฮมเบอร์เกอร์หรือใส่ในแซนด์วิชเนี่ยบางครั้งก็เปรียบเทียบเท่ากับนม 7-8 แก้วแล้วก็เนี่ยว่าจันถ้าจะเอานมมาสัก 6-7 แก้วส่งมาจันส่งชีสมาแผ่นเดียวก็ไอ้สไลซ์สี่เหลี่ยมเล็กๆก็ห่อ100กรัมหล่อจะได้นมเป็นกิโลนะ
0: โอ้ใช่โอ้น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้อาจารย์ครับเวลาที่เราจากฟาร์มอะครับพอเรามีน้ำนมเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไหมครับก่อนที่เราจะเอาไปทำแปรรูปหรือก่อนที่เราจะเอามาทำเป็นน้ำนมดิบบรรจุขวดใดๆเนี่ยครับ
1: โดยระบบมาตรฐานเนี่ยทุกการมาตรฐานที่ตรวจสอบเนี่ยมันจะเริ่มที่ฟาร์มนะปกติเกษตรกรผู้ผลิตนมก็จะเห็นแล้วแหละว่าน้ำนมอย่างเป็นเต้านมอักเสบหรือวัวป่วยเนี่ยนมพวกนี้จะไม่ลงไปในระบบอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้นมส่วนใหญ่เสียเขาก็ต้องคัดเต้าคัดวัวตัวนั้นออกจากระบบแต่นี้พอรวบรวมจากฟาร์มเสร็จไปส่งที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นสากลหรือเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบมาตรฐานที่ต้องนมต้องสะอาดไม่มีกลิ่นดูด้วยตาเปล่าหรือว่าลักษณะสีหรือตะกรอนนะเสร็จแล้วก็จะมีการทดสอบเบื้องต้นเช่นจุลินทรีย์ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วความเป็นกรดต้องไม่เกินเท่าไหร่และสุดท้ายเนี่ยก็จะรวบรวมส่งโรงงานก็จะตรวจไปอีกรอบนึงพอโรงงานตรวจนี่ก็นี่ซีเรียสละโรงงานก็ต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยแล้วว่าต้องไม่มียาตกค้างนะครับต้องไม่มีสารอื่นๆหรือมีการเติมแต่งอย่างอื่นต้องเป็นนมโคสดนะครับก็เพื่อจะเอาทั้งหมดเนี่ยในวอลุ่มขนาดใหญ่เข้าโรงงานเป็นผลิตภัณฑ์นมสดนะครับอันนี้ถ้าถึงโรงงานแล้วค่อนข้างซีเรียสละนะครับเพราะมันมีระเบียบชัดเจนการให้ราคาและการปฏิเสธไม่ซื้อนมอะไรเงี้ยครับ
0: ครับอาจารย์โหน่าสนใจนั่นหมายความว่ามันมีกลไกที่เราคงต้องควบคุมในหลายกระบวนการด้วยกันกว่าน้ำนมจะมาสู่การบริโภคของเราครับอาจารย์ทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นิดนึงครับว่าอย่างวัวที่เราเลี้ยงในบ้านเราเนี่ยครับมันมีปัจจัยทางธรรมชาติหรือมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอะไรที่จะส่งผลต่อปริมาณน้ำนมหรือคุณภาพน้ำนมของเราไหมครับ
1: มีค่อนข้างเยอะครับเอาสิ่งแรกก่อนคือเราย้ายสายพันธุ์วัวต่างประเทศเช่นยุโรปหรืออเมริกาหรือนิวซีแลนด์มาไว้บ้านเราสิ่งแรกที่เจอคืออากาศนะโคนมส่วนใหญ่สายพันธุ์จะอยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวนะครับพอเจอร้อนชื้นอย่างเราเขาก็เรียกว่าความเครียดในสากลหรือว่าในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าความเครียดที่เกิดจากความร้อนอย่างอาจารย์ผมนั่งข้างหน้าเมื่อกี้อาจารย์เห็นมันร้อนมากพอเราเข้ามามันพอเย็นหน่อยเราก็รู้สึกสบายตัวมันจะมีผลอย่างแรกคือความเครียดจากความร้อนซึ่งกระทบอันที่หนึ่งเลยจะกินน้อยลงอย่างเช่นเราร้อนอาจารย
0: ์
1: เรากินข้าวข้างถนนกับกินข้าวในห้องแอร์เนี่ยอาจารย์จะนึกออกว่าเรากินอร่อยกว่านะครับแต่ในวัวมันแต่พอมันร้อนเสร็จมันจะหอบเหมือนอ้าปากหายใจนะครับใครไม่เคยเห็นวัวหอบก็จะไม่เข้าใจแต่จริงๆพออ้าปากหายใจมากๆเนี่ยการกินได้ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ในกระเพาะก็จะผิดปกติเพราะนั้นเขามีโอกาสที่จะทำน้ำนมที่น้อยลงแล้วก็องค์ประกอบน้ำนมเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นอย่างที่ฟาร์มที่จุฬาฟาร์มวิจัยเราก็จะมีหัวข้อโจทย์ข้อนี้เลยว่าคือร้อนชื้นศูนย์เนี่ยจะทำยังไงก็คือการลดความร้อนการสร้างพัดลมระบบสปริงเกอร์เพื่อจะทำให้อุณหภูมิเขาสม่ำเสมอไม่แกว่งตามอากาศของวันเช่นตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำนะครับพอเขาถึงเราจะไม่ให้เขาอยู่ในห้องแอร์ก็ตามแต่ว่าอุณหภูมิเขาจะนิ่งทั้งวันนะครับมันก็จะลดความเครียดตรงนี้เป็นเป้าแรกส่วนเป้าที่สองก็คือเรื่องของอาหารสิ่งที่อยู่น้ำนมก็คือสิ่งที่โครแปรจากอาหารที่เรารับประทานไม่ได้เช่นหญ้ากากมันเทศข้าวโพดดิบเองเราทานไม่ได้เพราะเขาจะแปลงอาหารตรงนี้ถ้าเราให้โภชนาอาหารที่ถูกต้องสำหรับชนิดโคปริมาณน้ำนมที่เขาผลิตและองค์ประกอบที่เขาผลิตเขาก็จะเป็นสัตว์ที่คล้ายๆเครื่องยนต์มีชีวิตที่จะให้น้ำนมที่มีไขมันเท่านี้นะองค์ประกอบที่ตามสายพันธุ์นะ ครับส่วนสุดท้ายก็คือที่เข้าไม่มีผลมากคือ

0: โรคสุขภาพนะครับถ้ามีโรคหรือสุขภาพบางอย่างบางครั้งก็หยุดให้นมนะครับอย่างเช่นเต้านมอักเส
1: บ
0: หรือโรคติดเชื้อในบ้านเราบางอย่างนะครับก็มี 2-3 อย่างที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบชัดเจนต่อการผลิตนมครับ
1: ครับอาจารย์เรื่องความเครียดนี่น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับเพราะเราคิดว่าเอ๊ะคนเรายังเครียดเลยเหมือนวัวเหมือนกันนะครับเมื่อมันมีความปัจจัยที่เปลี่ยนความร้อนอากาศเนี่ยส่งผลความเครียดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือเรื่องของอาหารครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับส่วนของศูนย์ของจุฬาที่จังหวัดน่านเนี่ยเราเลี้ยงโคแดงที
0: ่
1: เมืองน่านก็จะเป็นอาหารสูตรหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นโคนมเนี่ยครับอาจารย์ครับปกติสูตรอาหารเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: จริงถ้าเอาพื้นฐานอย่างมันเหมือนกันครับอาจารย์ก็คือโคเนื้อเนี่ยก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเนื้อสุกรอย่างเงี้ยจากปริมาณอาหารส่วนหนึ่งไปเป็นเนื้อสะสมเนี่ยหรือไขมันสะสมก็อย่างหนึ่งแต่โคนมเนี่ยมันใช้สองอย่างเอาเนื้อไปสะสมด้วยแล้วก็เมื่อให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาให้เป็นพลังงานผลิตน้ำนมซึ่งสายพันธุ์เนี่ยระบุว่าต้องได้เยอะเพราะเยอะนั้นอาหารที่ต่างจากโคเนื้อมากๆก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความสามารถในการย่อยได้ต้องง่ายขึ้นแล้วก็ปริมาณพลังงานต้องสูงมากนะครับเพราะว่าในไขมันนมแต่ละกรัมหรือว่าในโปรตีนแต่ละกรัมที่เขาผลิตเนี่ยมันใช้โภชนาทางอาหารสูงมากที่ต้องเข้าไปเพราะฉะนั้นส่วนของโคนมที่ให้นมปริมาณหนึ่งเช่น15กิโลต่อวันเนี่ยกับโคที่ให้30กิโลต่อวันเนี่ยมันอาหารจะไม่เหมือนกันอาหารปริมาณแล้วก็ตัวความแน่นของพลังงานจะไม่เหมือนกันเหมือนกับเราบอดี้เวทเหมือนเราคิดเมตาบอลิซึมเราน้ำหนักเท่าไหร่แต่กับในโคนมก็ถ้าจานตีง่ายๆก็500กิโลกันต้องมีพลังงานไปเลี้ยง500กิโลก่อนแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นนมเปลี่ยนมาเป็นเนื้อคล้ายๆกันแต่คนเนื้อนี่เขาไม่ได้ให้นมทุกวันเขาแค่สะสมเนื้อเช่นวันละกิโลครึ่งก็ค่อยๆสะสมไปก็ขุนไปอะไรเงี้ยแต่คนนมให้นมทุกวัน
1: ครับทีนี้อย่างอาหารเนี่ยครับจันครับเรื่องของตัวอายุของวัวเนี่ยครับหรือในเรื่องของตัวปัจจัยต่างๆเนี่ยอันนี้มีผลต่อปริมาณอาหารด้วย
0: มีครับก็จริงๆแล้วตัวสัตว์เขี้ยวเอื้องโคกระบือเนี่ยมันจะมีเป็นสัตว์สี่กระเพาะเนาะสี่กระเพาะจริงๆตอนที่เขาอายุน้อยๆเขากินนมจากแม่เขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวก็เหมือนเราทั่วไปก็คือกินนมแล้วย่อยแต่พอโตมาหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสี่กระเพาะซึ่งต่างเลยก็คือกระเพาะที่เขาใช้หลักๆคือกระเพาะหมักก
1: ็
0: คือใส่หญ้าใส่อะไรมันก็เหมือนกับแชมเบอร์ขนาดใหญ
1: ่
0: ยันใส่หญ้าใส่อะไรในนั้นก็จะมีใส่แป้งใส่ข้าวโพดเนี่ยสุดท้ายในนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหม้อบ่มก็ได้แก๊สออกมาชนิดหนึ่งที่ระเหยได้แล้วแก๊สนั้นก็เข้าไปในกระแสเลือดก็เปลี่ยนมาเป็นไขมันเป็นน้ำตาลเป็นตับซึ่งจะกลไกจะต่างกับสัตว์กระเพาะเดี่ยวหรือมนุษย
1: ์
0: นั้นเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะโบราณนะจันโบราณเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหมักเยอะ2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยซึมเป็นแก๊สออกมานะครับส่วนที่เหลือก็ระบายออกทางปากอะไรเงี้ยครับก็เป็นสัตว์ที่เป็นก็น่าสนใจน่าศึกษานะถ้าใครเรียนชีววิทยามันเป็นสัตว์ที่แปลงจากวัตถุดิบที่เรากินไม่ได้เนี่ยให้เป็นเนื้อเป็นนมได
1: ้ครับรบกวนจันได้ขยายความนิดนึงพอเราพูดถึงสัตว์สี่กระเพาะเนี่ยครับจันครับนั่นหมายความโอเคมันมีกระเพาะหนึ่งที่ดูเรื่องการหมักใดๆนั่นหมายความมันมีกระเพาะที่เหลืออีก
0: ใช่กระเพาะนี่มันก็เอาง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับก็คือจริงๆมันพัฒนามันในทางเดินอาหารมันก็มีสี่กระเพาะแต่ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขากินวันนี้เราเป็นกระเพาะเดียวเนี่ยเราสามารถกินแล้วก็ย่อยด้วยกรดแล้วก็ดูดซึมเลยลำไส้แต่ของเขาเนี่ยกินเขาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะถ้าภาษาไทยแปลตรงเคี้ยวเอื้องคือเขาเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปหมักแล้วก็มีตัวรีดน้ำอีกกระเพาะหนึ่งตัวบีบอีกกระเพาะหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขย้อนออกมาก็หมุนเป็นไซเคิลสุดท้ายพอได้สารอาหารจริงๆเนี่ยก็เข้าสู่กระเพาะแท้สุดท้ายเหมือนเราแต่เขามีเครื่องบดอยู่3ตัวตัวบด1ตัวตัวหมัก1ตัวแล้วก็ตัวรีดน้ำ1ตัวสุดท้ายแล้วก็เอาน้ำจริงๆที่เป็นโภชนะเข้ากระเพาะแท้เหมือนเราก็ดูดซึมไปแต่หลักๆในกระเพาะหมักนี่สำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างพลังงานที่เป็นกดเขาเรียกว่าแก๊สที่มันระเหยได้แล้วซึมเข้าทางผนังเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปเป็นตัวพลังงานโดยตรงอันนี้จะกลไกจะไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์กระเพาะเดียวครับ
1: โอ้คร
0: ับ ก็แปลกดี
1: น่าสนใจครับเผื่อน้องๆที่สนใจท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องของสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับก็จะมีกลไกในเรื่องของการย่อยอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งครับจันครับคือเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันมีโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับวัวบ้างบางทีเราเคยได้ยินอ่ะเชื้อวัวบ้าบ้างอะไรบ้างเลยนะครับจันครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยได้กรุณาอธิบายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโรคสำหรับโคนมเนี่ยครับมันมีโรคอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่โดยเฉพาะร้อนชื้นอย่างประเทศไทยครับ
0: ถ้าเป็นบ้านเรานะครับเขตร้อนชื้นสิ่งที่เราเจอมากที่สุดคือแมลงชุกชุมโรคอะไรใดที่นำด้วยแมลงนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องก็จะมีโรคที่มาจากไข้เห็บ นะไข้เห็บก็จะมีโรคแต่หลักๆที่เรากลัวมากกว่าคือโรคระบาดที่ประจำถิ่นเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยอันนี้เป็นประจำถิ่นนะครับโรคประจำถิ่นที่ในภูมิภาคเราเป็นโรคนี้อยู่ประจำมันก็จะมีการระบาดเช่นจากประเทศเพื่อนบ้านมาเราหรือเราไปประเทศเพื่อนบ้านก็จะเป็นข่าวว่าโรคปากเท้าเปื่อยหรือที่เขารู้จักเรียกว่า food and mouth disease นะครับอันนั้นก็เป็นโรคประจำถิ่นสำคัญนะครับส่วนโรคไข้เห็บนี่ก็เป็นตามฤดูกาลกรกฎาคมสิงหากันยา

0: การรีไซเคิลเอาเนื้อสัตว์หรือกระดูกสัตว์ไปให้สัตว์กินนะครับก็เป็นที่มาแต่ตอนนี้สงบไปแล้วหลังจากเขารู้ไอ้ขั้นตอนการระบาดของโรคเขาก็บล็อกเรื่องของการนำวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์กระดูกสัตว์กลับให้สัตว์กินใหม่ก็ยุติไปโรคก็สงบไปนานแล้วนะครับบ้านเราก็ต้องระวังโรคปากเท้าเปื่อยน่าจะเป็นหลักครับ
1: ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการเลี้ยงโคนมนะครับท่านครับจริงๆเนี่ยเขาในการเลี้ยงเขาเนี่ยก็คือมีการทำวัคซีนเหมือนสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆใดๆใช่มั้ยครับ
0: มีครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าปากเท้าเปื่อยนี่เป็นวัคซีนต้องทำระบุไว้ต้องทำก็ปีละ2ครั้งก็จะมีวัคซีนของกรมปศุสัตว์นะครับเพราะปากเท้าเปื่อยนี่เป็นโรคที่ระบาดในสัตว์กีบนี่พอข้ามจากสัตว์เขี้ยวเอื้องไปก็จะเป็นสุกรครับ ทั้งสุกรทั้งโคกระบือแพะแกะเป็นสัตว์กีบหมดเลยก็ดูที่ขาของมันถ้ามีกีบคู่ก็คือโดนหมดก็คือปากและเท้าเปื่อยเงี้ยมันจะโดนบังคับให้ทำวัคซีนอย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือช่วงที่มีการระบาดรุนแรงก็จะมีการประกาศให้ทำวัคซีนซ้ำใหม่อะไรครับก็เป็นวัคซีนที่ทำประจำนอกนั้นก็เป็นวัคซีนบางช่วงบางฤดูเช่นโรคคอบวมนะครับเป็นแบคทีเรียนั้นก็บางพื้นที่บางเขตที่ต้องทำในโคกระบือนะครับ
1: ครับอาจารย์โอ้ทีนี้เราเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะครับว่าการที่เราจะเลี้ยงโคนมให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยครับเราต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างหรือควบคุมปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราทราบกันดีก็คือว่าเราเลี้ยงโคนมเนี่ยให้ได้น้ำนมใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์เองเนี่ยครับได้เข้าใจว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นพรีเมียมมิลค์ใช่ไหมครับอยากให้จันได้ช่วยกรุณาอธิบายให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะพรีเมียมมิลค์เนี่ยมันต่างจากนมปกติอะไรอย่างไรครับ
0: จริงๆก็กลับไปที่ไอโครงการวิจัยตอนที่ทางจุฬาให้เราจัดตั้งศูนย์วิจัยโคนมนะครับตอนนั้นเราก็จัดตั้งเสร็จมันก็มีโครงการวิจัยโครงการแรกที่เราได้รับเลยตอนนั้นก็ช่วงโควิดนะโควิดเนื่องจากนมขายไม่ได้นมขายไม่ได้พอเราไปลงสระบุรีเราก็พบว่าเอ๊ะแต่ว่ามันมีฟาร์มที่นมดีๆเยอะนะครับเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะไปลงไปคัดสรรมาเราก็เลยทำโครงการนำเสนอไปที่ขอทุนวิจัยมาลงพื้นที่ก็เราไปพบว่าในสระบุรีเนี่ย 4,000 กว่าฟาร์มเนี่ยเขาจะมีประมาณไม่เยอะอย่าง100กว่าฟาร์มเราก็ไปชักชวนเขาว่าเอ๊ะเราจะให้เสียนมเหล่านี้ไปเลยคัดขึ้นมาแล้วแปรรูปแล้วเนื่องจากเรามีคณะวิทยาศาสตร์ในโรงงานแปรรูปที่แข่งคอยด้วยก็ชวนทีมวิจัยจากวิทยาศาสตร์หรือทางอาจารย์ทางคณะพันธุศาสตร์บัญชีก็มาดูโมเดลว่าถ้าเราทำนี้แล้วเรามาทำ value added ก็คือจากนมพร้อมดื่มที่ผมว่าสมมูลค่าสักลิตรหนึ่ง60 บาท 70 บาทสมัยนั้นเนาะก็เราก็มาทำดูว่าโอเคเรามาขายลิตรละสักร้อยได้ไหมแต่ว่าพอขายได้จริงๆโควิดมันขายของยากแต่พอคำว่าพรีเมียมเนี่ยโดยทั่วไปนมทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพดีแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีอยู่ในตู้นมจุฬาเฟรชมิลเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพสดใหม่และเป็นนมสด 100% ไม่ผ่านกระบวนการใดๆนอกจากการฆ่าเชื้อแต่คำว่าพรีเมียมมันมีกฎระเบียบของอย.กำหนดอยู่ว่าถ้าเราสามารถทำได้ถึงองค์ประกอบชัดเจนเช่นไขมัน4โปรตีนเกิน 3.5 หรือ 3.4 ผมจำไม่ได้ละแล้วก็แบคทีเรียต่ำมากนมพวกนี้จะเป็นนมที่มีโภชนาสูงกว่านิดนึงแต่มันมีความสะอาดและสดใหม่เราก็เลยไปโปรโมทเอาวัตถุดิบตรงนั้นเนี่ยของกลุ่มเกษตรกรตอนนั้นในงานวิจัยทำสัก 4-5 กลุ่มเราก็เลยได้ตั้งขึ้นมาว่าเป็นสระบุรีพรีเมียมมิลค์เพราะนมพวกนี้ถ้าจะเทียบมาตรฐานมันจะสูงพอไม่ต่างกับสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็อาจจะสดใหม่กว่าด้วยซ้ำก็เอาตรงนั้นมาเป็นจุดสู้นะตอนแรกที่ทำวิจัยเพราะว่าในต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับก็ว่าไอ้ niche market เนี่ยบางคนเนี่ยยังต้องการสินค้าที่แปลกใหม่หรือว่ามีเราทำงานวิจัยแล้วพบว่าผู้บริโภคเนี่ยยอมจ่ายเงินเพิ่มถ้า1 2 3 4 5ในท่าของเขาคือ1นมสดใหม่มีโปรตีนสูงกว่ามีไขมันที่เข้มข้นกว่าอันนี้คือ2จุดที่งานวิจัยบอกว่าwilling to play เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นราคาที่ mark up ได้อาจจะเป็น 25-50% แต่ก็ขั้นที่2ก็เอานมที่เป็นพรีเมียมเนี่ยลงมาทำเป็นโยเกิร์ตเป็นกรีกก็กลายเป็นการเอาน้ำออกเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกกรีกโยเกิร์ตเนี่ยคือเหมือนเราทำเป็นแพ็กเกจอาหารเช้าอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีขายอยู่ในตู้แต่ว่าคนที่ทำจริงๆคือเกษตรกรเนาะเราแค่เป็นแค่แพลตฟอร์มให้เขามาขายเฉยๆอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่ต่อเนื่องมาที่ก็เป็นกรีกโยเกิร์ตที่เป็นอินทรีย์แล้วก็เป็นค่อนข้างพรีเมียมด้วยเราก็พยายามจะหาช่องให้เกษตรกรที่ทำน้ำนมได้ค่อนข้างดีเพิ่มแวลูแล้วก็คีปให้ในห่วงโซ่เนี่ยอยู่ได้นอกจากขายน้ำนมดิบ นะครับก็ประมาณนั้นที่เป็นที่มาของพรีเมียมปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในตู้นมที่จามจุฬา9ที่คณะสัตวแพทย์มีอยู่ทั้งหมด3ตู้นะครับก็ขอโฆษณา
1: ได้ครับ

0: ก็ท่านผู้ฟังที่สนใจพรีเมียมเมลค์จากคณะสัตวแพทย์นะครับก็สามารถติดต่อที่คณะสัตวแพทย์ได้นะครับหรือที่อาคารจามจุรี9นะครับก็มีขายตรงนี้อยู่ทีนี้น่าสนใจประเด็นที่อาจารย์ได้เปิดเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนหน้านะครับเรื่องของความร่วมมือกับชุมชนเพราะว่าจุฬาเนี่ยไปตั้งอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีเนี่ยครับซึ่งเราทราบกันว่าโอ้สระบุรีเนี่ยเป็นเมืองของโคนมเลยทีเดียวนะครับแล้วจุฬาเนี่ยเราได้พัฒนาความร่วมมือหรือสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนในมิติของโคนมอย่างไรนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆที่อาจารย์ได้ฉายเห็นภาพเนี่ยคือว่าเอ๊ะน้ำนมธรรมดาเนี่ยครับถ้าเราทำให้ได้คุณภาพมันก็จะสามารถยกระดับไปสู่การเป็นพรีเมียมมิลค์ได้นะครับแล้วก็มีตัวแปรต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่เราคงต้องพิจารณาในการที่จะทำให้น้ำนมของเรามีคุณภาพนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบในตอนนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยหรือชวนให้เราดูนิดนึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงตัวโคนมเนี่ยครับเรามักจะรับรู้กันว่าเอ๊ะโคนมเนี่ยก็คือเราเอามารีดนมเท่านั้นแล้วก็หมดประโยชน์ไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคนมเนี่ยครับมันมีมิติอื่นที่น่าสนใจอีกนอกจากเรื่องการรีดนมไหมครับ
1: ครับก็จริงๆมันเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหรือกลุ่มอาชีพที่สามารถสร้างรายได้กับชุมชนค่อนข้างดีนะจันเพราะว่ามันน้อยมากที่การเกษตรที่เกษตรกรสามารถได้รายได้ทุก10วันทุก15วันหรือว่ามีรายได้นั่นก็คือการสร้างชุมชนอย่างเช่นในสระบุรีถ้าไปมุกเหล็กก็ต้องนึกถึงโคนมนะเดี๋ยวนี้ก็ขยายไปลพบุรีนครราชสีมาก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ค่อนข้างแข็งแรงในก่อนหน้านี้แต่ก็จะมีวิกฤตเข้ามาอยู่เป็นระยะเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศหรือเรื่องของการต้นทุนนะครับแต่ว่าเรื่องของโคนมบอกว่ามันเป็นการสร้างชุมชนนะครับส่วนอันที่สองก็คือว่าในต่างประเทศถึงประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยผลิตภัณฑ์นมถือเป็นยุทโธปัจจัยที่สำคัญนะคือถ้าเกิดสงครามเนี่ยหรือว่าจำยุคที่กัมมันตภาพรังสีเชอร์โนบิลนะจันตอนนั้นนมผงเราไม่มีเนาะนั่นก็คือยุทโธปัจจัยที่สำคัญมากที่ว่าประเทศที่มีอาหารข้าวนมไข่อาหารทะเลเงี้ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยที่สำคัญนั้นประเทศควรมีสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่เกิดการค้าขายในระหว่างประเทศอย่างเราเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับการเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเหล่านี้กันก็เลยเห็นว่าหลายๆยี่ห้อนมเนี่ยถึงเข้ามาตั้งในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลาง1ผลิตนมดิบได้2นำวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็กระจายต่อได้ก็ผมมองว่ามันเป็นมิติของสังคมรากหญ้ามิติสังคมของอาชีพและสุดท้ายคือโอกาสแข่งขันส่งออกก็ยังเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มูลค่าเยอะประมาณนี้ครับอาจารย์
0: ใช่ครับอาจารย์น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับท่านจะเห็นว่าเรื่องของโคนมเนี่ยคงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของน้ำนมอย่างเดียวแต่ว่ามันสัมพันธ์กับในเชิงของพาณิชย์สัมพันธ์กับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงว่าเรื่องของชุมชนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราคงจะได้มาคุยกันว่าศูนย์ AIC นะครับที่จุฬาสระบุรีเนี่ยเราทำอะไรกันนะครับสำหรับในตอนนี้ครับขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิตติศักดิ์อัจฉริยะขจรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและเราพบกันในตอนหน้านะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการจุฬาเกษตรนะครับได้ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคมเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: สู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

ทิตย์พี่นัทกลับมารับหน้าที่ดูแลในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้นะคะกับเรื่องราวในรายการ Exclusive Tcast ที่จะเต็มไปด้วยประเด็นในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลังจากที่รายการของเราเนี่ยนะคะนำเสนอเรื่องราวก้าวเข้าสู่ Tcast 70กันต่อเนื่องมา2สัปดาห์แล้วแล้วเราก็ประกาศปิดตัว Tcast 69กันไปในรายการแล้วนะคะนั่นคือส่วนของรายการแต่ว่าในฝั่งของทบเองนะคะทบเองก็มีการออกมาประกาศปิดฉากตัว Tcast 69มียอดมีสถิติต่างๆที่น่ารู้รวมไปถึงมีข้อสรุปบางเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Tcast 70ด้วยก็ขอนำเรื่องนี้มาเล่าในรายการวันนี้นะคะให้รู้กันว่าไม่ใช่แค่พี่นัทนึกอยากจะปิด Tcast 69ก็ปิดเองแต่ว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยมันหมดรอบหมดช่วงเวลาแล้วแล้วก็เตรียมการที่จะก้าวเข้าสู่ Tcast รอบต่อไปนั่นคือ Tcast 70ของน้องๆม.6ที่ตอนนี้มีโอกาสฟังรายการอยู่ก็ดีหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่รับหน้าที่ในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้ก็จะใช้พื้นที่รายการเป็นพื้นที่หลักส่วนชาว Tcast 71กับ72นะคะถ้ามีจังหวะมีโอกาสมีเรื่องราวที่เหมาะสมก็จะนำมาพูดคุยในรายการด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นส่วนชาว69นะคะก็ถือว่าสรุปแล้วเดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่ทางทปอสรุปมาบ้างเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในรายการของเราในวันนี้ค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ยังคงอยู่กันใน Exclusive Podcast นะคะวันนี้พี่นัทก็นำเรื่องราวของการประกาศปิดฉากจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาว TCAS 69มาฝากน้องๆกันเด็กไทยใน TCAS 69ใช้ที่นั่งนะคะเรียกว่ามีที่นั่งเรียนกันไป 242,000 คนนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.21% ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ได้ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือเรียกกันย่อๆว่าทปอ.เนี่ยนะคะก็ได้ออกมาสรุปการคัดเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือ TCAS 69อย่างเป็นทางการแล้วหลังสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่4คือรอบ Direct Admission รอบที่4เนี่ยจะแบ่งออกเป็น 4.1 กับ 4.2 ตอนนี้ 4.2 ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเคลียร์ที่นั่งกันครบถ้วนก็สามารถปิดตัว TCAS 69ได้อย่างเป็นทางการนะคะปีนี้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยค่ะทั้งหมดก็84แห่งในการเข้าร่วม TCAS 69นะคะแล้วก็มีน้องๆเข้าเรียนถึง 242,043 คนเพิ่มขึ้นจาก TCAS 68จำนวน 7,528 คนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะมีสถิติที่เพิ่มขึ้นถึง 3.21% สิ่งนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าในระบบ TCAS ยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศด้วยและยิ่งในปี TCAS 70ก็จะมีการย้ำในเรื่องของ TCAS เท่าเทียมให้ชัดเจนให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสให้กับเด็กไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาดูตัวเลขที่น่าสนใจในการสรุปผู้ยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบของ TCAS 69แน่นอนว่าตัว69เนี่ยนะคะก็ยังคงเป็น TCAS 4รอบเหมือนกับ TCAS 70นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็4รอบเหมือนกันรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะในปี69มีคนสอบติดนะคะยืนยันสิทธิ์กันเรียบร้อยในจำนวน 106,474 คนค่ะถือว่าน่าสนใจนะคะสูงอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นที่นั่งที่มากที่สุดของทุกรอบในระบบ TCAS ด้วยรอบ2รอบโควต้า 50,522 คนรอบ3ที่เมื่อก่อนเนี่ยเยอะที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ได้เยอะที่สุดแล้วนะคะยืนยันสิทธิ์ในรอบที่3 Admission มีจำนวนที่นั่ง 98,725 คนแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะเป็นรอบเก็บตก Direct Admissionรอบนี้ก็มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน 7,360 คนก็รวมทั้งสิ้นนะคะ 242,043 คนเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า 100,000 กว่าคนไปอยู่ที่นั่งกันกองอยู่รวมกันในรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งถือว่าเป็นรอบแรกของระบบ TCAS เลยเมื่อก่อนตอนพอร์ตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคนยังสมัครไม่เยอะมหาวิทยาลัยก็เปิดไม่เยอะแต่ว่ายอดนี้เห็นแล้วนะคะว่าพอร์ตโฟลิโอมีที่นั่งมากที่สุดถึง 100,000 กว่าคนในขณะที่รอบ3ซึ่งเป็นรอบหลักที่เปิดรับพร้อมกันทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยไม่ถึงแสนด้วยซ้ำ 98,000 กว่าคนเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกยืนยันสิทธิ์คนสละสิทธิ์ลดลงนะคะลดลงกว่า 25% ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจการสละสิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้ที่นั่งมันเสียโอกาสมัน

กันแม้ว่าทปอจะนำที่นั่งที่น้องๆสละสิทธิ์เนี่ยไปเกลี่ยเพิ่มในรอบต่อๆไปได้แต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือความชัดเจนความชัวร์ของน้องๆเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเราสละสิทธิ์เมื่อไหร่ก็คือเรายืนยันสิทธิ์เป็นวันที่1วันที่2วันยืนยันสิทธิ์เนี่ยมันจะมี2วันใน1รอบใน1รอบของการยืนยันสิทธิ์เช่นรอบพอร์ตโฟลิโอก็จะมี2วันที่รอบยืนยันสิทธิ์ช่วงที่2ตรงกับช่วงโควต้าสามารถเข้ามาขอยืนยันสิทธิ์ได้ก็2วันนะคะแล้วพอผ่านไปแค่2วัน2คืนพอเข้าสู่วันที่3นั่นคือช่วงเวลาในการสละสิทธิ์คือจริงๆมันใช้เวลาแค่2วัน2คืนน่ะคนเราถ้าจะเปลี่ยนความคิดนี้ได้นั่นแปลว่าความคิดตอนที่คุณเลือกเนี่ยมันยังไม่คมชัดพอคุณสอบติดคุณก็ยังไม่แน่ใจสุดท้ายคุณก็เลือกยืนยันสิทธิ์และผ่านไปแค่2วัน2คืนคุณเปลี่ยนใจแล้วเลือกสละสิทธิ์คือตรงนี้ถ้าเรากรองตัวเองมาอย่างชัดพอสมควรเนี่ยนะคะมันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการสละสิทธิ์ไม่ต้องมานั่งเกลียดที่นั่งอะไรกันนะคะแล้วยิ่งการสละสิทธิ์เนี่ยมันอาจจะทำให้น้องๆที่ตั้งใจจะเข้าถึงแม้ว่ามันจะเกลียดที่นั่งแต่พอมันเปลี่ยนรอบเนี่ยคุณสมบัติมันไม่ตรงเช่นคุณสมบัติในการเปิดรับคณะ A ในรอบพอร์ตโฟลิโอกำหนดไว้แบบนี้ตัวพี่นัทอาจจะเหมาะกับรอบพอร์ตมากๆเลยแต่ว่ามีคู่แข่งที่ไม่ได้อยากเข้าคณะ A แต่เหมือนลองๆมาก่อนสอบติดแต่พี่นัทก็คิดว่าตัวเองก็ถนัดมากกับพอร์ตด้านนี้แต่แพ้ไปสอบไม่ติดพอที่นั่งเหลือคณะ A ก็เอาที่นั่งนั้นไปเพิ่มในรอบโควต้าหรือเพิ่มในรอบแอดมิชชั่นแต่เงื่อนไขในการรับเข้ามันไม่ได้เหมือนรอบพอร์ตโฟลิโอสมมุติเอาไปเพิ่มที่นั่งในรอบ3เป็นการใช้คะแนนแข่งขันพี่นัทอาจจะได้คะแนนแข่งขันไม่สูงมากที่แกทที่แพทเอเลเวลอาจจะไม่ได้สูงรู้สึกว่าถ้าแข่งรอบ3ตัวเองจะเสียเปรียบและสุดท้ายว่าคะแนนไม่ถึงแพ้รอบ3แม้ว่าที่นั่งจะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นที่นั่งที่ยกยอดมาจากรอบพอร์ตที่มีคนสละสิทธิ์เห็นป่ะว่าที่นั่งมันยกมาจริงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นของเรามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่ถ้าเราทุกคนชัดเจนในตัวเองมันก็จะไม่มาแย่งสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้อยากได้ถ้าเราอยากได้เราพร้อมแย่งค่ะถ้าเราอยากได้เราพร้อมไฟพร้อมสู้แต่ถ้าเราไม่อยากได้ก็ยื่นๆไปอย่างนั้นแล้วมันดันสอบติดน่าเสียดายนะคะมหาวิทยาลัยก็อดได้คนที่อยากเข้าคณะนั้นจริงๆส่วนคนที่อยากเข้าเขาก็ไม่ได้เรียนในคณะนั้นเหมือนเราก็ไม่ได้อยากเข้าแต่เราไปยืนขวางอยู่ตรงกลางระหว่างมหาวิทยาลัยที่อยากได้เด็กแบบนี้กับเด็กที่อยากเข้ามอนี้โดยมีคุณสมบัติซึ่งคะแนนอาจจะแพ้เราไปนิดเดียวนะคะแต่พอไปเปลี่ยนรอบเนี่ยโอ้โหมันคือคนละโมเมนตัมเลยอะรูปแบบการคัดเลือกก็คนละแบบไปอยู่ในรอบโควต้าก็อาจจะสร้างเกณฑ์อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีแหละที่ยอดของการสละสิทธิ์เนี่ยนะคะมียอดที่ลดลงกว่า 25% คือปี TCAS 68เนี่ยมีคนสละสิทธิ์ 28,138 คน TCAS 69เหลือ 21,038 คนตัวเลขท้าย2ตัว38เหมือนกันเป๊ะเลย2ปีนะคะลดลงถึง 7,100 คนหรือคิดเป็น 25.23 ก็เป็นตัวสะท้อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยน่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้นมากขึ้นระบบแนะแนวก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระบวนการในการค้นหาตัวตนของน้องๆก็ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้คือบทสรุปที่ทางทปอร่วมกับกระทรวงอวในการแถลงปิด TCAS 69 อย่างเป็นทางการค่ะส่วน4เรื่องใหญ่ๆของเด็ก70นะคะที่มีการย้ำกันนะเอามาสรุปตอนท้ายๆรายการอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่า TCAS เท่าเทียมก็ชัดเจนยิ่งขึ้นกับการสอบฟรีสูงสุดถึง7วิชานะคะกระทรวงอวก็สนับสนุนทั้ง TCAT TPAT แล้วก็รวม A level ด้วยช่วยลดภาระของผู้ปกครองได้นะคะแล้วก็การสมัครสอบในส่วนของตัว TCAT TPAT เนี่ยฟรีทุกตัวอยู่แล้วแต่ A level เนี่ยให้สูงสุด7วิชาไม่ใช่รวมทั้ง3กลุ่มแค่7วิชานะคือ TCAT TPAT เนี่ยก็ฟรีไปเหมือนเดิมอว.สนับสนุน140บาทเว้น TPAT 1เพราะว่าค่าสมัครมัน800บาทอว.สนับสนุน140แปลว่าคุณต้องจ่ายส่วนต่างอีก660บาทส่วนวิชาอื่นก็ดูแลกันไปนะคะไม่ต้องเสียเงินแต่ปีนี้เนี่ยให้สำหรับ A level 7วิชา A level เนี่ยมี16วิชานะน้องก็ถ้าสอบ7วิชาก็ฟรีแต่ถ้าสอบเกิน8วิชา9วิชาก็ส่วนต่างก็วิชาละ100บาท

นะคะอันนี้คือในส่วนที่แคทเท่าเทียมที่เข้ามาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ2ค่ะนอกเหนือจากการสมัครสอบแล้วในรอบที่3มีการสมัครคัดเลือกด้วยนะคะในรอบ1ก็มีคุณจ่ายเงินตรงกับมหาวิทยาลัยอันนี้อว.ไม่ได้เข้าไปสนับสนุนเพราะว่าเป็นการสมัครตรงการคัดเลือกตรงกับมหาวิทยาลัยเองนั่นคือในรอบพอร์ตโฟลิโอรอบที่1รอบที่2รอบโควต้าและรอบที่4รอบ Direct Admission อันนี้ไม่มีใครสามารถช่วยค่าสมัครคุณนะเป็นแต่ละครอบครัวผู้ปกครองก็รับหน้าที่ดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นใครอยากเซฟเงินก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเช็คตัวเองให้ชัวร์ให้ชัดเราจะได้ไม่ต้องหวานสเปะสปะจนเกินไปเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุด้วยส่วนรอบ3เนี่ยอันนี้เป็นรอบที่เป็นระบบรับตรงที่เป็นรับตรงร่วมกันในองค์ประกอบการคัดเลือกอาจจะแตกต่างกันแต่เขามารับพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันส่วนนี้นะคะในรอบการสมัครรอบนี้ทางกระทรวงอว.ก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าจัดอันดับเนี่ย7อันดับนะคะเลือกได้10แต่ฟรี7ถ้าคุณจะเลือกอันดับต่อไป8ด้วย9ด้วย10ด้วยเพิ่มอีก3อันดับก็อันดับละ100บาทนะคะน้องๆก็วางแผนใครที่อยากจะประหยัดงบประมาณจะเลือกแค่7อันดับก็ได้เมื่อก่อนมันก็แพงกว่านี้ตอนนี้เนี่ยสูงสุดก็แค่300บาทนะคะเงื่อนไขข้อที่3ที่ช่วยทำให้ TCAST เท่าเทียมมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นคือเด็กในกลุ่มกสศซึ่งเป็นกลุ่มน้องๆที่มีความขัดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะในตัวย่อกสศก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะส่วนนี้ได้รับการช่วยเหลือการดูแลเพราะว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้น้องๆในการเข้าถึงมหาวิทยาลัยด้วยและตัวที่4ที่เป็นตัว TCAST เท่าเทียมคือช่วยในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอถือว่าที่เป็นผ่านมาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายหลักเหมือนกันน้องๆจะต้องจ่ายเงิน2ส่วนส่วนที่1คือค่าสมัครจ่ายกับมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าจ้างทำพอร์ตบ้างค่าจ้างคนออกแบบกราฟิกบ้างตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะสามารถใช้ TCAST Folio ซึ่งเป็นระบบทำพอร์ต Folio ฟรีที่ทางทบอจัดขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้ TCAST Verify เข้ามาช่วยรับรองผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆที่น้องไปลากผลงานกันมาตัว TCAST Folio เนี่ยถือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานมาตรฐานกลางของประเทศไทยนะคะช่วยลดต้นทุนในการจัดทำพอร์ตโฟลิโอให้แต่ละครอบครัวถือว่าเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมในการสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอด้วยและส่วน TCAST Verify เนี่ยนะคะก็จะเป็นรองรับกิจกรรมแล้วก็ผลงานของน้องๆเป็นการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวข้อมูลแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญนะกับเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็เป็นการช่วยกันนะคะพัฒนาปรับปรุงตัวระบบ TCAST ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับน้องๆของเรานะคะชาว70นี่โอ้โหเจเนเรชันเปลี่ยนเลข7พวกเจนเลข6นะแต่61จนถึง69ก็รูปแบบหนึ่งนะตอนนี้ก็เป็น70ไล่เรื่อยไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องสอบฟรีนะสมัครรอบ3ฟรีมีเรื่อง TCAST Folio ทำพอร์ตฟรีนะมีตัวช่วยกรองสร้างความน่าเชื่อถือคือระบบ Verify ลดความเหลื่อมล้ำมีการควบคุมงบประมาณสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กๆทุกๆคนนะคะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการ Exclusive TCAST ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ทั้งทาง FM 101.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุกรมการพลังงานทหารยังคงรับหน้าที่ในการดูแลทั้งกลุ่มน้องๆม.ปลายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะได้มีเพื่อนคู่คิดมีเหมือนกับมีที่ปรึกษาในการช่วยทำให้ท่านที่มีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาที่ต่างเจเนเรชันกันไปหลายๆท่านก็เป็นชาวเอนทรานซ์เลยด้วยซ้ำรุ่นพี่อาจจะเป็นชาวแอดมิชชั่นรุ่นน้านะคะเป็นแอดมิชชั่นรุ่นของน้องๆตอนนี้เป็นรุ่น TCAST บางทีจะมาเคลียร์กันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันรายการนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสารช่วยเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจในขณะที่ฝั่งคุณครูเองทั้งครูแนะนำครูประจำวิชาที่ต้องดูแลในเรื่องของการแนะนำเด็กๆก็จะมีตัวช่วยในการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายไม่ให้ครูเนี่ยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหฉันต้องตามข้อมูลข่าวสารอยู่ฝ่ายเดียวยังมีรายการมีสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องการศึกษาเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยก็ให้ทุกวันอา

ิตย์เป็นผู้ช่วยของคุณครูทุกท่านก็แล้วกันนะคะ 17:30 น.โดยพี่ณัฐ ณัฐยาพัฒนาวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาทุกคนไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันติดตามรายการสวัสดีค่ะ

0: ิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive Tcast กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาม
1: ณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบ

0: รันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ผมพูดอย่างนี้มันเส้นเลือดฝอยทุกเส้นยังไม่ได้ถูกแก้ด้วยซ
3: ้
2: ำมันยังมีอีกหลายๆเส้นที่ก็ต้องไปขยายเส้นเลือดฝอยซึ่งผมคิดว่าเฉพาะหน้า4ปีเนี่ยเส้นเลือดฝอยยังไงก็ต้องเป็นเป้าประสงค์ที่อาจารย์ชาติชาติต้องเดินลุยต่อเพราะว่ามันคือผลงานที่จับต้องได้จริงแล้วว่าเห็นผลได้จริง
3: ไอ้4ปีที่แล้วก็เลือดฝอยมา4ปีแล้วนะ
2: กรุงเทพมีหลายเส้นเลือดฝอยไงมันเส้นเลือดเดียวมันขยายไม่พอหรอก
3: ครับ
2: แต่ว่าคือเอางี้ดีกว่าทุกวันมีปัญหาเส้นเลือดฝอยหมดในกรุงเทพอ่ะ
3: ครับที่มาจากมองโจทย์อื่นมีไหมฮะ
4: คือโจทย์ที่คุณชาติชาติจะต้องเจอเนี่ยผมว่าจะเจอหลังจากที่เข้ามาเป็นผู้ว่าสมัยที่สอง
3: ครับ
4: คือมีประมาณสัก 3-4 ข้อหลักๆนะครับคือ2ข้อแรกเป็น2ข้อที่คุณชาติชาติสอบไม่ผ่าน
3: ครับ
4: ในโพของนิดาโพตอนที่ทำสำรวจ3ปีครึ่งของคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ออกมาประมาณสักต้นเดือนธันวาคมปี68
3: ครับ
4: ถ้าย้อนกลับไปคงจะจำได้คือ10

0: 5เรื่องเนี่ยคุณชัชชาติสอบผ่านแบบดีๆมากทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามีอยู่2ข้อครับอาจารย์ปุรวิทย์ครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ1ก็คือเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเอง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นคะแนนที่ผลจากการสำรวจเนี่ยของนิดาโพออกมาปรากฏชัดเจนนะครับอาจารย์คือคนที่เป็น อยู่ในกลุ่มถูกสำรวจเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่มองว่าไม่ค่อยดีนะฮะกับไม่ดีเลยนะมีถึง 46% ครับอาจารย
2: ์
0: ขณะที่กลุ่มตัวอย่างนะครับที่มาจากการสำรวจแล้วบอกว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 25% นั่นเท่ากับว่า 46 กับ 25 มาห่างกันเยอะมากนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางคุณชัชชาติน่าจะรู้ข้อมูลตรงนี้ดีเพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกคู่แข่งในสนามเลือกตั้งหยิบยกมาไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ที่มีการตั้งเป็นคำถามบอกว่าทำไมโครงการต่างๆของกรุงเทพมหานครจึงเป็นลักษณะของการเฉพาะเจาะจงทำไมมีการซอยไม่เกินโครงการละ500,000อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่คุณชัชชาติต้องอยากจะเอาชนะตรงนี้ได
1: ้
0: กับสองก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพปากท้องคนกรุงเทพมหานครเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะเป็นเมืองสำคัญที่คนรู้จักประเทศไทยต้องมาที่กรุงเทพมหานครเป็นสำคัญแต่ปรากฏว่าชีวิตความอยู่ของผู้คนเนี่ยกลับมีปัญหานะครับผลโพลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีกับไม่ดีเลยรวมกัน 53% อาจารย์เกินครึ่งชัดเจนนะครับขณะที่กลุ่มที่เห็นว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 28% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นี่คือ2เรื่องที่คุณชัชชาติสอบไม่ผ่านจากโพนะของนิดาโพนะครับกับอีกเรื่องนึงผมว่าเป็นเรื่องใหญ่จ้านะคือเรื่องกรณีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยต้องแบกรับเป็นโครงการมรดกเรื่องหนี้สินที่ฝากเอาไว้ตั้งแต่ชุดก่อนๆนะครับอาจารย์ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการเคลียร์ในส่วนหนี้เรื่องการว่าจ้างเดินรถเนี่ยเดือนตั้งแต่ปี64ปี68อาจารย์ 36,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: อันนี้จ่ายไปเรียบร้อยแต่ว่าโครงการนี้สิ้นสุดปี72อาจารย์แล้วมันยังมีการต่ออายุสัมปทานไปอีก85มันก็จะมีค่าจ้างสำหรับการเรื่องค่าจ้างการเดินรถเนี่ยเดือนนึง750ล้าน
1: ครับ
0: นานแค่ไหนอ่ะมันเป็นเงินก้อนโตมากที่ผู้ว่าชาติชาติเองจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคร
1: ับอาจารย์ปุรวิทย์ครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงเรื่องของการทุจริตด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่คุณชาติชาติสอบตกจากผลสำรวจนะฮะผมดูโพของทางศูนย์สำรวจความเห็นสถาบันพระปกเกล้า KPI โพในส่วนของสกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพรรคประชาชนจะได้22คนบวกลบ2ถ้าได้ตัวเลขนี้จริงเนี่ยคุณชัชชาติจะต้องโดนสไลด์ขาคู่เรื่องของการตรวจสอบทุจริตไปอีก4ปี
3: ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเอาแคมเปญพรรคประชาชนรอบนี้ก็ได้เขาพุ่งเป้าเรื่องเครื่องออกกำลังกายชัดเจนนะว่าคือทุกคนรู้ว่านี่มันคือแผลที่สามารถเปิดให้กับชัชชาติได้ก็เลยมาเล่นเรื่องตรงนี้ถ้ามาตัวเลขนี้จริงๆเนี่ยผมว่าการตรวจสอบมันก็จะน่าจะเข้มข้นอยู่พอสมควรเพียงแต่ผมพูดอย่างนี้ต่อจากพี่ประจักษ์เมื่อสักครู่คือการเมืองในท้องถิ่นอ่ะความเป็นพรรคมันจะไม่เหมือนกับการเมืองระดับชาติมันจะมีบางเรื่องที่มันเป็นวาระของเมืองที่ต้องมีทั้งตรวจสอบและมีทั้งร่วมมือต้องทำงานกันไปอย่างนี
1: ้
3: ฉะนั้นผมว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงก็การตรวจสอบอีก4ปีนี้ก็น่าจะสนุกอยู
1: ่แต่ว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งพยายามเจาะเรื่องทุจริตเอาไม่ลงไม่ได้หมายความว่า4ปีถัดจากนี้จะอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหม
3: คือเรื่องทุจริตเนี่ยไม่ว่าเป็นเลือกตั้งอะไรก็ตามจุดขึ้นมาทีเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้เห็นผลว่ามันแก้ได้เนี่ยยังไงก็ขายได
1: ้
3: พอเรื่องนี้มาจุดเรื่องเนี้ยผมก็ไม่ไปเสียหน้าที่จะชัดชาติออกมาแถลงว่ามีการจัดทำกระบวนการต่างๆมาแล้วจริงก็นั่นก็คือกระบวนการตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่มันยังมีความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยก็มีความเคลือบแคลงใจอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องยอมความจริงว่ามันมีความติดค้างตรงนี้อยู่ฉะนั้นผมว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งในหลายเรื่องที่จะชาติจะเจอใน4ปีนี
1: ้ทีนี้ครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องใช่ไหมพี่ประจักษ
0: ์
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่โจทย์ที่คุณชาติเขาโดนตั้งคำถามไอ้เรื่องแก้ปากท้องเนี่ยจะบอกว่าเป็นโจทย์ของผู้ว่ากรุงเทพคือเขาไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นมันยากไปไหม
3: คือผมเข้าใจชีวิตการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันมีค่าของชีพที่สูงแน่นอนว่าอย่างที่คุณต้นบอกมันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้ว่ากทมจะไปแก้ไขในแง่ของว่าจะทำให้ค่าของชีพมันถูกลงเพียงแต่ผมเติมให้อย่างนี้หน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอด

0: ไทย
1: ครับ
0: ออกไปหน้าไทยพีบีเอสเนี่ยเดินฟุตบาทสามารถเดินแล้วอะไรนะมีแสงสว่างพอไม่ตกหลุมตกบ่ออะไรอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ อันนี้คือจะเกี่ยวข้องอาจจะไม่โดยตรงมันเป็นลดค่าครองชีพแต่ทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นได
2: ้ครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวจะมีรายงานสดจากลานคนเมืองพี่ประจักษ์ทิ้งท้ายสั้นๆว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยต่อเรื่องสกสกมันมีทีเด็ดอะไรบ้าง
1: ครับคือสกเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในแง่ของการเข้ามาบริหารในส่วนของสภากรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: ซึ่งความจริงเนี่ยแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายบาลานซ์อย่างที่ว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นการแย่งชิงกันอยู่ทีคือสกเนี่ยก็แปลกนะอาจารย์ปุรวิทย์คือไม่ว่าจะเป็นสังกัดกลุ่มสังกัดพรรคการเมืองหรืออิสระเนี่ยคือนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยก็คือจะหนุนนโยบายของอาจารย์ชาติคือแข่งกันจะเข้ามาช่วยอาจารย์ชาตินะแต่ว่าพอถึงอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตัดสินว่าตกลงใครจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารในสภากทม
2: คร
1: ั้งเดียวพรรคเพื่อไทยแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นพรรคประชาชนหรือเปล่านี่เดี๋ยวรอดู
2: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ไปติดตามบรรยากาศสดที่สถานที่นะครับลานคนเมืองคุณอัฟนันอับดุลเลาะติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนับคะแนนเสร็จแล้วครับคุณอัฟนันเชิญครับ
3: นำเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือที่ลานคนเมืองนะครับเป็น1จุดที่มีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะครับไปดูภาพสดๆนะครับตอนนี้จะเห็นว่าบริเวณจุดนับคะแนนนะครับที่กระดานของการนับคะแนนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนนําเป็นอันดับ1นะครับรองลงมาก็คือดร.มาริกานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นบริเวณลานคนเมืองนะครับตรงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจุดนี้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะฝนตกหนักลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับแล้วก็การนับคะแนนนะครับตอนนี้ทุกส่วนนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาจุดนี้นะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับมีการตรวจสอบปัญหานะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าปัญหาหลักๆส่วนใหญ่นะครับเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศนะครับฝนตกลงมาหนักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าสถานการณ์ถือว่าสามารถจัดการได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้การนับคะแนนตอนนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่นะครับมีปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการย้ายที่อยู่นะครับไม่เกิน1ปีก็ไม่สามารถที่จะลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ครับส่วนการคาดการคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 80% นะครับจนถึงเวลานี้นะครับจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าน่าจะไม่เกิน4ทุ่มนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนื่องจากว่ามีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์ฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าหลายหน่วยนะครับก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้นะครับก็ทำให้เวลานี้นะครับก็สามารถที่จะนับคะแนนได้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับศูนย์ประสานงานที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครนะครับประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณ 21:30 นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของความคืบหน้าในการนับคะแนนอย่างน้อยๆนะครับ 80% ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณอัฟนันนะครับนั่นเป็นการรายงานผลการนับคะแนนจากที่ลานคนเมืองครับเป็นการประมวลคะแนนของกกต.กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยคะแนนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่สัดส่วนของคะแนนและลำดับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับตอนนี้อันดับ1ยังเป็นคุณชัชชาตินะครับอันดับที่2ก็คือดร.มลิกาครับและอันดับที่3ก็คือดร.โจชัยวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับเราลองมาสแกนคะแนนรายเขตกันหน่อยนะครับว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ละคนเนี่ยแต่ละเขตคะแนนเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยค่อนข้างเอกฉันท์ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตอนนี้ครับมีเพียงแค่เขตเดียวนะครับที่ยังไม่ชัดเจนก็คือเขตบางนาครับจุดนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคะแนนนะครับแต่ตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาแค่เขตเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เอกฉันท์ครับ49เขตของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับทีนี้มาดูอันดับ2กันบ้างครับของคุณ

มลิกาครับคะแนนรายเขตสอดคล้องกันนะครับของคุณมลิกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคะแนนมาเป็นอันดับ2เนี่ยถึง44เขตท่านผู้ชมสังเกตหน้าจอเห็นไหมครับส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเข้มมีแค่บางเขตเท่านั้นที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเช่นเดี๋ยวผมลงกดเข้าไปที่เขต50ครับนี่ฮะพื้นที่เขต50ของกรุงเทพมหานครนะครับบางเขนก็มาเป็นอันดับ3มีพื้นที่ส่วนน้อยครับที่คะแนนของคุณมลิกาที่จะไม่อยู่ในอันดับที่2นะครับตอนนี้สัดส่วนคะแนนยังเป็นไปตามการคาดการณ์นะครับส่วนอันดับ3ครับเป็นของดร.โจครับคุณชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยท่านผู้ชมครับมีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับตอนนี้คะแนนของผู้สมัครสก.อย่างไม่เป็นทางการเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมจะบอกว่าแม้ในเขตที่พรรคประชาชนเนี่ยมีคะแนนของสก.นำมาเป็นอันดับ1แต่ในเขตนั้นดร.โจก็ไม่สามารถคว้าคะแนนอันดับ1ได้ครับตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วดร.โจเนี่ยมีคะแนนมาเป็นอันดับ3ใน36เขตด้วยกันนะครับตามนี้นะครับตอนนี้คะแนนรายเขตเริ่มเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับกดด้านซ้ายมือของหน้าจอนะครับกดที่คำว่ารายเขตครับพอกดคำว่ารายเขตปั๊บเนี่ยผมจะสแกนคะแนนของสก.ครับด้านบนหน้าจอนะครับมีคำว่าผลสก.อยู่ท่านผู้ชมกดเข้าไปตอนนี้เริ่มรายงานผลคะแนนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอย่างเช่นเขต25บางพลัดครับลองกดเข้าไปนะครับนี่ครับเขตที่25เนี่ยแม้ว่าคะแนนของผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนจะนำมาเป็นอันดับ1แต่พอเราไปดูผลคะแนนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขต25เนี่ยดร.โจก็ยังมาเป็นอันดับที่3ครับนี่ท่านผู้ชมถอยมาดูเห็นไหมฮะผมขมวดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ในเขตที่ผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนจะมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1แต่ดร.โจยังไม่สามารถมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ในเขตนั้นได้ในเขตที่สก.ของพรรคประชาชนกำลังนำอยู่ดร.โจมาเป็นอันดับ3ครับนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่พรรคประชาชนต้องเอาโจทย์นี้ไปแก้ครับแม้ว่าคนจะตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมันจะเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้แต่ครั้งนี้เราเห็นสิ่งที่มันต่างออกไปครับนั่นก็คือผู้สมัครสก.ที่เติมเข้ามาของพรรคประชาชนหลายคนมีความโดดเด่นกระแสของพรรคประชาชนถ้าจะพูดณเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้บ่งชี้ว่าลดน้อยถอยลงหรือมากขึ้นแต่อดีตผู้สมัครสก.ที่เคยเป็นสก.มาแล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแต่คะแนนของดร.โจที่เป็นตัวของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นอาจจะยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าไหร่ผมสแกนคะแนนของสก.ต่อครับอย่างเขต34เขต9ครับของสวนหลวงนะครับในเขตสวนหลวงนี่เช่นกันครับผู้สมัครของพรรคประชาชนคะแนนนำอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นคะแนนแค่หลัก10คะแนนแต่ก็นำมาเป็นอันดับ1ครับแต่ในเขตนี้คะแนนของดร.โจนะครับเดี๋ยวดูคะแนนสก.ก่อนนะครับเขตที่34สวนหลวงแล้วก็ไปดูผู้ว่าเขต34ครับเนี่ยฮะโอ้หนักเลยฮะถ้าเป็นเขต34เนี่ยของดร.โจนี่อยู่ไกลเลยอยู่อันดับที่4เลยนะครับไม่ได้นำมาเหมือนกับคะแนนของสก.เราไปดูสีอื่นกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสีฟ้าเขต8นะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแชมป์เก่ายังอยู่ครับแต่การนับคะแนนยังนับได้ไม่มากนะครับไปดูสีแดงกันบ้างครับทุ่งครุเป็นผู้สมัครสก.จากพรรคเพื่อไทยนะครับเราแทนสัญลักษณ์เป็นสีแดงของเพื่อไทยยังนำมาครับคะแนนสก.ในเวลานี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยสำหรับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันมีจุดสังเกตอยู่ครับคนที่ส่งทั้งผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคุณชัชชาติเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ส่งสก.แต่อาจจะมีบางกลุ่มบางก้อนที่ใช้สัญลักษณ์ที่อาจจะคิดได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่คุณชัชชาติก็ออกมาปฏิเสธตลอดนะครับอย่างเช่นสีเขียวครับดูสีเขียวหน่อยสีเขียวเขต11ลาดกระบังครับเป็นของกลุ่มคนทำงานเป็นกลุ่ม Better Bangkok ครับคนนี้ก็เป็นอดีตประธานสภามาก่อนนะครับสำหรับคุณสุรจิตนะครับเป็นอดีตประธานสภากทม.ตอนนี้ก็มีคะแนนนำเป็นแชมป์เก่าครับคุณสุรจิตเนี่ยรอบที่แล้วลงในนามพรรคเพื่อไทยครับแต่ตอนนี้ออกมาตั้งกลุ่มเองเป็นกลุ่ม Better Bangkok นะครับ
นี่เป็นภาพรวมคะแนนรายเขตครับท่านผู้ชมครับกลับไปดูภาพรวมของผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสแกนอันดับ1คุณชัชชาติไปแล้วอันดับ2คุณมาลิกาไปแล้วอันดับ3ของคุณชัยวัฒน์ดร.โจไปแล้วนะครับอันดับที่4ครับพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างท่านผู้ชมผมย้ำโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในสนามใหญ่หรือว่าสนามเล็กนะครับเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ในอดีตคือกรุงเทพมหานครครับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

0: ักประชาธิปัตย์ไม่สามารถคว้าชัยในสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เลยนะครับของคุณอนุชาเนี่ยคะแนนไม่ได้มีเขตไหนมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ส่วนใหญ่มีบางเขตคะแนนมาเป็นอันดับ2บางเขตคะแนนมาเป็นอันดับ3นะครับและคุณอนุชาก็ชิงแถลงก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการประมวลคะแนนเบื้องต้นนะครับตอนนี้คะแนนเริ่มไหลเข้ามาแล้วแม้เปอร์เซ็นต์จะยังน้อยครับแต่ตอนนี้ถ้าดูจากสัดส่วนของคะแนนที่ไหลเข้ามากับจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับในภาพรวมที่ผมกางให้เห็นสัดส่วนคะแนนมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับโพนะครับไม่ว่าจะเป็นนิดาโพหรือว่าพระปกเกล้าโพครับและสัดส่วนคะแนนไม่ได้เปลี่ยนแม้ว่าการนับคะแนนตอนนี้จะคืบหน้าไปเป็นเกือบ 3% ละ 2.99% นะครับคุณวิสาครับคุณพิมพิมลครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นสัดส่วนของคะแนนยังไม่เปลี่ยนและคะแนนของสกกำลังทยอยไหลเข้ามาเดิมทีเราคิดว่าจะมาประมาณ 18:30 น. อันนี้บางเขตเริ่มมาก่อนแล้วก็พอจะเห็นภาพนะครับแต่ถ้าจุดสีมันปรากฏบนหน้าจอมากกว่านี้เนี่ยผมจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นภาพได้มากกว่านี้มันจะเป็นสีส้มสีแดงสีน้ำเงินหรือสีเขียวเดี๋ยวค่อยกลับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
1: ค่ะสกนี่สำคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถทวงดุลอำนาจกับผู้ว่ากทมได้ค่ะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาตามกันต่อค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจำขาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่ได้ชวนมาติดตามกันนั่นก็คือเสียงสะท้อนของคนเมืองมีการจัดกิจกรรมเป็นห้องทดลอง350ของกลุ่ม Field Trip นะคะคือชวนคนรุ่นใหม่ชวนประชาชนหลากหลายวัยเข้ามาทดลองใช้ชีวิตในกรุงเทพใช้ตัวเลขนี้350บาทต่อวันนั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ำเพื่อที่จะมองว่ามันเพียงพอกับการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้ก็กลายเป็นอีก1โจทย์สำคัญที่ฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากการบ้านให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยค่ะเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาเมืองมันคงจะไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแต่อาจจะต้องทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพติดตามในรายงานของทีม Local Thai PBS ค่ะ
3: ที่ห้วยขวางดินแดงแล้วก็มาจบที่สัมพันธวงศ์ค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคะคืออย่างแรกเลยอ่ะคือเรื่องการขนส่งสาธารณะค่ะที่รถเมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมาช้าแล้วก็มีน้อยค่ะแล้วก็พื้นที่ของทางเดินเท้าทางฟุตบาทนะคะที่เล็กแคบมากจนบางครั้งเราต้องลงไปเดินที่ถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายรถเมล์ที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีพื้นที่สำหรับหลบแดดหรือบังฝนแล้วก็ความไม่ชัดเจนของผังเมืองค่ะระหว่างห้วยขวางกับดินแดงค่ะ
4: ประเด็นหลักๆที่กลุ่มเรานะคะแบบอยากจะหาคำตอบก็คือการเข้ามาของรถไฟฟ้าของสายสีชมพูค่ะเพราะว่ามันเป็นขบวนรถสาธารณะที่แบบว่าสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงบนท้องถนนถึงยังมีคนที่ขับรถส่วนตัวเยอะทำไมบนท้องถนนถึงยังมีรถส่วนตัวแบบรถโดยสารที่แบบเป็นแบบไม่ใช่รถสาธารณะเยอะคุณลุงเขาก็บอกพูดประมาณว่ามันก็ถ้าสำหรับคนอื่นเนาะแบบคนรุ่นใหม่อาจจะสะดวกแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าวัยแบบว่าสูงอายุแบบวัยกลางคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสะดวกสำหรับเขาขนาดนั้น
5: ผลการสำรวจการเดินทางทั่วกรุงเทพ6เส้นทางพบว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพไม่ได้มาจากค่าครองชีพเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเมืองทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่มีค่าใช้จ่ายสูงทางเท้าที่ไม่เอื้อต่อการเดินและการจัดการพื้นที่สาธารณะที่ยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับค่าแรงขั้นต่ำ350บาท
6: โอ้เหนื่อยยากสาหัสลำเค็ญออกกำลังกายเดินได้เป็น19มันไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วผ่านความเหนื่อยยากอ่ะมันไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้อ่ะมันคือต้องเราต้องไปออกกำลังกายเพื่อให้อะดรีนาลีนโดปามีนมันหลั่งแล้วมันจะมีความสุขแฮปปี้แต่อันเนี้ยมันคือการใช้ชีวิตที่แบบต่อสู้กัดฟันอ่ะมันไม่ได้มีโดปามีนอะไรหลั่งเลยมันคือแบบฉันต้องผ่านไปฉันต้องรอดฉันต้องใช้ชีวิตในเมืองนี้ให้รอดด้วยเงินเท่านี
7: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนของกรุงเทพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทนเหนือทนใต้กรุงเทพ

0: เหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพตะวันออกทุกคนต่างมีเพนพอยต์บางอย่างร่วมกันเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสะท้อนส่วนใหญ่พูดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองอย่างกรุงเทพซึ่งถือว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างจะดีมากเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแต่กลับก็ยังมีเพนพอยต์ปัญหาเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเราจึงเจอว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะเลือกยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเพื่อเดินทางเพื่อจะซื้อเวลาแลกกับการที่ไม่ต้องติด2ชั่วโมงบนรถเมล์หรือแลกกับการเข้าถึงระบบการเดินทางที่มีคุณภาพกว่าแต่พร้อมๆกับคำถามว่ามันไม่หมายความว่าคนทุกคนพร้อมจ่ายได้เพราะทุกๆการจ่ายคือการกระทบต่อค่าครองชีพซึ่งหลายคนก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงค่าครองชีพซึ่งมีเรทราคาที่มันต่างกันออกไป
1: สิ่งสำคัญครับเราอยากให้คนที่มาบริหารนะครับได้เข้าอกเข้าใจพวกเราเนาะตัวผมเองในฐานะที่ก็เป็นประชากรแฝงเนาะเป็นคนต่างจังหวัดเราเองเรารู้สึกว่าการพัฒนาเมืองถ้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเราได้ผลประโยชน์แน่นอนเราก็อยากจะให้ตัวผู้สมัครเองละกันครับได้มีโอกาสได้ลองมาลงพูดคุยลงพื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงแล้วก็ได้เห็นถึงว่าการพัฒนาที่แท้จริงคนเป็นยังไง
2: ระหว่างที่เรารอผลการเลือกตั้งที่จะมีคะแนนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าใครจะเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครในช่วง4ปีนับจากนี้ไปทั้งผู้ว่าทั้งสก.นะคะในระหว่างนี้ประชาชนก็ได้ตั้งความหวังกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันมีปัญหาสะสมก็เยอะปัญหาที่รอการแก้ไขก็มีรวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อเมืองแห่งนี้ฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ
3: ก็ตั้งใจทำงานครับไม่พูดมากไม่ทำร้ายใครแล้วก็มีเหตุผลหน่อย
4: ก็ต้องเป็นสิ่งทั่วไปที่คนต้องการเช่นความสว่างความปลอดภัยประมาณนั้นคือซอยบ้านผมเนี่ยผมอยู่ที่นั่นมา30กว่าปีเนี่ยมันมืดมาตลอดเลยมันเพิ่งมาสว่างในยุคที่แล้วเนี่ย
5: ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็บนถนนหนทางฟุตปาดอะไรพวกนี้คือเป็นคนเดินถนนบ้างพอสมควรก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็นอกนั้นก็อย่างขยะเนี่ยจัดเก็บก็ดีพอสมควรแล้วนะฮะนอกนั้นก็อย่างอื่นก็มีความผิดอะไรไหม
6: เกี่ยวกับเรื่องการจราจรรักษาระเบียบการจราจรเนี่ยค่ะเพราะว่าขับรถลำบากมากทุกวันนี
7: ้ให้เขาทำจริงๆอย่าไปติดแบบว่าอำนาจของคนอื่นมาคุมแค่นั้นเองถ้าเขาทำจริงเขาไม่ได้กลัวเขาไม่อะไรไม่ได้ไปฟังว่าเออนี่เป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ทำด้วยในหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำแค่นั้นเอง
8: ป้าว่าปัญหาจราจรนะอยากให้แก้ปัญหาจราจรเพราะว่าเรายังเป็นคนทำงานอยู่นะประสบความลำบากในการยังรถติดอยู่นะช่วงนี้ค่ะ
9: เลือกมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วค่ะ
10: ต้องเป็นผู้ว่าแบบไหนที่เราเลือกคนแบบไหนไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใคร
9: คนที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นในการทำงานสูงแล้วก็รู้สึกว่าเขารับผิดชอบกับสิ่งนั้นได้ดีอะค่ะ
11: นับคะแนนการเลือกตั้งไปเพียง 3% เท่านั้นเองนะคะคนที่คะแนนนำอยู่ในเวลานี้คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์สำหรับผู้สมัครคนอื่นๆอาจจะมองว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ใช่กับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะสำหรับอาจารย์ชัชชาติการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ค่ะว่ายังคงได้รับความไว้วางใจจากคนกทม.หรือไม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ต้องเรียกว่าเป็นวิศวกรสุดแกร่งสู่ความหวังของคนกรุงค่ะมีพื้นฐานของวิศวกรโครงสร้างก่อนจะเข้าสู่เวทีการเมืองสำหรับประวัติส่วนตัวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะอาจารย์ชื่อเล่นคือทริปอาจารย์ทริปนะคะปัจจุบันอายุ60ปีแล้วก็เคยได้รับสมญาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัทภีมีจุดแข็งทางการเมืองคือความเป็นอิสระล่ะค่ะแม้ว่าจะถูกพาดพิงแล้วก็พูดเสมอว่าเกี่ยวข้องกับพรรคนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้แต่ว่าอาจารย์ก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเป็นอิสระพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วนประกาศไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยสำหรับประวัติการศึกษาของอาจารย์ชัชชาติค่ะจบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกานะคะในฐานะนักเรียนทุนอานันทมหิดลหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองตอนแรกเนี่ยในเส้นทางการเมืองนี้ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะคะเริ่มจากที่ปรึกษาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสร้างผลงานผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างต่อเนื่องจนได้ขึ้น

0: มาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะก่อนจะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระส่วนวิสัยทัศน์และนโยบายในฐานะผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติชูแคมเปญหลักกรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแล้วก็มีนโยบายที่ตามมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีหรือว่า Data เพื่อความโปร่งใสและลดการทุจริตอันนี้ก็เพิ่งจะถูกพูดถึงนะคะก็มีหลายฝ่ายออกมาตรวจสอบด้วยเหมือนกันและอาจารย์ก็มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพุ่งเป้าไปที่การลด PM 2.5 ผ่านการพยากรณ์แบบเรียลไทม์ส่งเสริมการใช้รถ EV แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติบอกว่าจะแก้ไขตามหลักวิทยาศาสตร์เน้นความสมดุลระหว่างอุโมงค์ระบายน้ำกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำย่อยภายในซอยค่ะ
1: คำว่าสมัยที่2นั้นอาจจะไม่ได้ใช้กับคุณชัชชาติซึ่งตอนนี้คะแนนนำอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่สมัยที่2อาจจะต้องใช้กับนายกเมืองพัทยาด้วยหรือไม่นะคะนั่นก็คือคุณปรเมศงามพิเชษที่ตอนนี้มีรายงานว่าคะแนนนำเช่นกันในฐานะนายกเมืองพัทยาจะชวนคุณผู้ชมมาดูเส้นทางก่อนที่จะก้าวสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นของว่าที่นายกเมืองพัทยาค่ะสำหรับคุณปรเมศงามพิเชษหรือเบียร์นั้นเป็นบุตรชายของนายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตส.ส.ชลบุรี6สมัยนับว่าเป็นนักการเมืองในพื้นที่ระดับอาวุโสคนหนึ่งนะคะเมื่อคุณพ่อเป็นนักการเมืองอาวุโสคุณปรเมศตามรอยคุณพ่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองผ่านการสนับสนุนของนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะนักการเมืองและนักธุรกิจในภาคตะวันออกเริ่มต้นจากสนามการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตั้งแต่อายุ26ปีจากนั้นผันตัวเองเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ครั้งแรกปี2549และต่อเนื่อง3สมัยแต่ว่าหลังจากย้ายสังกัดจากพรรคพลังชนมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในปี2557แพ้เลือกตั้งนะคะก็เป็นเหตุผลที่ต้องหวนกลับมาช่วยงานท้องถิ่นโดยดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาดูแลงานสายท่องเที่ยวสาธารณสุขพัสดุและโรงพยาบาลเมืองพัทยาสมัยที่นายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาปี2561นั่นเองจากนั้นถูกส่งต่อให้มาช่วยงานนายอิทธิพลคุณปลื้มในยุคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2562ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะคะถัดมาในปี2565นายปริเมศตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาคว้าชัยชนะและดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นเครือข่ายการเมืองบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มซึ่งมีนายสนธยาคุณปลื้มพี่ใหญ่แห่งตระกูลคุณปลื้มถือธงนำที่ต้องการกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ในสนามเลือกตั้งทุกระดับชั้นในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาเจ้าตัวพยายามยืนยันบอกว่าไม่ใช่นอมินีแต่การที่เข้ามารับใช้เมืองพัทยาเป็นการสานต่อการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ Better พัทยายกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลย้ำแนวคิดของการทำงานผ่านสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อเพื่อให้พัทยานั้นเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติรองรับในเรื่องของการขยายตัวของเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพัทยาให้ยั่งยืนชู33นโยบายครอบคลุมมิติของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองค่ะ
0: ยังไม่มีท่าทีออกมาจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คะแนนนำอยู่ในเวลานี้นะคะแต่ว่าทีมของอาจารย์ชัชชาติค่ะจะตรวจสอบแล้วก็ลุ้นผลคะแนนอยู่ที่สเตเดียมวันนะคะหนึ่งคนที่ไปรอผลคะแนนอยู่ที่นั่นแล้วก็คือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะคะอดีตรองผู้ว่ากทม.อาจารย์ทวิดาบอกว่าแม้ว่าผลโพลและผลคะแนนที่ออกมาในเวลานี้นายชัชชาติมีคะแนนนำแต่ยังไม่ได้สรุปเรื่องทีมบริหารของนายชัชชาตินะคะจะรอจนกว่าจะทราบผลคะแนนสักประมาณ 80% ค่ะอีกคนที่เดินทางเข้ามาล่าสุดนะคะคือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชทีมงานนายชัชชาติค่ะ เป็นอดีตรองผู้

0: ว่าชุดที่แล้วนะคะอาจารย์ทวิดาก็ยอมรับตรงๆบอกยังไม่ทราบแผนการวางทีมของผู้บริหารกทมของนายชัดชาติล่ะค่ะว่าจะวางเอาไว้อย่างไรแม้ว่าผลโพลผลสำรวจจะออกมาว่านายชัดชาติคะแนนนำก็ตามนะคะโดยบอกว่านายชัดชาติมักจะเริ่มวางทีมผู้บริหารต่อเมื่อคะแนนนิ่งสักประมาณ 80% จึงอยากให้สื่อมวลชนรอก่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากร่วมงานกับทีมนายชัดชาติหรือไม่อาจารย์ทวิดาบอกว่าก็เคยร่วมงานกันมาแล้วถ้าได้รับคำเชิญก็พร้อมค่ะ
1: ค่ะไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้พยายามจะไม่ตอบหรืออะไรเลยค่ะไม่ทราบจริงๆก็คืออย่างอาจารย์เทียบกับครั้งที่แล้วได้ไหมคะกว่าอาจารย์จะรู้ตัวว่าท่านอาจารย์ชาติทาบทามมันก็คือผลการนับเนี่ยมันอาจารย์ทราบตอนประมาณสักสามทุ่มด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดความจริงเลยในเมื่อครั้งที่แล้วก็ทราบแบบนั้นก็ครั้งนี้ก็คงต้องรอแบบนั้นคืออาจารย์ชาติเองก็ไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ท่านคงต้องให้มีความมั่นใจในระดับที่สูงก่อนที่ท่านจะไปทาบทามใครอาจารย์คิดว่าอย่างนั้น
2: ชัดชาติมาทาบทามครั้งนี้พร้อมที่จะกลับเป็นรองผู้ว่าสมัยที่2
1: ก็เนื่องจากเป็นทีมทำนโยบายนะคะก็คงเห็นอยู่แล้วด้วยว่าอยากจะทำอะไรถ้าท่านเลือกอีกก็น่าจะไม่ปฏิเสธค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะที่บอกว่าส่วนตัวรู้สึกเสียดายละค่ะที่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพราะเชื่อว่ามีชาวกทมต้องการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือบางส่วนอาจจะอยู่ที่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศไม่น้อยเหมือนกันค่ะ
3: คุณผู้ชมคะพอเริ่มนับคะแนนนับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้ง 17:00 นเนี่ยนะคะทางผู้สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายๆคนเขาก็จะแยกย้ายกันไปลุ้นผลคะแนนตามจุดต่างๆกันคือจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ทวิดาอยู่แล้วก็ต้องติดตามกันเพิ่มเติมก็คือที่สเตเดียมวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าจุดนั้นคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะไปร่วมลุ้นผลคะแนนที่นั่นด้วยมีประชาชนมีผู้สนับสนุนทีมงานบางส่วนตอนนี้ไปรอลุ้นร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เราไปติดตามจากคุณทอฝันช่วยชูรายงานสดจากสเตเดียมวันนะคะคุณทอฝันคะ
4: ค่ะทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศที่สเตเดียมวันตอนนี้นะคะพบว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะแล้วก็ทีมงานบางส่วนของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์เนี่ยเดินทางมาร่วมลุ้นคะแนนกันแล้วนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของดิฉันตอนนี้ค่ะก็จะมีบางส่วนเนี่ยมานั่งรอกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะดูยังไม่คึกคักมากเท่าไหร่นักค่ะเพราะว่านายชัชชาติเนี่ยยังไม่มาถึงนะคะมีรายงานค่ะว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มนะคะนี่ค่ะก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์จะเดินทางมาใช้เพื่อลุ้นคะแนนตลอดทั้งคืนนี้นะคะย้อนกลับไปดูเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนายเอกวรัญญูอมรปานทีมงานนายชัชชาติค่ะมาถึงเป็นคนแรกเพื่อมาดูสถานที่ลุ้นคะแนนภายในโดมของสเตเดียมวันนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วส่วนนายชัชชาติก็อย่างที่รายงานไปมีข้อมูลว่าจะเดินทางมาที่นี่ประมาณ1 ทุ่มตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก30 นาทีนะคะที่นายชัชชาติจะปรากฏตัวที่นี่ขณะที่หลายหน่วยกำลังนับคะแนนกันอยู่ค่ะประชาชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มทยอยมาที่นี่เพื่อร่วมลุ้นผลคะแนนไปด้วยกันค่ะอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินทางมาจากเขตคลองเตยค่ะคุณผู้ชมหลังไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าฝันกับผู้ว่ากทม.คนใหม่อยากให้มาช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลองเตยเรื่องคนต่างด้าวแย่งอาชีพค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
5: อยากเรื่องต่างด้าวเรื่องขายของนะคะคนต่างด้าวนะคะที่มาแทนคนไทยขายของแถวตลาดคลองเตยตอนนี้เยอะมากตอนนี้กำลังจะแบบว่าเสนอไปให้อาจารย์ช่วยเคลียร์เรื่องพวกนี้ค่ะ อยากให้ได้ให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นของคนคลองเตยคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนเขาใช้แรงงานหรือแม่ค้าอะไรก็เยอะอยู่อยากจะให้เขาได้เข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นของแรงงานต่างแรงงานต่างดาวใช่ตอนนี้อยากได้มากคือเอาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะช่วยชุมชนของทางคลองเตยด้วยอะค่ะ
4: อีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนให้ทีมข่าวฟังนะคะก็คือนางสาวชัญญานีพึ่งไทยอายุ18ปีค่ะเธอเล่าว่าปีนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นเฟิร์สวอเตอร์นะคะสิ่งที่อยากเห็นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงที่สุดก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังค่ะเพราะสิ่งนี้จะตามมาด้วยการจราจรที่ติดขัดและมีเรื่องของขยะตามมาด้วย

0: สำหรับหนูว่าปัญหาพวกน้ำท่วมอย่างนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาหนูจะไปพวกมหาลัยอะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าการเดินทางมันลำบากถ้าเกิดแบบพอมีน้ำท่วมการขังมันก็แบบทำให้การเดินทางหนูลำบากเพราะว่าตัวโดยส่วนตัวไม่มีพวกรถส่วนตัวค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางมาถึงสเตเดียมวันเพื่อรอลุ้นผลคะแนนด้วยนายต่อศักดิ์บอกว่ายังไม่ทราบในส่วนของทีมงานและคณะผู้บริหารของนายชัชชาตินะคะว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าเชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำงานกันได้หมดส่วนข้อกล่าวหาว่าระบบอากงนั้นนายต่อศักดิ์บอกนะคะว่าไม่อยากให้มองว่าคือระบบอากงแต่จริงๆแล้วเป็นระบบที่ผู้ว่าชัชชาติวางเอาไว้มากกว่าส่วนจะกลับมานั่งที่ปรึกษานายชัชชาติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์จะเป็นผู้ตัดสินใจค่ะ
2: คือระบบที่ทำในปัจจุบันนี้คือระบบชัชชาตินะคือท่านผู้ว่านี่เป็นกองหน้าเดินตลอดท่านเก็บงานในวันหนึ่งประมาณ10หมายนะทุกงานทั้งงานพิธีการต่างๆเนี่ยท่านไปหมดหลังบ้านเราเนี่ยมีรองผู้ว่ามีที่ปรึกษา9แล้วมีผู้ช่วยเลขากับเลขาแล้วมีคนเท่านี้ที่เป็นข้าราชการการเมืองนะผมว่ามันน้อยไปตอนพรบใหม่นี่เราก็เพิ่มขึ้นไปเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าการกระจายอำนาจต่างๆมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีระบบประกงมันคือระบบท่านผู้ว่าวางไว้เป็นระบบใหม่แล้วผมไม่เชื่อว่าระบบที่ไหนเคยทำ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอีกที่ต้องจับตาก็คือที่สเตเดียมวันนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจนายชัชชาติจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วท่ามกลางคะแนนจากหลายหน่วยที่ตอนนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์แน่นอนค่ะว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1ค่ะและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆที่สเตเดียมวันค่ะทั้ง2ท่าน
3: ค่ะขอบคุณคุณทอฝันนะคะ
4: ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็การเลือกตั้งที่พัทยาด้วยนะคะตอนนี้ผลคะแนนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะคะสแกนเข้าไปที่ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเวลานี้นะคะก็จะพาท่านเข้าสู่เว็บไซต์รายงานผลการนับคะแนนของเรานะคะตอนนี้นับคะแนนไปได้นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมก็คือต้องย้ำว่าประมาณ3ยังไม่ถึง 4%
3: ค่ะ
4: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังนำอยู่เนี่ยนะคะได้คะแนนทะลุหลักแสนอันดับ2น่าสนใจมากเพราะว่าอันดับ2เป็นคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขตามที่มีรายงานบอกว่าอีกสักครู่นึงนะคะในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะประมาณ 18:40 นาทีเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณมัลลิกาจะแถลงแล้วก็อันดับ3ตอนนี้เป็นของคุณชัยวัฒน์นะคะผู้สมัครจากพรรคประชาชนส่วนคุณอนุชาแถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คะแนนของคุณอนุชาเนี่ยอยู่ในอันดับ4ซึ่งคุณอนุชากับคุณอภิสิทธิ์แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงความยินดีกับคุณชัชชาติแม้ว่าการนับคะแนนจะเพิ่งเริ่มแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณประจักษ์คุณอุรชัยแล้วก็อาจารย์นะคะกำลังดูผลคะแนนกันอยู่ตอนนี้เริ่มไหลเข้ามาก็มีหลายจุดที่น่าสนใจค่ะคุณอุรชัย
5: ใช่ผมดูที่ตัวสมาชิกสภากรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่คุยกับทั้งสองท่านทั้งพี่ประจักษ์ทั้งอาจารย์ปรวิทย์มันมีประเด็นที่ต้องตามเพราะว่าอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาอยากได้เกินครึ่งปรากฏว่าก็มีลุ้นอยู่นะณการนับคะแนนนี้แต่ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณวันวิสาบอกนะเพิ่งจะเริ่มไปนิดเดียวเองนะครับยังได้ลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ปรวิทย์ครับตอนนี้ผมไล่เรียงอย่างนี้อาจารย์ปรวิทย์พี่ประจักษ์ครับอันดับหนึ่งเนี่ยพรรคประชาชนนำอยู่7เขต
6: ครับ
5: พรรคประชาธิปัตย์นำอยู่4เขตนะครับกลุ่มคนทำงานนำอยู่4เขตเพื่อไทยนำอยู่4เขตนะครับพรรคประชาชนเนี่ยมี15เขตที่ตามมาเป็นอันดับ2ก็ไม่ธรรมดาอาจารย์มองยังไง
6: ก็ถ้านะตอนนี้ตัวเลขมันยังเพิ่งเริ่มผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ได้ลุ้นนะ
5: คร
6: ับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเพิ่งแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง
5: ใช่
6: ใช่ไหมอาจจะเพิ่งบนหีบไงยังมีใต้ขีดอีกไงก็เดี๋ยวพอคะแนนมาไหลไปเลยผมว่ามันก็จะเห็นมันจะค่อยๆเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5: ครับพี่ประจักษ์มองการต่อสู้ในสนามสกรอบนี้ยังไงครับ
7: ผมว่านี่เป็นจุดที่สร้างความเข้มข้นมากสำหรับการเลือกผู้ว่าและสกครั้งนี้นะครับ คือผู้ว่าเนี่ยรอยลำมาตั้งแต่ต้นอย่างที่เรียนเอาไว้แล้วก็ถ้าไปดูจากคะแนนของคนที่ไปใช้สิทธิ์หรือถ้าไปดูจากโพของ KPI โพเนี่ยจะชัดเจนมากนะว่าคนทุกเจนน่ะไม่ว่าจะเป็นเจน C เจน Y เจน X หรือเบบี้บูมเบอร์เนี่ยเทอาจารย์ชัดชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ว่าเนี่ยค่ายสีส้มเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเทให้กับใครนะเพียงแต่ว่าพอมาเลือกสกเนี่ยของสีส้มเขาก็มีตัวเลือกของเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอุรชัยสรุปไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าค่ายสีส้มกำลังเลือกออกซ้ำหนำมันก็อาจจะเป็น

0: สะท้อนทิศทางได้ในระดับนึงแต่ว่ามันยังน้อยเกินไปอย่างที่อาจารย์ปุริศบุรวิทย์ว่านั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสอดสัญญาณว่าพรรคประชาชนเขาอาจจะมีโอกาสในการที่จะไปเพิ่มจำนวนสกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วก็ได้14ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่า14แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องรอดูก่อนเพราะว่าของกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็น่าสนใจหลายกลุ่มนะคุณอุรชัย
1: ครับ
0: คือชื่อกลุ่มมันก็คล้ายๆกันเนี่ยกลุ่มกรุงเทพทำงานกับกลุ่มคนทำงานสีโลโก้สัญลักษณ์มันคล้ายๆกันนะ
1: ครับ
0: ทางกลุ่มเพื่อไทยไรฟ์เนี่ยอันนี้ก็คือเขาเป็นแชมป์เก่าอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ของพรรคซึ่งผมก็งงมากนะว่าเขาพิจารณาอย่างไรแต่ว่าการแข่งขันก็ยังเข้มข้นต่อไปสักพักหนึ่งทำให้คนที่ติดตามเรื่องของการเลือกผู้ว่าและสกครั้งนี้ได้ลุ้นอะไรบ้างนะครับหาไม่แล้วมันจะเจือเชื่อสนิทเลย
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้20ที่นั่ง
2: ครับ
1: นะครับพรรคก้าวไกลได้14ที่นั่งนี้เพื่อพี่ประจักษ์บอกเมื่อสักครู่พรรคประชาธิปัตย์ได้9แต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งขึ้นนำแค่4เขตนะครับถือว่าน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์สำหรับพรรคการเมืองที่เขาหมดลุ้นในตำแหน่งผู้ว่าไปแล้วสก.ก็ยังตามอีก
2: ก็จริงๆอย่าได้เรียนไปเมื่อเบรกที่แล้วเขาคงเทสระบบของเขาว่าความนิยมประมาณไหนคือยอมรับกันตามตรงว่ายังไงก็มีกลุ่มอนุรักษนิยมอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่น้อยคือผมว่าสส.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กับสก.รอบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการทดสอบว่ายังเป็นฐานยังเป็นทางเลือกให้กับฝ่ายอนุรักษ์ได้แค่ไหนซึ่งอย่างที่ผมเรียนผมย้ำมาตลอดว่ายังไงเสียพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีไดฮาร์ดแฟนอ่ะคือมีคนที่แบบยังไงก็ฟ้าทั้งใจ
1: ครับ
2: ผมว่าก็จะยังมีอยู่ถ้ายังเป็นแนวโน้มอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แสดงว่าผู้สมัครเดิมของประชาธิปัตย์ยังสามารถระดมนะครับเครือข่ายยังสามารถระดมคะแนนมาได้อยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์เนี่ยถ้าเป็นโหวตเตอร์อนุรักษ์เนี่ยโดยมากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คนที่เป็นเจนรุ่นใหม่หรือเจน Y ประมาณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับซึ่งรอบนี้อาจจะชนะถ้ายังเป็นทิศทางแบบนี
1: ้
2: แต่รอบต่อไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์จะยังเป็นตัวเลือกสำหรับโหวตเตอร์อนุรักษ์ได้มากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆดูคะแนนนะพี่ประจักษ์พรรคประชาธิปัตย์สกนะครับ เขานำอยู่5เขตแล้วเขาได้อันดับ3อยู่ตอนนี้20เขต
0: คือเสริมที่อาจารย์ปรวิทย์ว่า
1: ครับ
0: คือของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะในกรุงเทพมหานครมีแน่ๆแล้วครั้งนี้คุณอุรชัยย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งสกปี65
1: ครับ
0: มีพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเขาได้มาพรรคละ2นะก
1: ็
0: คือ4แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้ลงไงพอไม่ได้ลงปั๊บเนี่ยคะแนนของในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ต้องไปเทให้กับคนที่อยู่ในสายอ่ะคนที่อยู่ในขั้วอนุรักษ์นิยมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อาจจะได้อานิสงส์ตรงนี้ก็ได้
1: ครับ
0: คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครความจริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปหาคนที่มีความโดดเด่นอย่างคุณอภิรักษ์โกสายโยธินหรืออย่างแม้แต่ดร.เอ๋คุณสุชาติชวีส
1: ุ
0: วรรณสวัสดิ์เนี่ยคือตัวของคุณอนุชาเนี่ยเขาเล่นการเมืองในระดับชาติมาโดยตลอดนะเป็นอดีตส.ส.เป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าครั้งนี้สะท้อนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างที่อาจารย์ปุรวิทย์ตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นการทดสอบเป็นการเทสเท่านั้นเองว่าเขาคะแนนนิยมในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรแล้วสามารถที่จะรักษาสก.ซึ่งเดิมทีเนี่ยได้9ที่นั่งใช่ไหมคุณต้น
1: ใช่ครับ
0: จะรักษาได้แค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบอะขณะที่ของพรรคประชาชนเองเขาก็คงมีเป้าที่เขาวางไว้อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันเป็นการทดสอบของแต่ละพรรคผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: หลายพื้นที่นะครับยังเป็นแชมป์เก่านะครับอย่างเช่นเขตบางบอนเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์ม่วงสิริยังได้คะแนนนำอยู่ตอนนี
2: ้
1: นะครับเขตบางซื่อเนี่ยคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยที่รู้จักกันในชื่อสกอนเนอร์สก็ยังได้คะแนนนำเขตทุ่งครุคุณกิติพงษ์รวยฟูพันธ์คะแนนนำพอสมควรทีเดียวคือมันกำลังสะท้อนว่าคนที่เขามีตำแหน่งอยู่เดิมเนี่ยมันไม่ได้จะโดนโค่นได้ง่ายๆ
2: เพราะว่านี่มันคือการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมโจทย์มันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยง่ายที่สุดคือคนที่เราเลือกไปเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ไหมหน้าบ้านเราเนี่ยนะคือคนที่เป็นส.ก.เดิมเนี่ยถ้ามีผลงานทำงานจริงมีลงพื้นที่ตลอดชาวบ้านจำหน้าได้ผมว่ายังไงแต้มต่อจากจุดสตาร์ทยังไงก็มีแต้มต่ออยู่แล้วแต่ต้องขีดเส้นใต้นะว่าทำงานจริงนะต้องทำงานจริงฉะนั้นแบบแผนที่เราเห็นหน้าตอนนี้นะครับที่เพิ่งเริ่มนับคะแนนไปถ้ายังเป็นทรงอย่างเงี้ยไปจนจบนั่นแสดงว่าอย่างน้อยในสนามกรุงเทพเนี่ยนะครับ1คนที่ทำงานให้กับพื้นที่จริงช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้จริงนะครับถ้าคนอย่างเงี้ยนะครับยังได้รับเลือกตั้งอยู่แสดงว่า

0: ความเป็นพรรคเนี่ยอาจจะมีเป็นไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดเท่ากับว่าปัจจัยตัวบุคคลที่มีความทำงานจริงๆเนี่ยก็แสดงก็ยังเป็นการยืนยันสิ่งที่เราเคยพูดกันมาตลอดว่าการเมืองท้องถิ่นก็คือเลือกคนที่ตัวบุคคลมีส่วนสำคัญค่อนข้างมาก
1: ครับแต่บางทีก็พลิกผันนะอาจารย
0: ์
1: อย่างการเลือกสกครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งคุณต้นจำได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เป็นผู้สมัครของไทยสร้างไทยนะ
2: ครับ
1: ไทยสร้างไทยได้ดูเหมือนจะ 45,000
2: คุณรัติการแก้วเกิดมีเขตสายไหมได้ 44,507 คะแนน
1: นี่คือน่าจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม
2: ่ครับ
1: แล้วสังกัดค่ายไทยสร้างไทยณขณะนั้นนี่ได้อันดับหนึ่งในการเลือกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณต้น
2: ครั้งนี้ไม่ได้ลงครับ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
2: ไม่ได้ลงครับ
1: หรือแม้แต่คนที่ได้อันดับสองเนี่ยเขาจะว่าเป็นคุณสารัตม่วงสิริของพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่เป็นบ้านใหญ่พูดง่ายๆนะฮะก็ยังน่าจะมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคนเดิมไม่ลงเนี่ยคนที่ลงมาใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยเทคนิคอาศัยวิธีการในการที่จะไปดึงคะแนนที่เขาเคยเทให้กับคนอื่นเนี่ยกลับมาเป็นของตัวเอง
2: ผันคะแนนระดับชาติลงมาไม่ได้เลยเหรอพรรคส้มนี่ตอนเลือกตั้งทั่วไปแลนสไลด์นะ
0: มันอย่างที่ผมบอกคุณต้นมาสักครู่ว่าเลือกตั้งส.ส.กับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันคนละโจทย์กัน
2: ครับ
0: ผมสมมติฐานของผมเนี่ยยืนมันยันตลอดว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันถ้าโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการเลือกในเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันมีผลค่อนข้างพอสมควรฉะนั้นถ้าสามารถบิ้วกระแสขึ้นมาได้เนี่ยนะครับไม่ว่าตัวบุคคลจะเป็นยังไงถ้าติดโลโก้พ
2: ร
0: รคอย่างเงี้ยมีผลแต่พอมาเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้กทม.ที่เรากำลังเลือกอยู่ตอนนี้ความเป็นพรรคเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าอาจจะมีผลนะมันน่าจะมีผลอยู่พอสมควรแต่ว่าอันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยตัดสินนะครับนี่เลยเป็นโจทย์ที่มันไม่ได้เป็นมายัตยางว่าชนะแลนสไลด์ทั้งกรุงเทพจะแปลงเปลี่ยนเป็นคะแนนสกได้หมดไงหรือคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าด้วย
2: มีอยู่หนึ่งเขตที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จับจ้องว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็คือเขตลาดกระบังนะครับตอนนี้คุณสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาหรือว่าดร.จอนคะแนนนำคะแนนนำคุณชวันพัฒน์สำเร็จวานิชอยู่เกือบเท่าตัว
1: ครับ
2: คุณชวันพัฒน์นี่ก็ได้รับแรงหนุนจากคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ
1: ฮะแต่ว่าดร.จอนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเคยสกัดพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยแล้วครั้งที่ผ่านมาเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะครับคุณดร.จอนเนี่ยกรณีสะพานถล่ม
2: ครับ
1: สะพานรถข้ามถล่มที่แถวลาดกระบัง
2: ครับ
1: เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เดินหน้าในการที่จะเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรต่อมีอะไร
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเขตนั้นเนี่ยอาจจะยึดอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญผมเข้าใจว่าแต่อย่างนั้นคือมีผลงานด้วยแล้วตัวดร.จอนเขาอยู่กรุงอะไรกรุงเทพเบตเตอร์ใช่ไหม
0: เบตเตอร์แบงคอก
2: เบตเตอร์แบงคอก
1: เบตเตอร์แบงคอกนะครับเป็นอีกกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาใหม
2: ่
1: แล้วก็กลุ่มนี้เราเป็นกลุ่มแรกที่สร้างสีสันบอกว่าขึ้นป้ายชัวร์จันทร์ชาติไงแล้วก็ในเวลาต่อมาอาจารย์ชาติชาติบอกไม่เคยเป็นสนับสนุนใครเลยก็ต้องเอาป้ายลงไง
2: นี่เป็นอีกกลุ่มนึงที่ใช้สีเขียวนะ
0: สีเขียว
2: ตอนนี้เรามี50 shade of green ในกรุงเทพเพราะว่าหลายกลุ่มใช้สีเขียวนะครับอาจารย์มองอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกสภากรุงเทพรอบนี้พรรคประชาชนได้เกินครึ่งสมมุตินะฮะมันจะเกิดภาพความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหรือเปล่า
0: ก็คิดว่าประเด็นที่เขาคงเล่นหลักๆก็เป็นเรื่องการตรวจสอบทุจริตเพราะว่ามันคือประเด็นที่เขาสามารถสร้างแต้มต่อได้เยอะมาไปไล่บี้อาจารย์ชาติชาติได้ครับคือเขาโดยเชื่อว่า1มันก็สร้างความนิยมให้กับตัวสกเอง2มันอาจจะนะครับอาจจะเป็นแรงส่งไปสู่การเลือกตั้งระดับชาติได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่รู้แหละแต่ก็ยังไงขยี้ว่าในกรุงเทพเห็นไหมสกเราตรวจเจออย่างนี้อาจจะเป็นแรงส่งได้ผมคิดว่าถ้าเกินครึ่งจริงนะครับถ้ามาเกินครึ่งจริงเนี่ยก็คิดว่าบทที่เขาน่าจะเล่นหลักๆก็คือบทการตรวจสอบที่เข้มข้น
2: ครับตอนนี้มีอัปเดตนะครับพรรคประชาชนนำอยู่11เขตพรรคประชาธิปัตย์นำอยู่10เขต
1: คร
2: ับ ไล่จี้กันขนาดนี้
1: ก็เริ่มที่จะไล่จี้ตีคะแนนใกล้กันเข้ามานะครับแต่กลุ่มที่น่าสนใจนะคุณต้นอาจารย์ปุรวิทย์ฮะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือกลุ่มคนทำงาน
2: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานซึ่งก็ใช้สีออกเขียวๆเหมือนกันนะครับ
2: อัปเดตอีกแล้วกลุ่มนี้กลุ่มคนทำงานตอนนี้นำอยู่10เขต
1: นี่ไงผมบอกว่ากลุ่มนี้มองข้ามไปไม่ได้เพราะว่า คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองเนี่ย
2: ครับ
1: คือเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งคนเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยของรวมไทยสร้างชาติใช่แล้วก็คือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเคยอยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทย
2: ครับ
1: คือตัวของคุณดวงฤทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจมีต้นทุนในระดับหนึ่งแล้วครั้งนี้ตอนที่มีการเปิดตัว27คนคงจะจำได้คุณต้นวันนั้นมีที่ปรึกษาของ

0: ผู้ว่ากรุงเทพอ่ะคุณอากงอ่ะก็ไปเปิดตัวที่นั่นด้วยนะ
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงว่านี่ไงกลุ่มนี้จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตอาจารย์ชัชชาติหรือเปล่าในฐานะของสกที่จะเข้าไปดูแลงานของสภากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มองข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะ
1: ครับอาจารย์ปรวิทย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าสกพักส้มเขาได้เข้าไปเกินครึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตคงจะโดดเด่นมากคือผมว่าต่อให้ไม่ถึงครึ่งเขาคงจี้เรื่องนี้นะครับทีนี้มันจะส่งผลไปถึงระดับชาติจริงหรือในเมื่อเขาพยายามจี้เรื่องนี้ในช่วงหาเสียงปรากฏคะแนนไม่ไหลมาหาดร.โจเนี่ย
2: เขาถ้ามองในมุมพักสีส้มเขาคงเชื่อว่ามันเวิร์กแต่เดี๋ยวผลคะแนนวันนี้นะครับถ้าผลมันออกมาอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อกี้ตอนพักรายการผมยังแอบเช็คกระแสเลยในหมู่พักส้มก็เลยมีการพูดแล้วว่าคงต้องถอดบทเรียนกันอีกรอบแล้ว
1: เอาเหรอ
2: ก็นี่แหละก็เลยเป็นคำถามผมก็คิดว่ามันอาจจะมันในมุมพักส้มอาจจะคิดว่าเวิร์กแต่ผมคิดว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กเมื่อสะท้อนจากคะแนนที่เห็น
1: อืมอัปเดตอีกรอบนึงนะครับตอนนี้สนามเลือกตั้งสกพักประชาชนนำอยู่14เขตพักประชาธิปัตย์และกลุ่มคนทำงานนำเท่ากันที่11เขต
3: ครับ
1: นะครับพี่ประจักษ์ครับการต่อสู้ที่สูสีขนาดนี้กลายเป็นว่าพักเพื่อไทยโดนเบียดออกไปวงนอกแล้วนำอยู่6เขตเองนะครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมีคำถามมาตั้งแต่แรกอ่ะ
1: ค
0: ุณต้นอาจารย์ปรวยชัยปรวิทย์ครับก็คือว่าทำไมเพื่อไทยไม่ส่งทำไมไปส่งในนามของกลุ่
1: ม
0: แล้วเลือกเฉพาะบางคนใช้โลโก้พรรคได้นะเพื่อไทยไรฟ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นประเด็นที่สะท้อนเห็นว่าความไม่พร้อมหรือความเป็นเอกภาพในพรรคเพื่อไทยมันมีปัญหา
1: จะบอกว่าเขาทิ้งแล้วเป็นไปได้ไหมครับ
0: คือจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นสนามที่ทางพรรคไทยรักไทยเนี่ยขั้วนี้เขายึดมาตั้งแต่ปี2544หลังจากที่มีการเลือกส.ส.ครั้งแรกที่พรรคไทยรักไทยที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยส่งเข้าลงสมัครรับเลือกส.ส.หลังจากนั้นมาสนามกรุงเทพมหานครไทยรักไทยก็เข้ามา
1: ครับ
0: ยึดพื้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันเกี่ยวโยงกับในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาเขาก็ได้ถึง20ที่นั่งยังไงเสียงข้างมากไงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญถ้าผมเป็นคนกรุงเทพผมก็จะถามเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพ
1: ร
0: รคที่ได้อันดับหนึ่งสำหรับส.ก.แล้วได้คุมประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วไม่ส่งมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่แปลกหรอกที่คนอาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจต่อในส่วนของเพื่อไทยไรฟ์ที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายจาก20เหลืออยู่เท่าไหร่นะ
1: ตอนนี้แหละครับตอนนี้นำอยู่6นำอยู่6เขตนะครับยังไม่จบมีอีก1เขตที่ผมน่าตื่นเต้นนะครับเขตหนองแขมครับเขตหนองแขมเป็นพื้นที่ที่คุณนวรัตน์อยู่บำรุงเป็นแชมป์เก่ามาเนิ่นนานตอนนี้กำลังขับเคี่ยวสูสีกับคุณกิตติคุณกฤษกรจารุพงษ์จากพรรคประชาชนซึ่งคุณกิตติคุณจากพรรคประชาชนนำอยู่นะฮะแต่ว่านำแบบสูสีนะครับการนับคะแนนล่าสุดเนี่ย161ต่อ155เบียดมากอาจารย
2: ์เพิ่งต้นเหตุ
1: เพิ่งเริ่มเขตนี้ถือว่าคุณนวรัตน์ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอยู่ด้วยถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์
2: คือจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขตเมืองทั้งหมดอาจจะมีเมืองชั้นในเมืองเก่าแค่ที่อย่างหนองแขมมันคือวงรอบนอกใช่ไหมครับกึ่งเมืองกึ่งไม่เมือง
1: เหมือนจะเป็นพื้นที่ชุมชนไปแล้ว
2: ชุมชน
1: ครับ
2: พื้นที่ที่อย่างเนี้ยอย่างผมก็ขับรถผ่านแถวนั้นบ่อยผมก็เห็นว่าแน่นอนว่าการเมืองแบบเครือข่ายมันยังเวิร์กอยู่ในพื้นที่แบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าทรงการนับคะแนนน่าจะเป็นอย่างเงี้ยไปสักพักนึงก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็คงมีความคู่ขี้สูสีกันว่าแชมป์เก่าจะยังได้อยู่เปล่า
1: พี่ประจักษ์ครับมองภาพอนาคตเรามองเมื่อตอนเลือกตั้งผู้ว่าพี่ประจักษ์บอกว่ามันมีโจทย์ที่คุณชาชาจะต้องตามต่อ
3: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ250 plus เรื่องของรถไฟฟ้านะครับหรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องข้อคอรหาเรื่องทุจริตในสนามสกพี่ประจักษ์มองเหมือนอาจารย์ปุรวิทย์ไหมว่าถ้ายังไงเขาก็ต้องจี้ไปที่เรื่องของการทุจริตแน่ๆมีโจทย์อื่นของสกไหมครับ
0: คือภาพของสกกรุงเทพมหานครเขาพยายามที่จะชูภาพของการเป็นการทำงานแบบสมานฉันท์น่ะคือเขาพยายามชูบอกว่าไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายบาลานซ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ
1: มันเป็นไปได้เหรอ
0: แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามันก็ออกลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ครับ
0: คือภาพของการเมืองของสภากรุงเทพมหานครกับการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นวิธีการหรือจะบอกว่าเป็นธรรมเนียมที่เขายึดถือกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะใช
1: ่ครับ
0: กับอีกส่วนหนึ่งก็คือรู้ดีว่าจังหวะเวลาแบบนี้ถ้าไปประกาศตัวว่าจะไปตรวจสอบจะไปเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการขับเคลื่อนของฝ่ายบริหารที่นำโดยคุณชาชาติเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลในเชิงบวกต่อกลุ่มตัวเองหรือต่อของตัวเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะยัง

0: ยังลังเลไม่ใช่กำลังลังเลดีกว่ายังจับตาดูท่าทีอยู
1: ่ครับ
0: นะคือจริงๆแล้วสภากรุงเทพมหานครมีความสำคัญนะคุณต้น
1: ครับ
0: อาจารย์ปุรวิทย์ครับคืองบประมาณกรุงเทพมหานครเนี่ยคนพูดถึงน้อยนะกรุงเทพเนี่ยงบต่อปีนะครับล่าสุดเนี่ยปี69เนี่ย 92,000 ล้านบาทมากกว่างบประมาณหลายกระทรวงนะครับหลายกระทรวงเนี่ยงบจะไม่เท่ายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของงบกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเข้าไปบริหารสภากรุงเทพมหานครเพื่อคอยพิจารณาอนุมัติงบประมาณคอยสนับสนุนให้กับคุณชัชชาติซึ่งได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายกลุ่มหลายภาคการเมืองมุ่งหวังนะครับคุณต้นเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้มันสามารถพูดได้ไงว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนงานบริหารกรุงเทพของคุณชัชชาติถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยจะได้งบมาจากไหนใครจะเป็นคนพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้มันก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าภาพที่เราเห็นไม่มีฝ่ายค้านแต่ว่าเขาก็สู้กันอยู่ในทีอยู่แล้วเพราะมันถ้าเอาทั้งหมดมาอยู่สภากรุงเทพมหานครมันตีกันตายเลยนะเพราะมันเยอะจนเกินไปมันหลายกลุ่มหลายขั้วจนเกินไป
1: แต่ว่าถ้าเป็นสกค่ายสีส้มจะมาเหลี่ยมนี้ไหมอาจารย์แบบว่าเราก็ยินดีเราสนับสนุนเราเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้กับนโยบายของคุณชาชาติ
2: ผมคิดว่าเขาก็เล่นทั้งสองบทแหละทั้งบทเป็นน้ำมันหล่อลื่นกับบทต้องตรวจสอบมันอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาไหนจะสร้างคะแนนให้เขาได้ดีกว่ากันถ้าสมมติว่ากระแสชัดชาติมาแบบต้องการจะแก้สักอย่างแล้วต้องการใช้เงินอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกระแสมันเป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องร่วมมือไปก็ให้อนุมัติไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ครหาสมมุติมาพูดอย่างนี้เขาก็ต้องเล่นบทตรวจสอบอย่างเข้มข้น
1: ครับกระแสที่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ต้องให้สกอนุมัติเนี่ยมันจะมาต่อเมื่อคุณชาชาติเขาใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบเอาประชาชนมาเป็นหลังเป็นที่พิงหลังที่ผ่านมาเขาทำอย่างนั้นเหรอ
2: หมายถึงชาชาติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็เนี่ยแหละครับก็ที่ผ่านมาเขาก็เล่นอาจารย์ชาชาติก็เล่นบทนี้แหละว่านี่ไงมีได้รับอนัตจากประชาชนใช่ไหมครับก็ตรงนี้แหละนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็คงจะเห็นอีก4ปีข้างหน้านะครับว่าอาจารย์ชาชาติก็คืออาจารย์ชาชาติเป็นผู้ว่ากทมที่มีคาลิสมาสูงมาก
0: ใช่ไห
2: มคาลิสมาสูงมากคือเนี่ยแค่เรื่องตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะเปิดเรื่องระบบอากงไปเท่าไหร่ต่างๆนานาพูดอะไรต่างๆกันนายัง
1: เอาไม่ลง
2: เอาไม่ลง
0: ใช่คือจริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกที่คนโดยทั่วไปคนกรุงเทพอ่ะชอบอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะเจนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะเจน X เจน Y เจน C ก็ชอบนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเวลาลงพื้นที่เวลาพูดเวลาการแสดงออกถึงบุคลิกท่าทางคุณชัชชาติเนี่ยเป็นกันเองมากเฟรนลี่มากยิ้มตลอดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เข้ามาคุณชัชชาติแทนที่จะตีโพยตีพายย้อนกลับกับบอกว่าบอกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดำเนินการไปจัดการให้ทำงานกับทุกพรรคทุกกลุ่มได
1: ้ ม
0: ันไม่มีใครที่พูดอะไรใส่แบบนี้
1: ครับ
0: ไม่เหมือนคุณชาชาติคุณชาชาติเข้ามาในคาแรคเตอร์ที่ไม่มีศัตรูนะพูดง่ายๆแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะได้คนแบบนี้มาช่วยขับเคลื่อนงานคือนโยบายเส้นเลือดฝอยนะคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆในกรุงเทพมหานครแต่มันเป็นปัญหาที่คนในชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพเนี่ยเจอมาโดยตลอด
1: ครับ
0: แต่ว่ามันแก้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องสวนออกสวนหย่อมสวนสาธารณะออกกำลังกายเนี่ยคือเรากำลังรณรงค์ให้คนเนี่ยออกกำลังกายมีพื้นที่สาธารณะนะฮะไม่ต้องไปเจอกับสภาพภาวะควันพิษมลพิษมันต้องมีสนามกีฬามันต้องมีออกที่ออกกำลังกายคุณชาชาติเดี๋ยวไปทำหลายต่อหลายพื้นที่นะครับแม้จะถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดฝอยแต่มันโดนใจคนในพื้นที่นะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็เห็นน่ะมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ไปเน้นนโยบายภาพใหญ่นะคนในพื้นที่บางทีมันก็ไม่เห็นไง
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่คุณชาชาตินั้นแตกต่างจากคนอื่น
1: ครับถ้าเราดูคะแนนล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณชาชาติคะแนนนำคู่แข่งอยู่อันดับ2คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนำอยู่ประมาณ5เท่านะครับกรณีคุณชาชาติตอนนี้หลายคนอย่างเช่นเราเห็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีออกมาแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ไปแต่หัววันนะคะแนนนำโด่งมากด้วยความที่คะแนนนำแบบนี้เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกคาริสมาสูงพี่ประจักษ์บอกมีต้นทุนทางการเมืองสูงมากอยู่มา4ปีแล้วแต่ยังสูงอยู่ขนาดนี้มันดูจะสวนทางกับธรรมชาติทางการเมืองที่ผ่านมามากไปหน่อยหรือเปล่า
2: ผม
1: บางคนอยู่มา4เดือนแทบแย่แล้วนะ
2: เอาเพื่อความเป็นธรรมนะครับ to be fair คืออาจารย์ชัชชาติ ช่วงที่เข้ามาสมัยแรกอ่ะมันก็มีจังหวะที่คะแนนดิ่งเหมือนกันนะช่วงที่มันเริ่มมี

0: มีเอ้ยไม่เห็นทําได้อย่างที่พูดเลยดีแต่วิ่งอะไรก็มีพูดอยู่เหมือนกันแต่ผมว่ามันมีบางจังหวะเวลาที่พลิกฟื้นสถานการณ์อย่างสตงองอ่ะตึกถล่มกับกลายเป็นว่าโอ้โหกระแสก็กลับมาดึงขึ้นมาหรืออย่างตอนที่สมัครเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยกระแสชัดๆเงียบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยผมบอกเสมอว่ากระแสมันสร้างได้วิวได้ก็เขาสร้างมาแล้วดิไงเห็นมั้ยแล้วตัวเลขก็กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้ฉะนั้นผมว่ามันก็สะท้อนว่าการเมืองมันเป็นเรื่องจังหวะเวลามันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงเพียงแต่ว่าอาจารย์ชัดชาติอาจจะขึ้นมาในถูกจังหวะเวลา
1: ตอนนี้อัปเดตอีกรอบนึงนะครับคะแนนของสกนะครับพรรคประชาชนนำอยู่18เขตแล้วนะฮะใกล้ตัวเลข20เขตแล้วนะครับนำอยู่18เขตกลุ่มคนทำงานนำอยู่11เขตพรรคประชาธิปัตย์นำอยู่9เขตแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวนำอยู่5เขตใช้คำว่ากลุ่มแล้วนะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะฮะพี่ประจักษ์ดูสถานการณ์ตอนนี้พรรคประชาชนก็น่าจะได้เสียงข้างมากมั้ยในสภา
2: สอเขานะฮะสอเขาว่าพรรคประชาชนก็คงจะไปถึงเป้าที่วางเอาไว
1: ้
2: เพียงแต่ว่ารออย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกันคือทางพรรคประชาชนเขาคงจะรู้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้คุณต้นอาจารย์ปรวิทย์ครับก็คือรู้ว่าผู้ว่าเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคะแนนของค่ายของด้อมส้มเนี่ยสำหรับเรื่องผู้ว่าเนี่ยก็จะเทไปที่อาจารย์ชาติชาติเป็นสำคัญอย่างที่เราดูจากโพของ KPI โพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในระดับสกเนี่ยเขาคงไม่ยอมหรอกยังไงเสียสสของพรรคประชาชนก็ต้องแสดงศักยภาพอ่ะคุณได้เป็นสสทั้งกรุงเทพ33เขตไม่มีใครแย่งคุณเลยแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะลุยทางหรือไปช่วยอุ้มสกที่ลงสมัครกรุงเทพมหานครได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สสเองก็กดดันอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดพรรคประชาชนจะได้สกสัก20เขตหรือไม่ต่ำกว่า20เขตเพราะถ้าได้ต่ำกว่านั้นนะคุณต้นผมว่าก็ต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันแล้วว่าน
1: ี่อาจารย์เขาบอกเขาเตรียมถอดบทเรียนกันแล้วเนี่ย
0: เมื่อกี้ในกลุ่มดอมสมเริ่มมีการพูดเรื่องถอดบทเรียนกันแล้ว
1: ครับไม่เร็วไปหน่อยละ
0: ก็คะแนนก็สะท้อนนะเพราะว่าเห็นชัดเยอะ
1: ครับทีนี้ก่อนจะปิดท้ายช่วงนี้ครับเราดูสถานการณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพตอนนี้แล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าเกิดว่าให้ฟันธงอนาคตงานหลังจากนี
0: ้
1: พรรคประชาชนสามารถที่จะผลักดันอะไรเข้าไปในสภากรุงเทพเพื่อที่จะเก็บแต้มเผื่อครั้งหน้าจะแลนสไลด์สกอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องที่ผ่านมาเขาทำอย่างที่เขาทำแล้วคือเอาปัญหาในชุมชนปัญหาในเขตไปพูดในสภา
1: ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงเลย
0: หน้าที่ตรงเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมถ้าจะทำให้มันเป็นน้ำหนักที่มันหนักขึ้นนะมันต้องมัดรวมแล้วจัดเป็นแพ็กเกจออกมาว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำคืออะไร
1: ครับพี่ประจักษ์มีความเห็นไหม
2: คือจริงๆแล้วพรรคประชาชนก็คงจะหวังทั้งสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงสภาใหญ่ก็คือสสในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าพรรคประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็แกว่งพอสมควรแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีเรื่องที่มีทัวลงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะหรือแม้แต่ปัญหาภายในเรื่องคุณสมบัติเรื่องการคัดเลือกคนทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเจอแล้วก็ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมันมีปัญหาในช่วงหลังๆผมเข้าใจว่าถ้าสกเขาทำได้นะฮะแล้วสกไปร่วมมือกับสสกรุงเทพมหานครในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการขับเคลื่อนเป้าหมายก็คือเวทีใหญ่ก็คือระดับชาติผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนก็มียุทธศาสตร์ในการที่จะวางไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วเพียงจะทำได้สำเร็จหรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของแกนนำสำคัญของพรรคประชาชนบางเรื่องจะต้องตัดสินใจบางเรื่องจะต้องเด็ดขาดเข้มข้นไม่ใช่จะเอาทุกอย่างแล้วมันจะมีผลถึงความเชื่อมั่นในคะแนนนิยมเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่มันจะต้องระมัดระวังก็คืออย่าให้คนมองว่าสุดท้ายพรรคที่พยายามที่จะเปิดตัวมาแล้วจะทำเพื่อคนรุ่นใหม่จะทำเพื่อการปฏิรูปประเทศแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่างจากพรรคการเมืองอื่นนี่แหละคือสิ่งที่พรรคประชาชนก็ต้องระมัดระวัง
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามต่อนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามทางเว็บไซต์รายงานผลของไทย PBS นะครับตอนนี้การนับคะแนนสกดุเดือดเข้มข้นมากๆแล้วมีหลายพื้นที่ที่ยังขับเคี่ยวกันอย่างสูสีนะครับเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อครับคุณพิมพ์พิมลคุณวรรณวิสาครับ
3: ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ
4: คุณค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนอกจากประเด็นการเลือกตั้งวันนี้ที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะคดีเกี่ยวกับการทุจริตสอบในเรื่องของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นที่สนใจอยู่แล้วก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการพบการกระทำความผิดทุจริตสอบอีกรายหนึ่งในการสอบบรรจุข้าราชการแต่ในส่วนนี้เป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเบื้องต้นพบผู้กระทำผิดเพียงแค่คนเดียวทางปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งตรวจสอบไปถึงต้นตอ

0: นไปรับจ้างสอบค่ะยืนยันว่าไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายและขยายผลไปถึงผู้จ้างวานและผู้ที่รับจ้างสอบนะคะกับกรณีการพบการทุจริตการสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปอพอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าการสอบดังกล่าวนั้นเป็นการสอบคัดเลือกข้าราชการของปอพอดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อวานนั้นเป็นการสอบครึ่งวันในสนามสอบมีทั้งหมดอยู่4แห่งด้วยกันนะคะคือระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบคนหนึ่งมีใบหน้าดูสูงวัยไม่ได้สอดคล้องกับภาพในบัตรประชาชนก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทีนี้หลังจากสอบเสร็จบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมทำให้ใบหน้านั้นเปลี่ยนไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อก็เลยมีการตรวจสอบลายนิ้วมือเพราะว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนก็เลยมีการควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วทราบว่าบุคคลนี้อาจจะเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาต้นตอของขบวนการค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้ตลอดช่วงบ่ายนะครับก็ให้ทางผู้บริการกองกฎหมายนะฮะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อบุคคลดังกล่าวนี้นะครับในส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นต่อเพราะเท่าที่ทราบมาก็คือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาก็คืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการจนถึงที่สุดจนหาต้นตอว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ปลัดพูดนะครับว่าต้นทางเขาเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งเรื่องนี้เราคงให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ทำวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ครับ
0: พูดถึงกรณีนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยพบผู้กระทำผิดคนเดียวไม่ได้กระทบกับการสอบของผู้สมัครคนอื่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบถึงต้นตอคนสำคัญแล้วก็ไม่เอาเฉพาะคนที่จับได้แต่ต้องสืบไปถึงต้นตอว่าติดต่อกับใครทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานใครเกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลส่วนคดีผู้กำกับสน.สามเสนนะคะความคืบหน้าของเรื่องนี้ท่านให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุในคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายและข้อหาใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นก่อเหตุให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากคนรู้จักเป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันยังไม่พบข้อสงสัยนะคะว่ากระทำการเป็นกระบวนการแต่ยังต้องสอบสวนขยายผลเพื่อให้คดีครอบคลุมทุกประเด็นภายหลังการรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนส่วนผู้ว่าจ้างตอนนี้อยู่ระหว่างประสานให้เข้ามาให้การก่อนที่จะพิจารณาความผิดที่เกี่ยวข้องนะคะ
2: การตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการกล่าวพาดพิงและกล่าวหาไปยังผู้คนมากมายนะคะวันนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีสั่งให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมฟ้องนะคะเรื่องที่มีคลิปเสียงแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเชื่อมโยงกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมยืนยันค่ะว่าไม่รู้จักกับตัวละครที่ชื่อส้มแล้วก็กิจนะคะขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันเช่นกันบอกภรรยาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคลิปเสียงที่เชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการมุ่ง discredit ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องราชสีกระทรวงมหาดไทยแจกเอกสารค่ะซึ่งเป็นประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาหลังถูกกล่าวหาพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นนายอันสิทธิ์บอกว่าตลอดชีวิตการทำงานของตัวท่านเองกับภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยเฉพาะการขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความสามารถส่วนภรรยาก็ทำงานกับบริษัทของต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงาน
3: ขอยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผย

0: มีความเชื่อมโยงเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นผมเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผมผู้จงใจกล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนกับผมจะชับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมครับ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่และอ้างถึงภรรยาของท่านนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางราชการเลยเรื่องเหล่านี้ก็สามารถสืบได้แต่การเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่และพยายามจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆท่านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามกลบกระแสข่าวหรือไม่และบอกว่าไม่ได้ให้ค่ากับคนที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ค่ะ
0: แล้วปลัดคือภรรยาผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่สบายใจผมก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าบางทีปลัดก็โดนอะไรที่มันรุมเร้าโดนถ้าเป็นภาษาก็บอกอาจจะโดนทำร้ายบ้างแต่ว่าบางทีทำร้ายปลัดไม่ได้มันก็ต้องไปหาคนใกล้ๆปลัดใช่ไหมครับผมก็ให้กำลังใจเขาว่านี่แหละภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: แต่ได้ถามนะด้วยความเคารพคือได้ถามเขาไหมว่าแบบมันมีเรื่องอะไรกันมาหรือทำให้แบบมีการโจมตีหรือการพาดพิงมาแบบนี้ไหมคะ
0: ก็นี่ไงที่ผมบอกก็คงทำร้ายปลัดไม่ได้ก็ต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดปลัดซึ่งคนใกล้ชิดปลัดเนี่ยประวัติเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวก็จะได้เห็นประวัติของภรรยาผม
3: นายอันสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าบุคคลที่ทำต้องการเบี่ยงเบนความสนใจและแน่นอนว่าคนที่ไม่หวังดีกับตัวเองต้องการจะดิสเครดิตแต่เมื่อทำไม่ได้ก็หาคนข้างๆซึ่งก็หมายถึงภรรยาของตัวเองทั้งที่ภรรยานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องจึงไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องด้วยโดยยืนยันว่าชีวิตการทำงานนั้นไม่เคยขัดแย้งกับใครแต่ความขัดแย้งอาจมีคนอื่นที่ชักนำหรือใช้คำว่าเสี้ยมให้เกิดขึ้นค่ะ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงพาดพิงกล่าวหาว่ามีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ
4: คือในขณะนี้ก็มีบางส่วนที่ได้เห็นแล้วแต่ว่าการพูดเนี่ยก็คนพูดไม่ได้ยืนยันถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เป็นการพาดพิงการคุยกันถามคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างคนที่ส้มกับคนที่กิจเนี่ยเป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ได้ชื่อบางส่วนแล้วนะก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมคลิปต่างๆที่อาจจะพาดพิงถึงผมเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการใช้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัดนะฮะ
1: นายทรงศักดิ์ปฏิเสธคลิปเสียงที่ถูกพาดพิงไม่ได้เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยค่ะแต่ยอมรับว่าการทำงานบางครั้งอาจมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาขัดแย้งกันและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระทรวงมหาดไทยค่ะ
3: ปรากฏชื่อคนที่ถูกพาดพิงคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะพอได้เห็นแล้วชื่อบุรณีชื่อนี้ถูกปรากฏเป็นร่องรอยดิจิทัลอยู่ในไฟล์ Excel ผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นมีตัวตนจริงๆอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแต่ตัวเขาออกมาปฏิเสธแล้วก็ไปแจ้งความอ้างว่าถูกสวมชื่อใช้เข้าไปในบัญชีเข้าถึงข้อมูลค่ะร่องรอยดิจิทัลในไฟล์โปรแกรมเอกสารคะแนนสอบที่ปรากฏชื่อบุรณีเป็นผู้สร้างไฟล์และเข้าถึงข้อมูลเมื่อตรวจสอบก็พบว่าบุรณีมีตัวตนนะคะและเป็นบุคลากรสังกัดสถ.จริงมีหน้าที่ประสานงานเรื่องการส่งผลคะแนนโดยไทย PBS ได้สอบถามนายธนนท์พันพีรพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่สร้างไฟล์แค่ใช้ชื่อของบุรณีหลังจากนั้นได้ส่งข้อมูลไฟล์ไปให้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างตรวจคะแนนก่อนที่จะถูกแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วก็ส่งกลับมาให้ทางกรมอีกครั้งหนึ่งการสืบค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของสถ.ก็พบว่าไฟล์ดังกล่าวถูกแก้ไขหลายครั้งและบันทึกการแก้ไขครั้งล่าสุดก็ปรากฏชื่อของอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการยัดไส้

หรือแก้ไขคะแนนจริงมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธฝ่ายเดียวไม่ได้เบื้องต้นนางสาวบุรณีได้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้นตายให้รายงานผล

0: ปช.บอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาหลักฐานค่ะซึ่งทางกรมการปกครองหรือสท.ยังส่งข้อมูลการตรวจสอบให้ไม่ครบและคาดว่าจะส่งให้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนข้อมูลของฝั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.อันนี้ส่งมอบทั้งหมดแล้วส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ10คนที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจที่จังหวัดนนทบุรีก็สอบปากคำทั้งหมดแล้วแต่นายพิชิตที่มีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทยังไม่ได้รับการประสานเข้าให้ข้อมูลแต่ถ้าพบหลักฐานชัดเจนจะเรียกตัวมารับทราบข้อหาหรือมีการขออนุมัติหมายจับตามขั้นตอนค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอาจจะมีหนังสือเชิญมานะครับหรือเขาขอเข้ามาเองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อถ้าหากว่าพนักงานแต่สวนว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะเชิญมาแล้วถ้าไม่มาหรือหลบหนีเนี่ยก็อาจจะออกหมายจับภายหลังอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากในกรณีแบบนี้ครับว่าอย่างที่บอกว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของในทั้งในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องที่มีการกล่าวหานะครับเราสามารถที่จะเดินหน้าอย่างอื่นไม่ได้ก่อนนะครับในระหว่างที่บุคคลนี้ยังไม่ได้ข้อมูลให้ข้อมูลมานะครับซึ่งกระบวนการในภาพรวมเราจะประมวลภาพรวมให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะอาจจะเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวก็ได้ก็เป็นไปได้ครับ
2: ส่วนการตรวจสอบกระดาษคำตอบตัวจริงที่ตรวจยึดจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการ800,000แผ่นนะคะขั้นตอนนี้ปปช.ระบุว่าสามารถเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจได้โดยที่ไม่ต้องรอข้อมูลจากทางมสว.หรือสท.ค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปปช.ตั้งตรวจสอบเองนะครับตั้งตรวจสอบเองส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านมาร่วมบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นระบบของปปช.เนี่ยออกแบบมาให้ทำงานแบบทะลุทะลวงได้ในส่วนของการตรวจสอบนะครับรายชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ย เราสามารถตรวจสอบได้ถ้าหากพยานหลักฐานไปถึงจุดใดนะผมเชื่อว่าพนักงานแต่สวนและข้าราชการปปช.เนี่ยท่านคงจะวิจัยไปตามเนื้อผ้าในรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำนวนครับ
2: วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางทั้งหมดพร้อมกับยืนยันว่าจะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ของขบวนการค่ะ
0: หลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกจับกุมในข้อหาเป็นคนกลางในการเรียกรับเงินแลกกับผลสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากมีคำสั่งให้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เพียง1วันเท่านั้นก็มีคำถามมีข้อสังเกตตามมาถึงความเชื่อมโยงค่ะว่าทำลายมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องความสั่นคลอนที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะแต่ว่าชุดจับกุมก็อธิบายยืนยันชัดเจนบอกเป็นคดีค้างเก่าที่พบพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการออกหมายจับในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีเท่านั้นติดตามจากรายงานค
3: ่
0: ะ
3: ผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับว่าความเป็นมามีการทุจริตช่วงไหนบ้างนะครับไม่ขอก้าวล่วงครับ
4: ผมขอไม่ก้าวล่วงเรื่องนี้คือคำตอบของนายรุ่งเรืองอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังผู้สื่อข่าวถามถึงความเห็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นการให้สัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นหลังการประชุมกมธ.ปกครองวันที่24มิถุนายนหรือ2วันก่อนที่นายรุ่งเรืองจะถูกเจ้าหน้าที่ปปป.เข้าจับกุมคืนวันที่26มิถุนายนในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับเงินแลกผลสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข้อมูลจากตำรวจพบว่าพฤติการที่นายรุ่งเรืองถูกกล่าวหาจนนำมาสู่การออกหมายจับคือมีอดีตอส.อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส3คนอ้างว่ารู้จักกับนายรุ่งเรืองขณะนั่งเป็นนายอำเภอสุไหงปาดีช่วงปี2563ผู้กล่าวหาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าหลังจากตัวเองพยายามสอบถึง2ครั้งแต่ไม่ได้วันที่15มีนาคม2568จึงเข้าไปปรึกษานายรุ่งเรืองที่บ้านพักในจังหวัดสงขลาและกล่าวหาว่านายรุ่งเรืองอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่มีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนจึงรวมเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลไปให้กับผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของนายรุ่งเรืองเพื่อแลกกับได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้แต่สุดท้ายอ้างว่าไม่ได้บรรจุทีมข่าวสอบถามไปยังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ข้อมูลว่าเป็นการดำเนินคดีนายรุ่งเรืองในฐานะคนกลางเรียกรับเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจะแถลงต่อสาธารณะร่วมกับกรมการปกครองหลังจากนี้ ทีมข่าวยังพยายามติดต่อไปยังนายรุ่งเรืองซึ่งได้ใช้

0: ตำแหน่งยื่นประกันตัวออกมาสู้คดีเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่สามารถติดต่อได้นายรุ่งเรืองเป็นอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกสั่งย้ายออกจากภูเก็ตไปช่วยราชการที่ส่วนกลางพร้อมกับข้าราชการรวม5คนระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนโดยหนังสือคำสั่งระบุว่าเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วยสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองและเป็นประเด็นที่ทำให้นายรุ่งเรืองยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบจากกรณีลงนามในคำสั่งย้ายแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ากรมการปกครองมีคำสั่งให้ทั้งหมดกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและปลัดรุ่งเรืองขึ้นถิ่นได้เพียง1วันก็ถูกจับกุมในคดีคนกลางเรียกรับเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายยังถือว่านายรุ่งเรืองยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดแต่ในส่วนของกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยเปิดช่องอุทธรณ์ได้ใน30วันทีมข่าวไทย PBS รายงาน
1: การลงพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้ประกาศชัดนะคะจะเดินหน้าแก้ปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านแต่ในระหว่างที่ลงพื้นที่ถูกชายคนหนึ่งตั้งคำถามเรื่องแนวเขตที่ดินที่ถูกนายสุชาติถามกลับว่าเป็นใครแล้วก็ขอให้ออกไป
2: ตัวแทนใครเล่นที่สามครับท่านเป็นตัวแทนใคร
3: เล่นที่สาม
2: ท่านมีที่ไหมท่านมีที่ไหม
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีมาพูดทำไมออกไป
3: ครับ
2: ออกไปออกไปออกไปเลยไม่มีที่มาพูดไหมไม่ใช่ชาวบ้านออกไป
1: จังหวะนี้แหละค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความไม่พอใจหลังจากถูกชายคนหนึ่งพยายามสอบถามเรื่องแนวเขตอุทยานทับลานปี2543แล้วนายสุชาติถามกลับชายคนดังกล่าวว่าเป็นชาวบ้านหรือนายทุนก่อนที่ชายคนนั้นจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีที่ดินแล้วก็เดินออกไปนายสุชาติย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนโดยเร่งรัดตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เร่งบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกป่าอย่างเข้มงวดโดยที่ไม่มีการเอื้อประโยชน์ส่วนกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่สำรวจในปี2543รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าแม้จะยังไม่สามารถดำเนินการได้แต่จะค่อยๆหาวิธีและแนวทางแก้ปัญหาทีละสเต็ปตามหลักการกฎหมายที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มีเป้าหมายก็คือช่วยเหลือประชาชน
2: กลุ่ม2เป็นกลุ่มที่มีความวิตกกังวลก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยนายทุนออกไปชาวบ้านให้เขาเลยนะครับกลุ่ม3คล้ายๆกันกลุ่ม4เป็นกลุ่มที่พิสูจน์เพราะอยู่นอกเขตสปกและอยู่นอกเขตหมู่บ้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดที่เข้ามติอุทยานแห่งชาตินั้นมันมีการรองรับไปหมดแล้วขอให้ผมค่อยๆทำถ้าท่านจะเอาพ่อก็หมด 6-7 กลุ่มเลยมันจะไปกันยังไงครับท่านเอาแท้ๆของแท้ๆไปทีละต๊อกสเต็ปนักอนุรักษ์ต่างเขาเห็นด้วยในการเดินแบบนี้เพื่อให้ทุกคนสบายใจอย่าหยิบมาแล้วมีการต่อต้านกันมันก็ไม่จบอยู่ดีไม่นับหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ
4: คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานว่าคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์ค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอยู่ระหว่างแถลงข่าวนะคะหลักๆคงจะเป็นการขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้จากชาวพัทยานะคะติดตามบรรยากาศสดเวลานี้ค่ะ
5: ทางพรรคประชาชนคงยังต้องทำงานทำพื้นที่กันอย่างหนักนะครับในส่วนของเมืองพัทยานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นถึงความสำคัญนะครับของนโยบายต่างๆนะครับที่จะสามารถนำไปแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะให้ทางในส่วนของทางพี่อิทธิวัฒน์นะครับได้แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับต่อไปนะครับเชิญพี่อิทธิวัฒน์ครับ
6: ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียร์ปรเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้

0: แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
1: โอเค
0: เราก็พยายามทำดีที่สุดเราเดินมาตลอดเราก็เสนอนโยบายแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่เห็นการกระทำของเราเห็นแต่นโยบายเราก็เชื่อว่ามันเป็นการบ้านใหญ่ที่เราจะต้องอาจจะต้องไปทำต่อและผมเชื่อว่าผมก็เป็นคนที่นี่แล้วผมก็รักพัทยาที่นี่และขยายพัทยาที่ดีวันนี้ด้วยก็ถ้าพี่น้องประชาชนจะเรียกหาผมผมก็พร้อมเสมอนะครับขอบคุณก็อาจจะมีนโยบายหลายๆนโยบายนะครับที่เราพูดถึงเรื่องคุณภาพของชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำงานที่เป็นกะหลายๆกะก็คือศูนย์ฝากศูนย์รับเลี้ยงเด็ก24ชั่วโมงที่สามารถจะช่วยคนให้หลายๆคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้องๆที่ต้องกระเตงไปทำงานกับแม่เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พี่น้องชาวก่อร้านที่จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาแพงถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้พวกเขาได้จ่ายน้ำประปาเท่าเทียมกับคนบนบกครับ
2: ทิศทางการเมืองหลังจากนี้ครับ
0: ทิศทางการเมืองจากนี้ก็เราก็คงจะต้องเอาสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับว่าในเรื่องของการที่เราอาจจะไม่เคยบริหารงานมาก่อนแล้วก็เป็นแค่นโยบายแต่ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นอาจจะต้องทำงานมากขึ้นใน4ปีต่อไปนี้อาจต้องเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยที่เราจะต้องทำให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ถึงจะ เข้าใจและเข้าใจถึงพวกเราครับ
3: เข้มครับทีครับประมาณนี้นะครับผม
4: เมื่อสักครู่นี้คือการแถลงข่าวของคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะคะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนค่ะหลักๆก็เป็นการขอบคุณคะแนนเสียงนะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ยอมรับผลการเลือกตั้งยอมรับผลการพ่ายแพ้ล่ะค่ะหลังจากที่การนับคะแนนไปได้ส่วนหนึ่งแม้ว่าผลการนับคะแนนนั้นยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าคะแนนนั้นไล่หลังตามคู่แข่งอย่างนายปรเมศงามพิเชษอยู่ณเวลานี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พัทยาค่ะ
5: ที่นอกจากที่พัทยาแล้วนะคะที่กรุงเทพของพรรคประชาชนนั้นก็เตรียมจะแถลงข่าวเช่นกันเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเข้ามาเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพสดๆกันแต่ในช่วงนี้มาดูเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดที่ทางปปส.ทลายเครือข่ายข้ามชาติยึดของกลางได้กว่า500กิโลกรัมนะคะมีการขยายผลพบว่าตำรวจยศพันตำรวจโททำหน้าที่เป็นสายลับให้กับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ
6: กีตามีน529กิโลกรัมครับที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่17 18พฤษภาคม68ครับ
7: ครับ
6: ครับจับกุมนายนเรศทั้งพวก7คนครับ
5: ชุดปฏิบัติการไปบุกจับพันตำรวจโทนายหนึ่งค่ะจับที่บ้านพักที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนขยายผลพบพฤติการนำข้อมูลความลับทางราชการไปแจ้งให้กับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดได้ทราบรวมถึงช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานสารภาพตลอดข้อหาเจ้าหน้าที่ยึดอายัดทรัพย์สินเงินสดทองรูปพรรณที่ดินรถยนต์และอาวุธปืนกว่า2ล้านบาทเมื่อตรวจค้นสถานที่ทำงานก็ยังไปพบยาบ้าอีก75เม็ดจึงดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับเครือข่ายอีก1คนคือนายดิวทำหน้าที่รับโอนเงินและจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ยังมีเครือข่ายเดียวกันที่ถูกจับนอกพื้นที่รวม10คนยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลจากการจับเครือข่ายผู้ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเคตามีนหรือว่ายาเคข้ามชาติรวม7คนรวมถึงการจับคนที่เรียกว่าเจ๊เหมียวเป็นผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดที่ใกล้ชิดกับเจ้าของยาเสพติดและกลุ่มนายทุนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2568นะคะซึ่งสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมกับเคตามีนล็อตใหญ่

0: หนักรวม529กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายระหว่างเตรียมส่งออกไปประเทศที่3การสืบสวนเส้นทางการเงินไปพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมค่ะ
1: เราคุ้นเคยกับข้อมูลที่อ้างว่ามี IO กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ล่าสุดค่ะศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้กอรมน.ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลบข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการบิดเบือนความจริงของนักสิทธิมนุษยชน2คนที่เผยแพร่ออกมาผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในภารกิจในการใช้ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มคนที่เห็นต่างหรือว่า IO ของภาครัฐค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้อาจจะเรียกว่ากำลังเป็นบรรทัดฐานสำคัญให้ประชาชนได้เรียนรู้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมีรายงานว่าเวลานี้ผู้สมัครของพรรคประชาชนนะคะดร.โจชัยวัฒน์อยู่ในระหว่างแถลงข่าวเชิญค่ะ
2: ของทุกท่านพร้อมนะครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับที่มาติดตามการแถลงข่าวจากพรรคประชาชนนะครับก็จากการที่เราได้ติดตามนะครับผลคะแนนการเลือกตั้งทั้ง2สนามทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาเองเนี่ยถึงแม้ผลจะยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับจากตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็พบว่าในสนามของกรุงเทพมหานครเองนะครับทางผู้ว่าเองเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายังไงอาจารย์ชาชาติก็น่าจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปค่อนข้างแน่นอนเกือบ 100% นะครับซึ่งพวกเราเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง2สนามนะครับแล้วก็ยินดีกับทางอาจารย์ชาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนของสนามทางพัทยาเองเท่าที่ผมได้ติดตามล่าสุดนะครับก่อนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานก็ได้มีการแถลงไปแล้วก็ทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาเองเนี่ยก็อาจจะยังพรรคประชาชนอาจจะยังไม่ได้ชนะการเลือกตั้งในสนามนี้นะครับเราเองก็พยายามที่จะติดตามในส่วนของผลการเลือกตั้งของตัวสม.หรือว่าสมาชิกเมืองพัทยาต่อไปนะครับในส่วนของสนามกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมออกอาจจะขอส่งทางไมค์ให้กับทางคุณชัยวัฒน์นะครับได้แถลงในลำดับถัดไปนะครับเช่นอาจารย์โจครับ
3: ครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับผมนะครับแล้วก็ลงคะแนนเสียงให้กับสก.ของพรรคประชาชนด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เราขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์ชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะครับและเราก็เชื่อว่าเรายังมีสก.ของพรรคประชาชนที่จะได้เข้าไปทำงานในสภากทม.นะครับก็หวังว่านโยบายของพวกเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับก็ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนครับผมก็ยินดีที่จะทำงานมุ่งมั่นแสดงความตั้งใจทำงานให้ประชาชนได้เห็นต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับทีมงานอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยผลักดันนะครับช่วยทำงานทำให้พวกเราสามารถผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้มาได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะครับอาสาสมัครทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำงานให้กับพรรคทำงานให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวครับเรื่องของพัทยาเราจะมีพูดถึงอะไรต่อไหมหรือว่า
4: ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้ว่าพรรคจะได้ขอข
3: อครับอย่าให้เลขาธิการ
5: ครับก็สำหรับการนับคะแนนนะครับณตอนนี้เนี่ยทางพรรคก็ใช้ระบบภายในนะครับแต่ว่าปริมาณยังอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าจำนวนสก.นะครับที่น่าจะชนะเนี่ยก็น่าจะ

0: ใกล้เคียงหรือมากกว่านะครับจำนวนเขตที่เคยได้เมื่อปี2565ครับผมคิดว่าบทบาทและหน้าที่ของสกเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่านะครับก็เหมือนกับที่เราเคยสื่อสารไปในช่วงแคมเปญการเลือกตั้งในงานในส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปผลักดันข้อบัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างระบบที่ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมากไปกว่านั้นก็คือการผ่านงบประมาณนะครับการพิจารณางบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าการตรวจสอบเนี่ยมันควบคู่ไปกับการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเราตรวจสอบการฝ่ายบริการ
1: คุณผู้ชมคะและในเวลานี้ค่ะคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งกำลังเตรียมแถลงข่าวค่ะ
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พร้อมนะคะขอบคุณมีไหมค่ะขอบคุณค่ะ
3: พูดเลยค่ะพูดเลยค่ะ
2: โอ้ยค่ะสั่งจังเลยว่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะค่ะต้องขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุตส่าห์มาเฝ้ารอนะคะเกาะติดสถานการณ์พร้อมกันนะคะก่อนอื่นก็อันที่หนึ่งอยากจะขออนุญาตนะคะกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนชาวกรุงเทพนะคะที่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะกันและนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะขออนุญาตกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เป็นทุกๆคะแนนเสียงที่นะคะได้ส่งสัญญาณนะคะในการที่ให้ดร.มาริกาซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข14เนี่ยได้คะแนนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคะแนนที่มาจากพลังบริสุทธิ์ของทุกๆคนยังไงก็ตามแต่นะคะเราก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าคะแนนที่เป็นพลังบริสุทธิ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ส่งนะคะคันเป็นคะแนนที่ส่งนะคะให้กับเพื่อให้กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณทุกๆคนเรามีความเชื่อมั่นเสมอว่าคะแนนที่บริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นคะแนนที่มาจากใจมาจากความตั้งใจจริงในการที่จะเกิดพลังที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะผลคะแนนณเวลานี้ยังคงนับแล้วยังไม่สิ้นสุดอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เกียรติพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าคะแนนจะนับจนสิ้นสุดนะจนถึงคะแนนสุดท้ายนะคะเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคะแนนอันที่สองก็คืออยากจะขออนุญาตว่าไม่ว่าคะแนนผลจะออกมานะคะอย่างไรก็ตามแต่ก็จะขอแสดงความยินดีนะคะกับผลคะแนนที่ชนะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนนั้นนะคะได้ใช้สิทธิ์และเมื่อสิทธินั้นเป็นผลที่ประกาศโหวตออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะต้องเป็นยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับผลคะแนนมี2เรื่องที่อยากจะบอกก็คือขอบคุณทุกๆคนที่มอบคะแนนเสียงซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ให้แต่อันที่2ก็คือก็ขอแสดงความยินดีถ้าเกิดนะคะคะแนนผลชนะโหวตนั้นจะเป็นอาจารย์ชัชชาติหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามนะคะ
3: การที่ได้ที่2นี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันเหนือความคาดหมายที่หลายคนเค้ามองว่าเราเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มาจากพรรคว
2: ันนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ
4: ตอนน
2: ี้ 19.43 ถ้าเกิดค่ะ 19.43 แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่คะแนนยังนับไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเวลา 19.43 แล้วคะแนนมาถึงอันดับ2ก็ต้องยังไงก็ตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณคะแนนทุกคะแนนของพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคะแนนที่มีการโหวตผู้ชนะที่ให้เขาไปทำหน้าที่อันนี้ก็ต้องยอมรับแต่คะแนนด้วยกันเนี่ยคะแนนหลังจากนี้ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งนะคะจะออกมาในช่วงเวลาหลังจากนี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะคือเราก็ต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่บางทีคะแนนเขายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการนับเลยก็ต้องเฝ้าดูอีกสักนิดนึงว่าเพื่อให้การนับผลคะแนนนะคะสิ้นสุดแล้วก็เสถียรนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่

0: ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกผู้นำด้วยตนเองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกผู้นำของตนเองนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเกิดผู้ใดก็ตามแต่ที่เขาได้รับโหวตนะคะให้เป็นผู้นำคนต่อไปก็ขอแสดงความยินดีก็ต้องยอมรับผลการโหวตนั้นแล้วก็ชื่นชมกับพี่น้องประชาชนที่ได้มีการแสดงออกถึงพลังของระบอบประชาธิปไตยในการมาลงคะแนนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มีการให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงโหวตที่มอบให้กับดร.มฤกาคือระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ประมาณ30วันนะไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามแต่ยังไงก็เป็นที่ขอบคุณเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เราก็ทำตามยุทธศาสตร์ทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญนโยบายยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็แม้กระทั่งยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการดีเบตหรือใดๆเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะ
1: กับคะแนนที่ได้จะทำงานการเมืองต่อไหมคะในอนาคตเริ่มทำธุรกิจต่ออย่าง
0: นี้ได้มีการประกาศตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าถ้าใครจะใช้มฤกาต้องใช้วันนี้ไม่ใช่รออนาคตหรือชาติหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าใครจะใช้มฤกาก็คือใช้วันนี้แล้วก็ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่าดิฉันมีธุรกิจที่ดิฉันต้องไปรันต่อแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองเมื่อประชาชนให้ผลโหวตถ้าเกิดชนะเพื่อไปทำหน้าที่นั่นคือการประวัลนาตัวที่เราจะทำงานเสียสละแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ตามยุทธศาสตร์14ประการที่เราได้มีการประกาศไว้แต่ถ้าเกิดผลโหวตไม่เพียงพอที่เราจะเป็นผู้นำกรุงเทพมหานครเราก็อยากฝากนะคะผู้ชนะว่านโยบายใดก็ตามแต่ที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านลืมคิดไปหรือพรบความมั่นคงกูก็ลืมคิดไปใดๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้มีการหยิบยกนะคะนโยบายของผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นผู้สมัครนะคะได้เอาไปนำนะคะไปผลักดันเอาไปใช้กับการทำงาน4ปีของการเป็นผู้ว่ามหานครแห่งนี้ให้มันเกิดความซิวิไลซ์อย่างแท้จริง
2: คะแนนมาที่2ถือว่าเกินคาดหมายไหมครับ
0: ดิฉันคิดว่ามันถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความคาดหมายเนี่ยต่ำกว่าการคาดหมายไปนิดนึงแต่ขณะเดียวกันถ้าถามว่าเทียบกับคนอื่นที่เป็นคะแนนรองลงไปเนี่ยทุกคนอาจจะมีความรู้สึกตกใจหรือเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ว่าเราทำยุทธศาสตร์ไม่ได้ต้องการยุทธศาสตร์ที่2แต่ว่าเราทำยุทธศาสตร์เพื่อชนะนะคะเพื่อชนะแต่ว่าถ้าเกิดผลคะแนนออกมาอย่างไรเราก็ต้องจำเป็นต้องยอมรับและคือเรายอมรับผลคะแนนนะคือแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอยากจะบอกทุกๆคนว่าการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรา อยากจะบอกว่าประโยชน์อะไรก็ตามแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้อีก4ปีที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเราจะเป็นพลเมืองในการที่จะนั่งมอนิเตอร์แล้วก็เขาเรียกว่าตรวจสอบแล้วก็ดูอย่างห่างๆนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงกรุงเทพมหานครและอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็อยากที่บอกค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดถามว่าดร.มฤกาจะทำอะไรต่อดิฉันพูดตรงๆนะคะคือเราทำหน้าที่แล้วก็ประวัลนาตัวมานี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ผู้นำกรุงเทพมหานครนะคะเราไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อที่จะสร้างระบอบขึ้นเสร็จแล้วก็คือตั้งระบอบนี้เพื่อจะเป็นพรรคการเมืองต่อไปเพื่อที่จะเป็นอะไรในอนาคตเราจะไม่เอาคะแนนเสียงของชาวกรุงเทพเพื่อมาสร้างอนาคตตนเองอันนี้ขออนุญาตพูดไว้ตรงนี้เพราะว่าหลายคนมีการวิเคราะห์แล้วก็ดิฉันเห็นสื่อมวลชนหลายช่องซึ่งเป็นช่องที่ไม่ได้เชิญดิฉันไปดีเบตตั้งแต่วีคแรกนะคะแล้วก็พยายามวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์วิจัยในลักษณะที่บอกว่าครั้งหน้าเดี๋ยวมฤกาก็คงจะชนะหรืออะไรพวกนี้ดิฉันก็ขออนุญาตกลับเรียนว่า
1: ไม่มีครั้งหน้าแล้วใช่ไหม
0: อย่าวิเคราะห์ในลักษณะที่คุณมโนกันเอาเองและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้มีการเห็นความหมายของระบอบประชาธิปไตยในการที่จะให้ค่าผู้สมัครตั้งแต่ต้นคุณก็ไม่ควรจะวิเคราะห์โดยเดาใจผู้สมัครแต่ละคนว่าเขาจะไปใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตบนพื้นฐานการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ของคุณหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตพูดแบบด้วยความจริงใจนะคะว่ากรุณาอย่ามโนแล้วก็วิเคราะห์รวมทั้งนักวิชาการอีกหลายที่เวลาไม่มีคอนเทนต์อะไรจะไปออกรายการทีวีแล้วก็พูดนะคะกรุณาเวลาจะวิเคราะห์เรื่องดร.มฤกา

0: โทรศัพท์มาถามดิฉันนิดนึงเพราะทุกนักวิชาการมีเบอร์โทรศัพท์ดิฉันทุกคนกรุณาอย่ามโนนะคะอย่างไรก็ตามแต่นะคะคอนเทนต์ในวันนี้ข้อมูลในวันนี้เราทำได้แค่2 อย่างคือเรากำลังลุ้นผลในช่วงเวลาก่อน20:00 น.นะคะตอนนี้19:47-48 น.แต่ว่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คือการแถลงข่าวของคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะซึ่งตอนนี้คะแนนอยู่ในอันดับ2นะคะเมื่อสักครู่นี้คนที่ได้คะแนนอันดับ3คือดร.โจชัยวัฒน์ของพรรคประชาชนเนี่ยแถลงไปแล้วแล้วก็ตามมาที่คุณมาริกาแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่นึงเราจะติดตามการแถลงข่าวของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนนำอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังดูบรรยากาศของการนับคะแนนนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมาก็เป็นคะแนนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเวลานี้นี่คือบรรยากาศที่สเตเดียมวัน
2: ค่ะ
1: เป็นศูนย์ติดตามคะแนนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ขึ้นคะแนนแบบนี้ให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมกันด้วยนะคะตอนนี้ภาพรวมเนี่ยค่ะนับคะแนนไปที่ประมาณ 21% 21% เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนนำนะคะคะแนนนำอยู่ตอนนี้เนี่ยของคุณชัชชาติได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 600,000 คะแนนอันดับ2เป็นคุณมาริกาก็ทะลุแสนอันดับ3คุณชัยวัฒน์แล้วก็อันดับ4เนี่ยเป็นคุณอนุชาทีนี้พอคลิกเข้าไปดูรายเขตรายเขตเนี่ยนะคะถ้าลองดูรายเขตเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้ง50เขตมันเป็นสีเขียวก็คือคุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนนําในทุกเขตเลย50เขตแล้วพอคลิกเข้าไปดูที่คะแนนสกนะคะคะแนนสกตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนนําอยู่นะคะได้16เขตตามมาที่อันดับ2เป็นกลุ่มคนทำงานแซงพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วสกนะคะกลุ่มคนทำงานได้11เขตพรรคประชาธิปัตย์ได้10เขตตอนนี้เนี่ยคะแนนสกก็ยังไม่นิ่งยังผลัดกันสลับเป็นที่2ที่3กันอยู่แต่เมื่อสักครู่นี้จากการแถลงข่าวของพรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งดร.โจชัยวัฒน์ทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงยอมรับผลการเลือกตั้งแม้ว่าการนับคะแนนยังไม่เสร็จก็ตามแสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับพรรคประชาชนนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปีพรรคประชาชนหรือว่าค่ายสีส้มนี่แลนสไลด
2: ์
1: ในกรุงเทพมหานครนี่กวาดที่นั่งแบบสีส้มทั้งหมดคือ33เขตส.ส.นะคะแต่มันคงจะเทียบกันไม่ได้กับการเลือกตั้งกทม.ในครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.อย่างคุณโจชัยวัฒน์จะยังไม่ได้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าแต่เขาได้คะแนนที่เป็นที่นั่งผู้สมัครสก.นำมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสำหรับพรรคประชาชนนะคะนี่คือผลคะแนนล่าสุดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในเวลานี้ค่ะ
3: เรายังติดตามกันต่อนะคะสำหรับคะแนนที่มีการนับกันอย่างต่อเนื่องในค่ำคืนนี้อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคะแนนเพิ่งไปประมาณ 20% เท่านั้นนะคะเพิ่งจะ1ใน5เท่านั้นเองนะคะยังต้องลุ้นกันเพิ่มเติมอีกนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันค่ะสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางตอนนี้ตึงเครียดอีกครั้งนึงหลังจากมีการปะทะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเดินหน้าเข้าสู่วันที่3ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะทำลายอิหร่านหากกลับมาเปิดศึกกันอีกค่ะเสียงเตือนภัยดังขึ้นทั่วกรุงคูเวตซิตี้ในช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งอิหร่านระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหาร8จุดในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะรวมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงมากขึ้นหากสหรัฐอเมริกายังละเมิดข้อตกลงชั่วคราวหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าอิหร่านจะถูกทำลายหากสหรัฐอเมริกาถูกบีบให้กลับมาเปิดศึกระลอกใหม่กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านรวมทั้งฐานเก็บขีปนาวุธและโดรนติดต่อกันเป็นวันที่2เพื่อตอบโต้อิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ซึ่งสถานการณ์นี้น่าจะส่งผลกระทบต่อการเจรจายุติสงครามท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางอย่างมากค่ะ
1: เวเนซุเอลาบอบช้ำอย่างหนักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวซ้อนเกิดขึ้นทำ

0: ให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเดิมเวเนซุเอลาก็มีความยากลำบากอยู่แล้วทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจที่ล่มสลายเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายนะคะเฉพาะผู้สูญหายคาดว่าหลายหมื่นคนค่ะ
1: ตาสู้ตาซาลาเอลอาร์มาริโอ
0: เจ้าหน้าที่โคลัมเบียใช้เวลา6ชั่วโมงช่วยเด็กอายุ11ปีออกมาจากใต้ซากอาคารลึก3เมตรได้อย่างปลอดภัยปฏิบัติการในครั้งนี้สร้างความหวังให้กับทีมกู้ภัยกว่า 2,700 คนจาก21ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาช่วยภารกิจค้นหาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาทำงานแข่งกับเวลาภายใต้ความยากลำบากเพื่อค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐลาเกวรา ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดรุนแรงที่สุดโดยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 50,000 คนทำงานแข่งกับเวลาซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วมากกว่า72ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวทำให้โอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะบ้านในพื้นที่ประสบภัยพยายามจะดึงคนขับลงมาจากรถบรรทุกขนอุปกรณ์ก่อสร้างและตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับภัยพิบัติท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดค่ะเป็นกระแสความไม่พอใจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังพบว่าความช่วยเหลือจากทางการเวเนซุเอลาเป็นไปอย่างล่าช้าและดูจะไม่เพียงพอเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,430 คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 3,200 คนนะคะซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มสูงขึ้นองค์การสหประชาชาติประเมินค่ะว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะสูงถึง 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ6ของ GDP ทั้งประเทศค่ะ
2: ที่ทับลานนั้นนอกจากความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีสุชาติที่ลงพื้นที่ไปวันนี้นะคะยังมีความชัดเจนด้วยว่าแนวทางของการแก้ปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องคัดแยกชาวบ้านกับนายทุนออกจากกันพร้อมกับเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงแยกคนดั้งเดิมออกจากคนที่เข้ามาซื้อที่ดินนะคะขณะที่เสียงเรียกร้องจากฝั่งของชาวบ้านก็ยังต้องการให้เพิกถอนเขตอุทยานตามแนวเขตที่สำรวจเมื่อปี2543ซึ่งข้อเรียกร้องนี้ยังมีปัญหาแล้วก็อาจจะไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายติดตามจากรายงานของคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ค่ะ
3: ยืนยันแบ่งเขตป่าออกจากเขตชุมชนชัดเจนนะครับโดยกรมป่าไม้นะครับร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นฝ่ายปกครองต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงสำรวจพื้นที่ตรงนี้การชุมชนออกจากเขตป่าชัดเจนนะครับพื้นที่ที่กันออกเมื่อปี2543นะครับตัวเลขนะครับ 275,000 กว่าไร่นะครับอันนี้ทีนี้275,000 กว่าไร่นี่คือการออกคือการชุมชนออกจากเขตป่าไม่มีป่าในชุมชนแล้วครับคือการชัดเจนป่าก็อยู่ส่วนป่าชุมชนก็อยู่ส่วนชุมชนโดยกรมป่าไม้แล้วก็ยังมีการพื้นที่ป่าที่มันยังอยู่ภายนอกเขตอุทยานเนี่ยเข้าให้ไปเป็นเขตอุทยานอยู่อีก 110,000 ไร่นะครับนี่คือข้อมูลเมื่อปี2543นะ
4: ใช่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับถ้าไม่มี
5: กิจพัฒน์ใจนอกชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาผ่าทีมข่าวไทย PBS สำรวจแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีการปักหลักเขตและทำถนนแบ่งเขตป่าและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านชัดเจนแต่บางแปลงกลายเป็นรีสอร์ทของนายทุนเขายืนยันว่าแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือมีไม่มากนักและเกิดขึ้นหลังจากการทำแนวเขตอุทยานปี2543แต่ไม่ถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายภคพลเขียวสลับเข้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้ซึ่งเดิมเป็นไร่มันสำปะหลังอยู่ห่างจากแนวเขตปี2543กว่า4กิโลเมตรเขาสร้างบ้านพักและร้านอาหารก่อนถูกดำเนินคดีซึ่งอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะได้รับการเยียวยาให้อยู่อาศัยต่อเพราะเขาไม่ได้บุกรุกแผ่วถางป่าขณะที่เพื่อนบ้านซึ่งคดีสิ้นสุดแล้วก็ได้รื้อถอนที่พักและใช้ดินฝังกลบปรับพื้นที่ตามคำสั่งศาล
6: มีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเขาพาผมดูแนวเขตปรับปรุงปี43ชัดเจนว่ามันไม่ใช่อุทยาน

0: ขากันออกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกฎหมายหรือยังแต่เห็นหลักเขตว่าโอเคหลักเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็เลยก็หาคนเจ้าของที่ตรงเนี้ยเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินบ้านช่องเขาก็พังอ่ะนะฮะเขาก็แบ่งขายนะครับแบ่งขายให้ทีนี้พอเราตกลงทำสัญญากันไปอบต.อบต.ก็แบ่งใบพ.ร.ต. 5ใบเสียภาษีเนี่ยให้เราตามที่เราตกลงกัน6ไร่
1: กลุ่มผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกดำเนินคดีกว่า400คดีในอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งศาลทยอยตัดสินเกือบครบทุกคดีแล้วเตรียมเรียกร้องการเยียวยาจากภาครัฐในฐานะผู้เสียหายที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการนายหน้าค้าที่ดินหลอกให้ซื้อที่ดินพวกเขาหวังว่าแนวเขตอุทยานที่สำรวจปี2543จะถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานยืนยันว่าไม่ได้คัดค้านการใช้แนวเขตปี2543แต่เห็นควรให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าเมื่อปี2524ขอบเขตที่อุทยานได้ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์นั้นได้ครอบทับพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่เป็นขอบเขตเท่าไหร่แล้วนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาในการแก้ปัญหา
2: ขอบเขตอะไรทั้งหลายเนี่ยยังไม่ใช่อันนี้เราขีดตามแนวที่มันเป็นแนว43อยู่ทำไมถึงไม่ใช้แนว43ผมถึงบอกงี้ฮะว่าลองลบดูว่าอ้าวทุกคนบอกว่า43นี่แหละคือแนวแก้ปัญหาว่าชาวอุทยานทับชาวบ้านเพราะเรามีขีดไว้หมดแล้วสำรวจไว้หมดลบปีดูฮะจาก43ลบ24เป็นกี่ปี19ปีเอาเรายึดหลักความจริงอยู่ว่าถ้าอุทยานประกาศเมื่อปี24ทับชาวบ้านเราต้องไปดูว่าชาวบ้านตอนปี24อยู่ตรงไหนที่เหลือก็อยู่ได้ครับไม่ได้บอกว่าจะไล่ออกอยู่ตามอะไรก็มาว่ากันทีละสเต็ป
1: ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจคลองกระทิง Country View Resortที่ถูกรื้อถอนเมื่อ10กว่าปีก่อนหลังถูกดำเนินคดีรุกป่าอุทยานปัจจุบันมีสภาพอย่างที่เห็นกลายเป็นผืนป่าที่ได้รับการฟื้นฟูดูแลโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เช่นเดียวกับบ้านพักขนาดใหญ่และรีสอร์ทชื่อดังอย่างบ้านผางามรีสอร์ทก็กลายเป็นผืนป่าสวยงามหลังการถูกทุบรื้อพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอมาริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชน

นไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569พนักท่านนางสาวเดลซีโดริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัสไรลันฟัสนครแฟรงก์เฟิร์ตวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงส์ทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์

ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมัคคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิสซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีการยูเนสโก

ย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุค

0: อบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสคูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 น และ 21:00 นเวลา 11:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาต่างๆที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธาราม4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ 8:00 น.ถึง 10:00 น. 11:30 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น. ถึง 21:00 น.มีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์เดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะพระศพอาทิศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดนครปฐมบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดและบริษัทนาเฮียชัยจำกัดผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีที่ครอบครัวประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทเป็นทุนกำพร้าและทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน2คนนอกจากนี้ยังมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลรวม46คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.วันนี้จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดประโทนเจดีย์วัดโคกขมวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงราย
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
2: Thirty minutes, relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข10:30 น.รายการหน้าต่างโลก11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 น.รายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ

0: วัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและ สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่มีผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะรวมถึงมีความรู้สึกของผู้ชนะและผู้แพ้ของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่มีการติดตั้งรั้วลวดหนามที่แถวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์มีเหตุผลอย่างไรและกัมพูชาแถลงการประท้วงเราตอบอย่างไรนะคะวันนี้นายกสั่งให้รัฐมนตรีเพื่อที่จะชี้แจงกรณีการอภิปรายงบประมาณในสภาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีการชี้แจงต่อสภาในวันนี้นะครับมี3เป้าหมายหลักๆยึดเรื่องวินัยการคลังตรวจสอบได้ด้วยนะครับในงบปีงบประมาณ2570นอกจากนั้นมีเรื่องความคืบหน้าการเร่งในการที่จะดึงค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จของค่าไฟของประชาชนคาดว่าค่าไฟจะลดลงในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ด้วยนะครับประเด็นทางด้านต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตอนนี้บรรลุข้อตกลงขยายการซ้อมรบการกู้ภัยทางทะเลกระชับความสัมพันธ์ทางทหารอย่างแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับส่วนออสเตรเลียก็มีการเพิ่มโทษปรับ2เท่าเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของเด็กต่ำกว่า16ปีถ้ามีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับและวันนี้วันจันทร์ครับมีทั้งผู้โชคดีแล้วก็มีทั้งคำถามและรางวัลด้วยครับ
1: ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆช่วงนี้มาเยอะแล้วฟังเรื่องดีๆที่ส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีกันบ้างนะคะเราได้เห็นข่าวโรงเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษล้วนของอบจ.นนทบุรีแล้วให้เรียนฟรีจ่ายแค่ค่าอาหารกลางวันมีรายละเอียดอย่างไรใครได้เรียนบ้างผลเป็นอย่างไรวันนี้นายกอบจ.นนทบุรีนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ29มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 29มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรรัตนโกสินทร์ศกหรือรส121เนื่องจากการค้าขายในพระราชอาณาจักรเริ่มเจริญขึ้นครับเพื่อประโยชน์ต่อความสะดวกของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายตรวจตราและการพกพาธนบัตรรุ่นแรกได้มีการว่าจ้างบริษัทโทมัสเดลารูนะครับในการผลิตของอังกฤษนะครับเรียกว่าธนบัตรแบบที่1เป็นธนบัตรชนิดพิมพ์หน้าเดียวครับมีทั้งหมด5ชนิดราคาคือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทครับ
1: ค่ะมาติดตามประเด็นข่าวต่างๆกันได้เลยนะคะเริ่มต้นกันที่การรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กับการเลือกตั้งใน2พื้นที่นะคะทั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาค่ะ
0: ครับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการแถลงสรุปภาพรวมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพและก็พัทยาครับโดยมีการรายงานจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีบอกว่าทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยของกรุงเทพและ113หน่วยของพัทยาก็ปิดหน่วยแล้วนะครับตอนที่รายงานหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับภาพรวมของการเลือกตั้งตั้งแต่9นาฬิกาก็มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ที่ซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่มีหน่วยเลือกตั้งในบริเวณนั้นครับจึงไม่กระทบต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา55นาทีลมพัดป้ายประชาสัมพันธ์ทับประชาชนของเขตบางกะปิครับซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็บาดเจ็บเล็กน้อยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยซึ่งก็มีการไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูว่าอุบัติเหตุเป็นอย่างไรเวลาประมาณ15นาฬิกาก็มีการติดตามเรื่องของภัยธรรมชาติเกี่ยวกับพายุฝนจะกระทบการเลือกตั้งในพื้นที่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าเกิดผลกระทบในพื้นที่หน่วยที่

0: ที่18-31เขตแรกแขวงลาดกระบังแต่กระบวนการลงคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเวลา17 นาฬิกาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนับคะแนนนะครับเมื่อตอนที่มีการรายงานส่วนส.ส.บางคนและประชาชนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมาตรา38ของพระราชบัญญัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับจนถึงวันเลือกตั้งนะครับซึ่ง ก็มีกรณีของการที่บอกว่าหลายๆคนไปหาชื่อของตัวเองไม่เจอโดยเฉพาะยิ่งกรณีของคุณพ่อของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนไม่มีชื่อในหน่วยเลือกตั้งครับว่าที่ร้อยตรีภาสกรบอกว่าก็จะชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันโดยในการตรวจสอบการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ1ต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อ2ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านซึ่งจะระบุว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนและ3ตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยในกรณีนี้หากมีการเปลี่ยนเลขที่บ้านและมีการย้ายทะเบียนบ้านแสดงว่าหน่วยเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่หน่วยปัจจุบันอาจจะต้องขยับไปอีกหน่วยนึงนะครับส่วนของพัทยาก็มีความเรียบร้อยนะครับไม่มีประเด็นปัญหาอะไรอย่างไรนะครับซึ่งกกต.ตอนนี้ก็ให้มีการรณรงค์ที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็มีการช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่สิ่งสำคัญก่อนหน้านี้ก็คือการให้ความสนใจของประชาชนการตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกผู้แทนมาบริหารซึ่งก็เป็นโจทย์จะต้องกลับมาคิดทบทวนพอสมควรในอนาคตจะทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญเนื่องจากจะต้องเข้ามาบริหารงบประมาณมหาศาลจึงต้องให้ทุกฝ่ายตระหนักในเรื่องนี้กกต.ก็อาจจะรณรงค์เชิญชวนอย่างดีและก็เป็นอย่างเดียวแต่เรื่องของความตระหนักต้องฝากให้ประชาชนส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการรายงานเข้ามาครับแต่กกต.ก็ได้เน้นย้ำในการเลือกตั้งเป็นบันทึกความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้นะครับก็ประกาศภายใน30 วันถ้ามีปัญหาก็เลื่อนไปได้ถึง60 วันครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าอาจารย์ชัดชาติชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ไปเปิดเผยเปิดใจในรายการหนึ่งนะคะศึกชิงผู้ว่าคนชี้ชะตามหานครโดยมีรายงานว่าเป็นการไปร่วมรายการหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาเกาะสกแล้วก็ผู้ว่ากทมนะคะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะก็ได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกและขอบคุณทุกคนที่ไม่เลือกเพราะในที่สุดแล้วตอนเข้าไปทำงานก็ต้องทำรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากผู้ว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายเป็นงานที่หนักมากเพราะมีสภาวะของโลกที่เป็นปัจจัยอยู่ภายนอกรวมถึงสภาพการทางเศรษฐกิจในประเทศเองด้วยที่ต้องบริหารจัดการซึ่งถือเป็นงานที่หนักแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เลือกตนเองนะคะและคนที่ชนะการเลือกตั้งก็มีภารกิจรออยู่แน่นอนจะบอกว่าดีใจก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่ดีใจเสียทีเดียวเพราะยังต้องทำงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าว่าหมายคืออย่างนั้นนะคะและนอกจากนี้สำหรับสกนะคะถ้าเลือกได้ก็อยากจะได้สกที่เป็นคนสะอาดสุจริตแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆให้เกียรติประชาชนให้เกียรติข้าราชการนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะในครั้งนี้ก็ที่คาดว่ามีการตรวจสอบการทุจริตอย่างเข้มข้นที่ผ่านมาคุณอาจารย์ชัดชาติบอกว่าก็เป็นแนวทางที่ดีค่ะก็จะได้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจให้ความสำคัญแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะต้องดูแลให้โปร่งใสในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะต้องทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง สุจริตนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เต็มที่ทั่วประเทศให้ความสำคัญและให้ความสนใจเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมากคือไม่ใช่แค่กรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งใส

0: ตรวจสอบได้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเป็นทางในการทำงานที่จะทำให้คนกรุงเทพได้เห็นว่าผู้ว่าคนใหม่ให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากอาจารย์ชัดชาติแล้วนะคะดร.โจดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ออกมาแถลงขอบคุณในการได้คะแนนมาเป็นลำดับที่3นะคะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกและก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งได้คะแนนเสียงเป็นคะแนนนำอยู่ในเวลาที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการแถลงการสั้นๆของดร.โจค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งมาเป็นลำดับที่2แบบเหนือความคาดหมายของหลายคนตามทัศนะของผู้วิพากษ์เนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้คะแนนนำในเวลาที่แถลงดังกล่าวนี่ก็เป็นสปิริตการแสดงออกของผู้แพ้ทั้งสองท่านลำดับที่2และลำดับที่3นะคะก็เป็นสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่สนามใหญ่นะคะสนามใหญ่ที่เป็นการเตรียมการอภิปรายงบประมาณในสภาวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกพูดถึงการให้ความสำคัญของนายกรัฐมนตรีกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีการกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมกับตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณแต่ละด้านครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณ 0.2% จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5,970,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นความเร่งด่วนด้วยซึ่งการจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือ1การสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศทั้งด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำพลังงานต่างๆนะครับ2คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ3คือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมทั้งด้านสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาทักษะแรงงานและการเพิ่มรายได้ของประชาชนด้วยนะครับเช่นงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 42,000 ล้านบาทและเงิน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,904 ล้าน 3 แสนบาทนะครับซึ่งรัฐบาลก็ยังยึดหลักวินัยขออภัยครับก็ยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบประมาณจัดการหนี้ภาครัฐถึง 462,470 ล้าน 3 แสนบาทรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038 ล้านบาทด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการจัดทำภายใต้หัวภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยนะครับส่วนการลงทุนของไทยรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงวางแนวทางลงทุน plus โดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันครับทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเกิดการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้แม้งบลงทุนโดยตรงในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณอยู่ที่ 789,172 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าเมื่อรวมลงทุนจากทุกกลไกดังกล่าวรัฐบาลตั้งเป้าระดมเม็ดเงินได้ประมาณ 1,568,000 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนในอนาคตด้วยนอกจากนี้ประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ

0: ประมาณ 2,170 ได้นะครับรวมถึงเอกสารประกอบแผนการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณเพื่อร่วมตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใสด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นการเตรียมการที่จะนำเสนอในสภานะคะของรัฐบาลที่มีการติวกันแล้วก็เตรียมการที่จะชี้แจงเป็นอย่างดีนะคะเรื่องสำคัญต่อเนื่องเลยค่ะเรื่องของการเตรียมการที่จะนำค่าไฟทางสาธารณะออกจากใบเสร็จค่าไฟของพี่น้องประชาชนนะคะมีความตั้งใจของกระทรวงพลังงานอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานที่พรรคภูมิใจไทยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงความคืบหน้าในการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนครับบอกว่าทุกคนเห็นด้วยว่าจะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักให้ไปในบิลค่าไฟหรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดครับโดยก็มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาก็จะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกปช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งหากถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดทั้ง3การไฟฟ้าจะต้องมาดูแลเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนเพื่อที่จะชดเชยในส่วนที่หายไปซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในภาพใหญ่ก็ต้องมาพูดคุยกันกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกรมการกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและทุกหน่วยงานว่าในที่สุดจะบริหารจัดการกันอย่างไรแต่ต้องดึงออกจากไปเสร็จค่าไฟของประชาชนก่อนนะครับในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนก็จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และก็กปช.จึงจัดการได้ในทันทีส่วนขั้นตอนที่2สามารถทำได้พร้อมกันเมื่อดึงค่าไฟสาธารณะออกมาแล้วก็ไปลดอัตราค่าไฟที่ชาร์จกับประชาชนได้ขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยเร็วส่วนขั้นตอนที่3ตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3ก็จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบทท้องถิ่นกรุงเทพจะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งก็ยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จค่าไฟประชาชนซึ่งทุกฝ่ายก็ตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีส่วนคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับในขั้นตอนต่อไปบอกว่าต้องหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับการใช้จ่ายตรงนี้เพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะเนี่ย1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทครับซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เป็นประเด็นที่มีการหารือที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะมาติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทบกนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกแถลงการประท้วงการปฏิบัติการของไทยที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยอ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะโฆษกกองทบกพลตรีวินไทยก็ชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นปฏิบัติการในการยกระดับในการรักษาความมั่นคงภายในเขตราชอาณาจักรของประเทศไทยโดยปฏิบัติการนี้เป็นของกองทัพภาคที่2นะคะที่บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่ง ภายหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่รัศ

0: ดรไทยได้พบบุคคลต้องสงสัยโผล่เข้ามาในพื้นที่ตกใจเจอกันตอนมืดๆนะคะแล้วก็จากข้อมูลด้านการข่าวก็พบว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมีบุคคลต้องสงสัยลักลอบกระทำผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้นี่แหละค่ะการวางลวดหนามและปรับพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่มีการรุกล้ำเขตแดนของกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะกองทัพบกนะคะขอยืนยันว่าการปฏิบัติการในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นั้นนะคะมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยนะคะอยู่ภายใต้ขอบเขตทั้งกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ฝ่ายและเป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามกันไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่มีส่วนใดเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือไปเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใดๆทั้งสิ้นนะคะพลตรีวินไทยยังกล่าวด้วยว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพบกก็ขอเรียนว่าการปฏิบัติการตรวจรักษาความปลอดภัยก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกและเป็นการกระทำที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนคนไทยในภาพรวมทุกขั้นตอนกระทำการภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและรอบคอบนะคะปฏิบัติการครั้งนี้วางแผนอย่างรอบคอบและการติดตั้งรั้วลวดหนามก็เป็นการสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสกัดกั้นไม่ให้บุคคลต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะในพื้นที่บริเวณชายแดนของไทยในพื้นที่ของไทยซึ่งกองทัพบกเองก็จะสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเต็มที่ของหน่วยในพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดจากการชี้แจงการแถลงการประท้วงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาและมีผู้โชคดีด้วยของรางวัลวันนี้เป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าพูดอย่างไรให้ลูกน้องรักและพูดอย่างไรให้เป็นผู้นำแบบฉลาดนะครับหนังสือเล่มนี้บอกเทคนิคการพูดแบบมีชั้นเชิงที่จะทำให้ผู้ฟังประทับใจและสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนได้อย่างน่าทึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ธรรมรสโชติกุลชร นะครับพูดอย่างไรให้ลูกน้องรักและพูดอย่างไรให้เป็นผู้นำแบบฉลาด1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมและวันนี้ตัดไม้และติดตั้งรั้วลวดหนามอยู่บริเวณชายแดนของในพื้นที่ของจังหวัดใดนะคะในภาคอีสานของไทยอยู่บริเวณแนวชายแดนของพื้นที่จังหวัดใดพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นผู้โชคดีอยู่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับคุณสุพัฒชูคีตศิลป์ครับคุณสุพัฒบอกว่าฟังรายการมานานมากฟังทุกวันเพื่อได้รับข่าวสารความรู้ที่เป็นกลางผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านใช้ภาษาได้มาตรฐานจัดรายการได้น่าสนใจขอบคุณรายการที่มอบหนังสือดีๆมีประโยชน์ให้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับทางเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ครับ
0: ค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีรายงานจาก AP รายงานว่าญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมีเรื่องญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเช้ามืดในวันที่28มิถุนายนนะคะแรงสั่นสะเทือน 6.1 แมกนิจูดนะคะที่จังหวัดอาโจนะคะอาโจโมรินะคะและอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดอิวาเตะ2จังหวัดนี้ค่ะที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นช่วงเช้ามืดประมาณตี5กับอีก21นาทีนะคะแต่ไม่มีการประกาศว่าจะมีคลื่นยักษ์สึนามิค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป1รายเท่านั้นนะคะผู้บาดเจ็บก็ไม่กี่คนรายงานที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหว2ลูกนี้นะคะพบเกิดขึ้นหลังจากมีพายุถล่มในพื้นที่ของญี่ปุ่นนะคะแล้วเกิดน้ำท่วมหนักและมีปัญหาในหลายพื้นที่จากน้ำท่วมนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

0: ในญี่ปุ่นและยังมีเรื่องราวของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กันต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: ครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวานนี้ครับเป็นการขยายการซ้อมรบร่วมเพื่อการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลรวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการสื่อส

0: ลับมาเปิดฉากซ้อมรบร่วมด้านมนุษยธรรมเพื่อการค้นหาและกู้ภัยในการประชุมที่กรุงโซเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นและก็กองทัพเรือเกาหลีใต้การซ้อมรบนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนครับซึ่งเป็นครั้งแรกในระยะเวลาประมาณ9ปีโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่เคยตึงเครียดมานานหลายปีจากประเด็นขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ในอดีตช่วงสงครามของญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายขอบเขตการซ้อมรบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเป็นเหตุฉุกเฉินทางทะเลครับพร้อมกับยืนยันความมุ่งมั่นในการสื่อสารอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่มั่นคงและมุ่งเน้นอนาคตนะครับสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าการประชุมในครั้งนี้นับเป็นการหารือแบบพบปะเป็นครั้งที่4ของรัฐมนตรีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระดับสูงระหว่างทั้งสองชาตินะครับส่วนที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะดำเนินการปรับเพิ่มโทษเป็นเพิ่มโทษปรับสูงสุดเป็น2เท่าสำหรับบริษัทต่างๆที่ล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียภายในประเทศนะครับแอนโทนีอัลบัสเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยในการแถลงการเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆยังดำเนินการได้ไม่ดีพอในการปฏิบัติตามคำสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียอัลบาเนซีบอกว่ารัฐบาลจะยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภากลางเพื่อปรับเพิ่มโทษปรับสูงสุดสำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มของตนเองได้โดยจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม49,500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ34,100,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับและเป็น99,000,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับอัลบาเนซีบอกว่ายังมีเด็กจำนวนมากเกินไปที่ใช้งานโซเชียลมีเดียและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนถึงความจริงจังของเราต่อความล้มเหลวใดๆของบริษัทโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายชั้นนำระดับโลกของเราด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการดูแลเรื่องโซเชียลมีเดียของออสเตรเลียนะครับส่วนงานวิจัยครับทีมงานจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินพัฒนาเสื้อแจ็คเก็ตที่สามารถดักจับความชื้นในอากาศและเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มสะอาดได้โดยตรงนะครับตัวเสื้อทำจากเนื้อผ้าพิเศษที่ผสมไฮโดรเจลและก็ลิเธียมคลอไรด์สามารถผลิตน้ำดื่มได้ประมาณ400ถึง900ซีซีต่อวันนะครับซึ่งสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกด้วยนวัตกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำส่วนตัวแบบพกพาสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำครับเช่นนักเดินป่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือทหารด้วยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินพัฒนาเสื้อแจ็คเก็ตที่สามารถดักจับความชื้นจากอากาศและเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มสะอาดได้โดยตรงครับซึ่งนวัตกรรมถือเป็นการทำลายขีดความจำกัดของอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวน้ำจากอากาศแบบเดิมที่มักจะเป็นอุปสรรคติดตั้งอยู่กับที่เช่นตู้เก็บน้ำบนหลังคาหรือแผงรับความชื้นในสวนเสื้อแจ็คเก็ตนี้ครับทำจากเนื้อผ้าพิเศษที่ทำจากวัสดุชีวมวลซึ่งผลิตขึ้นจากขยะพืชและวัสดุเหลือใช้ครับเนื้อผ้านี้สามารถดูดซับไอ้น้ำจากอากาศได้โดยรอบในขณะที่ผู้ที่สวมใส่กำลังเคลื่อนที่จึงเหมือนกับมีแหล่งน้ำส่วนตัวที่พกพาไปได้ทุกที่ตอบโจทย์ที่สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเข้าถึงน้ำดื่มได้ยากเช่นนักเดินป่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการทหารที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำที่ปลอดภัยหรือไม่สามารถไฮโดรเจลซึ่งเป็นเจลนุ่มที่ทำจากพืชผสมกับลิเธียมคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือที่มีคุณสมบัติในการดึงความชื้นจากอากาศได้ดีเยี่ยมครับซึ่งจากการทดสอบพบว่าเส้นใยที่ออกแบบใหม่นี้สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าน้ำหนักของตัวมันเองภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวต่างประเทศและงานวิจัยนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาดคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ยังคงมีค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ค่ะเสียงจะดรอปไปนิดนึงนะคะ
2: ฝนค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาค

0: ใต้ทางฝั่งตะวันตกได้ยินชัดเจนไหมคะ
1: ได้ยินชัดแล้วค่ะ
0: ค่ะก็เนื่องจากว่าตามที่เราได้ออกประกาศไปนะคะที่เรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีทิศทางที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าปริมาณของฝนในบริเวณพื้นที่ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนี่คือค่อนข้างสูงที่ตะกั่วป่านะตอนนี้เองเลยในช่วงตีสี่ที่ผ่านมา134.8 มิลลิเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่ฝนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกแทบจะทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำฝนสะสมน้ำท่วมแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำป่าที่เกิดขึ้นได้
1: ค่ะมีภาคไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนหนักตามประกาศฉบับที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยาม
0: ีทุกภาคค่ะแต่ว่านะตอนนี้เองในพื้นที่เสี่ยงก็คือจะเป็นทางด้านพื้นที่ที่พูดไปข้างต้นซึ่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะมีการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นในช่วงเวลาช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
1: อืมค่ะแล้วสัปดาห์นี้จะมีอาการคล้ายกันไปทั้งสัปดาห์ไหมคะ
0: มีโอกาสเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่า

0: เช่นเดียวกันแต่ว่าณตอนนี้เองก็จะเน้นทางด้านพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกมากกว่า
1: ค่ะเมื่อวานก็เจอน้ำท่วมถนนในหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเหมือนกันวันนี้ก็น่าจะต้องเผชิญอยู่ช่วงบ่ายค่ำหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะก็ติดตามดูแลตัวเองแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยนะคะขอบคุณคุณพันธิพาสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มีรายงานตัวเลขนิดนึงนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1542.34 จุดนะคะลบไป 16.21 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.65 สตางค์นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,450 บาทขายออกบาทละ 64,650 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,156 บาท56สตางค์และขายออกบาทละ 65,450 บาทค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
2: มีฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสตีเฟนยูซากิโอกัปตันทีมชาติแคนาดาสวมบอทีโร่ครับยิงประตูชัยเฉือนชนะแอฟริกาใต้ไปหวุดหวิด1ประตูต่อ0ครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จครับโดยเข้าไปรอพบระหว่างผู้ชนะเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกในวันที่4กรกฎาคมนี้ครับส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มีแอลจีเรียเสมอกับออสเตรีย3ประตูต่อ3นะครับส่วนอาร์เจนตินาชนะจอร์แดนไป3ประตูต่อ1อันนี้ในกลุ่ม J นะครับส่วนกลุ่ม K คองโกชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1ครับก็มีโคลอมเบียก็เสมอโปรตุเกสไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลครับเป็นเทนนิสครับไหมมนัญชยาเจอมือวางโปแลนด์ส่วนรวงข้าวและละนาเจอดาวรุ่งออสเตรียครับในศึกแกรนด์สแลมเวมบิลดัน2026นะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจรุ่นให้คนไทยชนะนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับทีมแบดมินตันเยาวชนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากเอาชนะฮ่องกงไปได้ขาดลอย 2-0 คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่2การันตีแชมป์กลุ่มพร้อมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในช่วงแรกนะคะขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้คุยเรื่องทุจริตแต่คุยเรื่องการแสดงออกถึงความพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในนนทบุรีนะคะวันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการทำโรงเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษโดยไม่เก็บค่าเทอมแล้วก็มีรถรับส่งด้วยมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอบจ.นนท์นะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับ

0: ครับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬา Radio Plus ทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
6: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนและมีบทบาทในพื้นที่หลายด้านคนก็อยากจะเข้าไปทำงานเยอะแยะจนเราได้ยินข่าวคราวกันเต็มไปหมดนี่นะคะแต่ว่าในส่วนของอบจ.นนทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเราจะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับมาตรฐานของชีวิตผู้คนมีการศึกษาแล้วไปต่อได้ยาวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจเรามาเกาะติดเรื่องนี้เพราะเราเห็นความสำเร็จและความน่าสนใจของต้นแบบของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเราเห็นนักเรียนเรียนอินเตอร์โอ้คนเสียเงินเยอะแยะหลากหลายหมื่นหลากหลายแสนหลักเป็นล้านก็มีนะคะขึ้นอยู่กับรูปแบบระดับหรือการใช้หลักสูตรร่วมกับที่ไหนอย่างไรนะคะมาวันนี้เราได้ยินข่าวว่ามีโรงเรียนอินแบบอินเตอร์มีโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบที่ไม่เสียค่าเทอมวันนี้ท่านนายกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกอบจ.นนทบุรีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับท่านดร.ธีรารัตน์ครับพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านครับ
6: ค่ะคนฟังส่วนใหญ่ก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มาในหลายจังหวัดอยู่ในใกล้เคียงแต่ฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกค่ะท่านนายกขาเรียนให้ท่านนายกได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ผู้คนสนใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายมิติสนใจมิติอื่นวันเดี๋ยวไปว่าวันอื่นวันนี้สนใจเรื่องการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอบจ.นนทบุรีมีความตั้งใจในการทำงานเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านนายกคะ
7: ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนนทบุรีเนี่ย ผมเองพร้อมสมาชิกเนี่ยอยากเห็น

0: ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่ลูกหลานจะได้รับโดยการจากรัฐน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าการเรียนแบบอีกวิทย์โปรแกรมนี้มันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับในนนทบุรีเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ7แห่งนะครับสวนกุหลาบหอวังสตินนท์เขมาเตรียมพัดเทพศิรินทร์ปักเกร็ดนะครับแต่ละแห่งก็เสียค่าเทอมละไม่ต่ำจาก 50,000 นะครับ2เทอมก็ประมาณ100,000ต่อปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ลูกหลานคนที่ขัดสนเนี่ยไม่มีโอกาสนี้นะครับก็เป็นช่องทางนึงซึ่งลูกหลานคนขัดสนจะได้มีโอกาสยกระดับมาตรฐานตัวเองในการดำเนินชีวิตเพราะว่าการผู้เรียนที่การเรียนแบบภาษาอังกฤษหมดทุกวิชาจบไปเนี่ยหางานได้สามารถได้เงินเดือนสูงๆนะครับจะได้ยกระดับมาตรฐานตัวเองได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองเนี่ยเราจำกัดรายได้ผู้เรียนว่าผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่เกิน 500,000 ต่อปีกรณีมีลูก1คนนะครับเป
1: ็
0: นช่องทางสำหรับลูกหลานคนที่มีทุนน้อยและเก่งภาษาอังกฤษได้เรียนฟรีครับ
1: ค่ะเงื่อนไขสำคัญพอท่านนายกเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เขาเติบโตมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงแล้วดูแลครอบครัวได้ดีเนี่ยก็เลยดำริให้มีโครงการที่เรียนที่สอนภาษาอังกฤษล้วนขึ้นมาในหน่วยงานของอบจ.นนทบุรีทราบว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วปีแรกเริ่มต้นอย่างไรเงื่อนไขในการเข้าเรียนหรือสามารถเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ได้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่บอกว่าเงินรายได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีกรณีมีลูก1คนเงื่อนไขปีแรกเป็นอย่างไรบ้างและเดินหน้ามาถึงปีที่3มีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะท่านนายกคะ
0: ครับเราเปิดรับระดับละ300รับเฉพาะม .1 นะครับซึ่งเปิดมาเป็นนี้เป็นปีที่3นะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังเปิดให้งบไปให้ทุนไปที่สกม.มัธยมศึกษาของนนทบุรีท
1: ั
0: ้ง6อำเภอนะครับอีก7แห่งนะครับรับแห่งละ30คนห้องหนึ่งนะครับมีอำเภอเมืองก็รัตนากับเบญจมะนะครับอำเภอปากเกร็ดโพนิมิตอำเภอไซน้อยก็มัธยมไซน้อยอำเภอบางบัวทองก็โรงเรียนบางบัวทองนะครับอำเภอบางใหญ่ก็ราชวินิตอำเภอบางกรวยก็บดินทร์นะครับโดยให้งบประมาณไปและประสานนะครับทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่นนทบุรีแมกเนตที่สังกัดอบจ.นั้นทางสถาบันภาษาของรามคำแหงเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ทำทางด้านธุรการอย่างเดียวนะครับส
1: ่
0: วนหลักสูตรต่างๆทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับผิดชอบนนทบุรีแมกเนตครับ
1: ค่ะแสดงว่ามี2รูปแบบใช่ไหมคะรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่อบจ.นนทบุรีเรียกว่านนทบุรีแมกเนตที่เป็นชื่อโรงเรียนตอนเริ่มต้นยังไม่ได้เป็นโรงเรียนที่แยกออกมาไปอยู่ในนนทบุรีวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดอบจ.ก่อนแต่เมื่อสักครู่ท่านนายกพูดถึงการไปเหมือนให้ทุนกับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน6อำเภอของนนทบุรี2ส่วนนี้แยกกันหรือสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
0: คือ2ส่วนนี้แยกกันเราต้องการกระจายไปให้ใกล้พื้นที
1: ่
0: นะครับลูกหลานที่อยู่ใกล้แต่ละอำเภอจะได้ไปอำเภอใครอำเภอมันได้นะครับแล้วก็ให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของที่ส่งไปตามมัธยมต่างๆนอกสังกัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ทั้ง6อำเภอรวม7แห่งแห่งละ30คน
1: ค่ะ
0: ฟรีเหมือนกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์เดียวกันกับนนทบุรีแมกเนตซึ่งนนทบุรีแมกเนตตอนนี้เราเปิดโรงเรียนแล้วสร้างเสร็จแล้วอย
1: ู่
0: ที่วัดโบสถ์ดอนพรมตรงสนามกีฬาจังหวัดนะคร
1: ับ
0: อันนี้มีรถรับส่งให้ด้วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค่ะเงื่อนไขเดียวกันหลักเกณฑ์เดียวกันคือต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล
0: ื่
1: อมล้ำและสร้างโอกาสถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนที่พ่อแม่ขัดสนแต่เด็กเก่งภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดโอเพ่นเลยลูกคนที่มีฐานะที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้หมดเพราะเดี๋ยวนี้เรียนกวดวิชาแล้วลูกหลานคนยาก

0: ภาคชนก็เสียเปรียบนะครับเราเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนยากคนจนพ่อแม่ขัดสนนะครับแต่ตัวเองเนี่ยเอาใจใส่ดูแลนะครับขวายคว้านะครับอยากพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าก็จะเป็นช่องทางซึ่งให้เขาสามารถลืมหน้าป่าใต้ในภายภาคหน้าครับ
1: ค่ะนอกจากมีรายได้น้อยแล้วต้องสอบเข้าไหมคะที่คัดแห่งละ30แล้วก็
0: สอบเข้าครับ
1: สอบเข้านะ
0: คะสอบเข้ามันมีการฝากครับโดย
1: ไม่มีการฝาก
0: มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้สอบทั้งหมด
1: ค่ะสำหรับการเรียนนนทบุรีแมกเนตนี่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ดูแลทั้งหมดและจัดการเรื่องสอบเข้าส่วนของในสพม6อำเภอเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้วิธีการอย่างไรนะคะ
0: ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันครับสอบเข้าเหมือนกันครับ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นความพยายามในการให้นักเรียนที่ขาดโอกาสและขาดทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะไปเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียน International School ทั้งหลายนะคะที่ไม่มีเงินหลายหมื่นหรือปีหนึ่งเป็นแสนหลายแสนเนี่ยได้เรียนสำหรับนนทบุรีแมกเนตเนี่ยมีรถรับส่งให้จากไหนไปไหนบ้างคะท่านนายกขา
0: ในหลายเส้นทางประมาณ 8-9 เส้นทางนะครับ
1: ค่ะ
0: คือเราจะสำรวจเด็กก่อนว่าไปอยู่เส้นทางไหนเส้นทางไหนแล้วก็จัดรถไปให้แล้วนัดตามจุดไปรับตามจุดเด็กๆ เขาก็จะรู้ว่าเขาต้องมารอจุดไหนจุดไหนจุดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ตรงไหนเขาก็มารอตรงนั้น
1: ค่ะตอนนี้มีโรงเรียนที่วัดโบสถ์ดอนพรมตั้งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนนทบุรีแมกเนตจะไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยที่ถนนราชพฤกษ์แล้วถูกไหมคะเราขยับขยายแล้วสามารถรับนักเรียนได้เท่าไหร่แล้วคะสำหรับปีการศึกษานี
0: ้ปีละ300ครับ
1: ปีละ300
0: เวลามาสมัครแล้วคัดออกเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก270 280ประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่ามาสมัครเท่าไหร่เรารับหมดเราสอบแล้วถ้าคะแนนไม่ผ่านทางมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องคัดออกมาสมัคร300กว่าแต่จริงๆแล้วสอบผ่านแค่ประมาณ270ครับ
1: อ๋อค่ะเรียนกี่ปีเรียนถึงชั้นไหนคะสำหรับที่เรียนที่
0: ม.1 ถึงม.6ครับ
1: อ๋อค่ะ6ปีเลย
0: 6ปีเลย
1: แล้วในแง่ของหลักสูตรการเรียนการสอนเราให้รามคำแหงจัดการเนี่ยเห็นบอกว่าของอบจ.นนทบุรีก็เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยเด็กอินเตอร์ของรัฐนนทบุรีแมกเนตจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่นอย่างไรแตกต่างจากโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆอย่างไรบ้างคะ
0: คือวิชาการเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศเนี่ยทำให้ลูกหลานเราเป็นคนเก่งนะครับเรื่องวิชาการการเก่งเนี่ยมันเห็นผลภายใน16ปีนะครับป.1 ถึงป.6 6ปีนะครับม.1 ถึงม.6 อีก6ปีเป็น12ปีนะครับมหาวิทยาลัยอีก4ปีแล้วก็เราเข้าทำงานแล้วเด็กๆผู้ปกครองก็คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับคุณลักษณะของเก่งเนี่ยมันเห็นผลได้ภายใน16ปีแต่คุณลักษณะของคนดีคือความเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยมีคุณธรรมเนี่ยมันเห็นผลในบั้นปลายชีวิตนะครับเวลาเข้าทำงานแล้วลูกหลานเราต้องเอาคุณลักษณะ5ประการไปใช้ในการทำงานเราเน้นว่าลูกหลานที่เรียนในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังกัดท้องถิ่นหรือสังกัดสกม.สพฐ.นะครับจะต้องมีคุณลักษณะทั้ง2อย่างควบคู่กันไปคือดีเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยมีคุณธรรมนะครับส่วนเก่งเทคโนโลยีวิชาการและภาษาต่างประเทศระหว่างอังกฤษจีนญี่ปุ่นหรือภาษาที่3เนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเป็นเก่งมันต้องดีกับเก่งไปพร้อมๆกันนะครับลูกหลานเราจริงจะเป็นทรัพยากรคุณภาพในภายภาคหน้าก็เราจะเน้นทั้งจังหวัดนะครับและขณะเดียวกันในระดับประถมนะครับโรงเรียนท้องถิ่นเนี่ยของอบจ.เราเรียนแบบมินิอิงลิชโปรแกรมคือภาษาอังกฤษ3วิชามีวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับในปีหน้าเนี่ยเราก็จะให้งบไปที่สปส.นะครับซึ่งมี2เขตเขต1กับเขต2เพื่อยกระดับทั้งจังหวัดนะครับให้เป็นการเรียนแบบมินิอิงลิชโปรแกรมคือภาษาอังกฤษ3วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยเพื่อพัฒนาคุณภาพของลูกหลานเราทางด้านภาษาต่างประเทศแล้วไปป้อนโรงเรียนอินดิสโปรแกรมที่เราเปิดในขณะนี
1: ้
0: นะครับ ซึ่งถ้า

0: ลูกหลานนนทบุรีเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นจากนนทบุรีแมกเนตรับ300เราก็เพิ่มเป็น600ได้ในโอกาสหน้านะครับขณะเดียวกันตามมัธยมต่างๆเขตแดงที่เรารับแค่30คนก็จะเปิดเพิ่มเป็น60คน90คนได้ในภายภาคหน้าครับ
1: ค่ะแหมฟังแล้วน่าสนใจมากมี2มิติสำคัญที่อยากจะถามท่านนายกมิติแรกคือการทำงานร่วมกันข้ามสังกัดอันนี้น่าสนใจมากประสบการณ์ส่วนตัวดิฉันเคยทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงการศึกษาเนี่ยเวลาจะจัดอบรมจัดสัมมนาอะไรเขาสามารถแบ่งปันทรัพยากรแล้วสามารถเชิญบุคลากรข้ามสังกัดเช่นถ้าเป็นอย่างที่ท่านนายกพูดเลยค่ะอบจ.มาก็จะมีสพม.มีโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันอันนี้เป็นนโยบายเป็นแนวทางหรือเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างไรในการเชื่อมคนในหลายสังกัดโดยเฉพาะด้านการศึกษาแบบนี้ค่ะท่านนายก
0: คือเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกแล้วที่ผมลาออกจากตำรวจแล้วมาลงเลือกตั้งเมื่อปี47นะครับต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราเป็นหลักการเป็นตำรวจเนี่ยจากคนเข้าคุกมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาทำให้สังคมดีขึ้นหรอกมีแต่จะสร้างเสริมสังคมให้แย่ลงแต่ถ้าเราทำลูกหลานเราให้มีคุณภาพและเป็นคนดีทั้งหมดและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จัดครูครบชั้นเรียนให้กับทุกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จัดครูต่างชาติให้กับทุกโรงเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่1คน2คน3คนไปถึง8 9คนในระดับมัธยมนะครับโดยแบ่งให้จุฬาการรังกำแหงรับผิดชอบร่วมกันคนละครึ่งนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษานะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปีประมาณ48 49ตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เรายกเป็นการเรียนการสอนแบบ Mini English โปรแกรมเพื่อต่อยอดจากที่ให้จ้างครูต่างชาติให้กับทุกโรงเรียนไปนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาลูกหลานเราให้มีคุณภาพทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าเราเสียโอกาสในการลงทุนของต่างชาติมากๆเพราะเด็กเราไม่เข้มแข็งทางด้านภาษาต่างประเทศ
1: คร
0: ับ
1: เห็นความตั้งใจมาตั้งแต่ปีแรกๆที่ท่านนายกมารับตำแหน่งเลยนะคะคือให้ความสำคัญกับภาษาท่านตั้งใจมาตั้งเป้ามาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนหนึ่งเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วมาจนวันนี้หลายคนฟังแล้วน่าสนใจมากเรื่องที่สองที่ดิฉันอยากให้เห็นความชัดเจนก็คือว่าการจะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยนอกจากมุ่งมั่นตั้งใจเห็นความสำคัญแล้วว่ามันสามารถสร้างอนาคตคนได้เนี่ยยังต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนตั้งโรงเรียนแล้วก็สนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดให้ทุนเพิ่มขึ้นและดูแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นขยายโอกาสได้มากขึ้นเนี่ยงบประมาณสนับสนุนมีมากน้อยเพียงใดจากที่ไหนอย่างไรบ้างคะท่านนายก
0: ครับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเราเป็นอันดับ4ของประเทศนะครับอันดับ1ก็ชลบุรีนะครับอันดับ2ก็สมุทรปราการอันดับ3ระยองของนนทบุรีอันดับ4นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มก็ดีจากล้อเลื่อนก็ดีจากภาษีโรงแรมยาสูบก็ดีตรงเนี้ยนะครับหรือรายได้จากที่รัฐอุดหนุนให้นะครับซึ่งงบประมาณของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเราได้เปรียบจังหวัดอื่นหนึ่งเราเป็นจังหวัดเล็กขณะเดียวกันท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีงบประมาณเพียงพออยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสมาชิกสภาจังหวัดของนนทบุรีทุกคนเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณางบประมาณ
1: ค่ะ
0: คนเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะผมก็สามารถที่จะนำมาดูแลทางด้านการศึกษานะครับไม่ว่าอาคารสถานที่เรื่องครูต่างชาติเรื่องสนามกีฬาได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับไม่เป็นเบี้ยหัวแตกเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเราก็เห็นใจเขาจังหวัดนนท์ได้เปรียบเป็นจังหวัดเล็กแล้วงบประมาณก็มีมากพอสมควรอยู่จังหวัดอื่นในเรื่องถนนทางก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับความจริงหลายจังหวัดเนี่ยก็อยากทำแบบนนทบุรีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีงบประมาณเพียงพอแล้วก็เรื่องบริบทเขาเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่ของเขาเนี่ยยังขัดสนด้านถนนทาง

0: ด้านสาธารณูปโภคต่างๆอยู่มากนะครับแต่ของนนทบุรีเนี่ยเรื่องถนนทางน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยท้องถิ่นระดับล่างเทศบาลอบต.เนี่ยเขามีงบที่จะดูแลอยู่แล้วเราเลยจึงมาเน้นด้านการศึกษาได้ซึ่งได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นในส่วนนี้ครับ
1: โอ้ชัดเจนมากชัดเจนมากในแง่ของที่มาของรายได้นะคะและที่สำคัญในแง่ของการบริหารจัดการงบประมาณน่าสนใจตรงที่สอบจหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้อำนาจสิทธิ์ขาดผู้เดียวแก่นายกอบจในการจัดการเรื่องงบประมาณเรื่องนี้เฉพาะการศึกษาหรือทั้งหมดเลยคะ
0: ทั้งหมดเลยครับสมาชิกสภาจังหวัดจะไม่มาไม่เคยมาขอมายุ่งมาอะไรกันนั้นปล่อยให้ผมพิจารณาได้คนเดียวเลยนะครับนับแต่ปี47ที่เข้ามาทำให้เราสามารถนำงบประมาณส่วนนี้นะครับไปเรื่องครูครบชั้นเรียนครูต่างชาติให้กับทุกโรงเรียนนะครับเบื้องต้นเนี่ยปีละประมาณ600ล้านนะครับที่ลงทุนไปในส่วนนี้นะครับในแต่ละปีแล้วนอกจากนี้ยังมีเสริมเรื่องอาคารสถานที่ต่างๆนะครับสนามกีฬาเนี่ยของราชบุรีเรามาตรฐานไม่แพ้กรุงเทพนะครับเรามีสนามฟุตบอลอย่างดีผ่าน AFC เรียบร้อยแข่งระดับโลกได้เรามีสนามฟุตซอลนะครับซึ่งสามารถแข่งระดับนานาชาติได้สระว่ายน้ำนะครับของเราก็มีมาตรฐานนะครับรอเพียงแต่ว่าสระวอร์มถ้ามีสระวอร์มก็จะแข่งระดับนานาประเทศได้ครับ
1: โอ้น่าสนใจมากและศักยภาพสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นคือการประเมินคุณภาพจากระบบการศึกษาพอดีเราเริ่มต้นที่ระบบการศึกษานะถ้าประเมินคุณภาพแล้วเข้าไปต่อมีอาชีพมีรายได้เราเห็นเส้นทางไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ของผลผลิตของเราอย่างไรหรือไม่ในช่วง3ปีแรกคะท่านนายกคะ2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ไหนสามว่า
1: จบแล้วมีไปเรียนต่อที่ไหนมีงานทำอย่างไรคะ
0: ครับเด็กที่จบโรงเรียนอังกฤษโปรแกรมนี่นะครับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยธรรมดาก็ได
1: ้ะ
0: นะครับถ้าไม่มีทุนไปเรียนอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เวลาเข้าทำงานเด็กที่เรียนอังกฤษโปรแกรม6ปีแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเก่งแน่นอนน
1: ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับพวกที่จะไปเรียนต่ออินเตอร์นะครับกู้กยศ.ได้ประมาณ 700,000 ที่เราเช็คมาขณะเดียวกันก็ขอทุนจากอบจได้อีก 33,000 ต่อปีนะครับไอ้ทุนของอบจเนี่ยไม่ต้องใช้คืนนะครับให้แล้วให้เลยตามหลักสูตรที่ลูกหลานไปเรียนจะกี่ปีก็ให้ตามจำนวนเท่านั้นนะครับสำหรับลูกหลานที่ขัดสนสมมุติจะไปเรียนแพทย์6ปีก็ให้6ปีเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่าเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้กยศ.แล้วก็ยกมาตรฐานการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะครูต่างชาติที่เราให้จุฬากำลังกำแหงรับผิดชอบจ้างมาสอนลูกหลานเราเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราเปิดรับคนไทยด้วยปรากฏว่าไม่มีคนไทยมาสมัครเลยผมก็แปลกใจถามทางสองมหาวิทยาลัยเขาก็ยืนยันว่าคนไทยที่เก่งสามารถสอนลูกหลานเราเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยไปทำงานเอกชนเขาจะได้เงินเดือนมากกว่า 4-50,000
1: ได้ค่ะท่านนายกค่ะมีเวลาที่จำกัด
0: ได้อินเตอร์แล้วไม่ต้องกลัวตกงาน
1: ค่ะท่านนายกคะได้ข้อมูลชัดเจนมากขอบคุณสำหรับความตั้งใจที่ดีในการพัฒนาคนนนทบุรีนะคะวันนี้ท่านนายกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐให้เกียรติกับเราขอบพระคุณท่านมากเวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะและวันนี้คุณลลดาและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันทวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่าน